าจะต้องสมหวังแทนท่านลูกที่ดีพ่อเชื่อใจเจ้า

0: นางจะทำอะไรนะ
1: พี่ซูทำตามที่ท่านสั่งนำแผ่นแป้งไปผึ่งลมแล้วค่ะมีอะไรสั่งอีกไหมคะ
0: เจ้าไปเอาหอยกาบอกไก่และปลิงทะเลมาหน่อยข้าจะทำของเสวยฝาบาท
1: ค่ะ
2: ไม่ต้องแล้วว
3: ังที่นานจริงกำลังซ่อมแซมต้องเตรียมอาหารให้คนงานก่อสร้างกองนายส่งคนครัวไป200คนเจ้าไปเตรียมตัวพรุ่งนี้ออกเดินทาง
0: เป็นเครื่องเอกเมืองข้าทำผิดอะไรท่านถึงย้ายข้าไปที่อื่น
3: หน้าที่ขุนนางหญิงต้องทำตามที่ร้องขอมาที่ไหนต้องการเจ้าก็ต้องไปที่นั่นหรือทำของเสวยให้ชนชั้นสูงถึงเรียกทำอาหารทำอาหารให้คนงานเท่ากับดูแคลนเจ้าสินะ
0: ต้นเครื่องเอกเมือง
3: พวกเจ้าได้ยินชัดเจนแล้วชาวนาได้ที่ดินมาน้อยนิดก็ต้องตั้งใจทำนาหมอไม่แยกยากดีมีจนให้ความเมตตารักษาคนไข้ทุกอาชีพก็เป็นเช่นนี้ในฐานะคนครัวไม่ว่าทำอาหารให้ใครก็ต้องตั้งอกตั้งใจห้ามแยกแยะคนกินนั่นก็ไม่คู่ควรเข้าครัว
1: ค่ะ
0: ต้นเครื่องเอกเมือง
1: ค่ะหลิวกงกง
3: หลิวกงกงทำไมท่านถึงมาเองล่ะฝ่าบาทมีรับสั่งอันใดหรือ
4: พระนางสู่ฝ่าบาทอยากได้แผ่นแป้งทำไมยังไม่ส่งไปล่ะ
0: หลิวกงกงบ่าวกำลังทำอยู่แต่ว่า
3: หลิวกงกงนางต้องไปทำงานที่นานกิ่งแล้ว
4: โอ้ยงั้นจะทำไงดีล่ะรอเจ้าการฝ่าบาทซูเย่หัวทายาทตระกูลมีชื่อทำครัวเป็นเลิศให้เลื่อนขั้นเป็นต้นเครื่องโททำของเสวยให้ตำหนักเฉียนฉิง
0: ขอบพระทัยฝ่าบาท

0: ปลดเลื่อนขั้นในวังก็มีครั้งนี้แหละ
1: โอ้นั่นสิเมื่อก่อนไม่เคยเห็นมีเลยอ่ะ
2: เตรพ่อ
3: เมื่อกี้ข้าให้คนไปรับอาสานที่ตำหนักของเจ้าทำไมขัดขวางข้าพูดกับเจ้าอยู่นะ
2: เสด็จพ่อหม่อมฉันเคยพูดไว้อาสานเป็นพี่น้องหม่อมฉันต้องคุ้มครองเขา
3: ฮะเจ้าคิดว่าข้าทำร้ายเขาหรือไง
2: เสด็จพ่อหลักความสัมพันธ์ต้องมีกตัญญูภักดีจริงใจหม่อมฉันเป็นราชทายาทต้าหมิงอุปราชของแผ่นดินนอกจากความสัมพันธ์นายบ่าวสัมพันธ์พ่อลูกยังมีความรักพี่น้องพี่มีหน้าที่ต่อน้องหม่อมฉันไม่อาจให้หญิงในวังที่มีสายตาคับแคบมาอบรมสั่งสอนน้องชายของหม่อมฉันนี่เท่ากับให้ร้ายเขา
4: พระบาทเสวยได้แล้วพระยาค่ะ
3: เออเจ้าก็นั่งลงสิ
2: ขอพระทัยเสด็จพ่อ

0: ที่เมื่อกี้เจ้าพูดมันก็มีเหตุผลต่อไปถ้ามีเวลาว่างก็มาหาพ่อบ่อยๆนะ
1: พะยะค่ะ
0: กินไก่ซะ
1: พะยะค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
2: ้วันนี้ใครกำลังมองหานะคะโซลาร์เซลล์ที่สว่างจริงใช้งานได้จริงและที่สำคัญนะคะวันนี้เป็นระบบที่เราสามารถซื้อได้ในราคาคุ้มๆนะคะเหมือน1แถม1เลยเพราะวันนี้คุณจะได้ทั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ได้ตัวไฟโซลาร์เซลล์ไปด้วยนะคะขนาด 2,200 วัตต์นะคะแล้ววันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้น50สายแรกเนี่ยเราจะฟรีไปด้วยนะคะสำหรับตัวไฟโซลาร์เซลล์อีก1ชุดทันทีและก็ไฟอเนกประสงค์นะคะอีก2ชิ้นนะคะและยังไม่หมดมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก8ผืนนะคะทั้งหมดนี้นะคะคุณจ่ายในราคาเดียวเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นใครกำลังมองหาไฟโซลาร์เซลล์สว่างใช้งานได้นานๆและที่สำคัญได้ของคุ้มๆในราคาแบบนี้โทรมาได้เลยของ Exabeam ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้วันนี้นะฮะสุขจริงๆเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟความสว่างแล้วโอ้โหคุณผู้ชมฮะน้องมิงนี่ความสว่างระดับนี้เนี่ยสว่างระดับ 2,200 วัตต
2: ์เยอะนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนอ่ะเราก็ต้องใช้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบหลอดไฟใช่ไหมแล้วก็ต้องจ่ายค่าไฟเองเดี๋ยวนี้เขาหันมาติดโซลาร์เซลล์กันแล้วโดยเฉพาะไฟตอนกลางคืนที่มืดปุ๊บสว่างปั๊บ
4: แล้วเดี๋ยวนี้คือจะบอกว่าคุณต้องยิ่งประหยัดพลังงานแต่ว่าทางเลือกในตลาดนี้ผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณยังเลือกแบบเก่า
2: แบบเดิม
4: ๆซึ่งแบบนี้เนี่ย20ปีที่แล้วก็มีขาย
2: ใช
4: ่ตอนนี้ก็ยังมีขายแต่ผมไม่แนะนำเพราะอะไรคุณผู้ชมท
2: ั้
4: งหนักราคาแพงกว่า
2: ไม่น่าจริงด้วย
4: และคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเขาจะมีสีเงินสีเงินแล้วส่วนที่ให้ความสว่างจริงเนี่ยมันอยู่แค่แผ่นแค่นี
2: ้แค่นี้เองเหรอ
4: ผมขออนุญาตเหมือนถอดมันออกมาไซส์เนี่ยเท่ากับบัตรเครดิตคุณใช้ความสว่างแค่นี้แต่ที่เหลือคือแรงสะท้
2: อ
4: นแปลว่าคุณได้ความสว่างจังๆแล้วตัวนี้นะคุณผู้ชมเราสมมติเราถอดออกมาความสว่างออกมาจากแผ่น COB Chip on Board ขนาดเท่าบัตรเครดิตการ์ดถ้าเทียบกับเทคโนโลยีใหม่มั้งล่ะคุณผู้ชมนี่กับ EXA High Beam เทคโนโลยีดีๆที
2: ่
4: ให้ความสว่างใหญ่กว่าแน่ๆ
2: ใช่แล้วค่ะและที่สำคัญมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ด้วย
4: นวัตกรรมใหม่กับ High Beam System High Beam คืออะไรคุณผู้ชมครับผมมันคือเลนส์นูนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เลนส์นูนแปลว่าอะไรแสงจะอิ่มแสงจะเข้มแสงจะรวมแล้วความสว่างจะเป็นแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับผมจะบอกว่ารีโมทนี้หายไปเลยเพราะว่ามันสว่างมากคุณผู
2: ้ชมสว่างจริง
4: รีโมทเนี่ยหายไปเลยเพราะว่าความสว่างระดับ 2,200 วัตต์แท้นี้คุณผู้ชมครับผมนวัตกรรม 2,200 วัตต์นี้ไม่ต้องไซส์ใหญ
2: ่
4: และเราใช้ดีไซน์เคิร์ฟโค้งในการที่ส่งความสว่างได้ในดีไซน์ของเขาไม่ต้องพึ่งการสะท้อนแสงดังนั้นวันนี้ถ้าเลือกนวัตกรรมไฟโซล่าต้องเลือกเทคโนโลยี High Beam กันก่อนมาดูเซตโปรโมชั่นกัน
2: วันนี้เซตโปรโมชั่นของเรานะคะได้ตัวแผงไฟไปเลยนะคะพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์นะคะ1ชุดเนี้ยนะคะพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนี่นะคะเอาไว้ปิดเปิดแล้วก็ตั้งออโต้ได้ด้วยเพิ่มความสว่างลดความสว่างตั้งจำนวนชั่วโมงในการปิดเปิดได้ด้วยซึ่งวันนี้เราแถมฟรีไปให้เป็น3ชิ้นแบบนี้นะคะปกติจ่าย3ชิ้นแบบนี้คุณอาจจะต้องจ่ายราคาข้างนอก 1,290 บาทนี่คือราคาขายของเรา
4: ครับ
2: แต่วันนี้ถ้าคุณจ่ายในราคา 1,290 บาทสิ่งที่ให้ความคุ้มค่ามากขึ้นคือแน่นอนว่าคนซื้อไปติดในบ้านมีหลายจุดที่ต้องติดเราเข้าใจตรงนี้เราก็เลยอยากจะเพิ่มให้อีก1ชุดไปเลยทันทีนะคะอันนี้มีทั้งตัวแผงไฟแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์อีก1ชุดไซส์เท่ากันขนาดความสว่างเท่ากันได้2ชุดแล้วยังไม่พอความคุ้มค่าต้องอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นไปอีกด้วยของแถมของเราค่ะ
4: นี่เลยครับผมกับไฟ2 way อีก2ชิ้นนะฮะ
2: ค่ะ
4: ความสว่างเนี่ย100วัตต์ต่อดวงแล้วคุณผู้ชมเอาไปฉายเอาไปแขวนเอาไปตั้งวางอันนี้เท่ากับซื้อไฟได้ไฟซื้อ1ได้4ไฟและแถมผ้า าไมโครไฟเบอร์ไปพิเศษเฉพาะในรายการนี
2: ้
4: 8,000โอ้โหเฉพาะ50สายแรกที่เราจะให้คุณผู้ชมไปในราคา 1,290 บาทรับประกัน2ปีไฟโซล่าแบบนี้สินค้ามีปัญหาส่งชิ้นใหม่ไปให้เลย
2: แต่ว่าหลายคนกำลังติดคำถามว่าเอ๊ะแล้วเนี่ยคือนอกจากไฟโซล่าเซลล
4: ์
2: ที่เราจะให้ความสว่างกลางวันเก็บไฟจากแผงโซล่ากลางคืนพอมืดปุ๊บสว่างเองสว่างนานไหม
4: ใช่คุณผู้ชมครับผมดู VTR ไปด้วยกันเลยนะฮะอยากจะบอกได้เลยนะครับว่าเวลาเราชาร์จแล้วเราใช้แผงแบบนี
2: ้
4: ม
2: ัน
4: เป็นแผงแบบฟาสชาร์จแผงโซล่าฟาสชาร์จเนี่ยเขาชาร์จ7ชั่วโมงใช้กำลังไฟได้12ชั่วโมง
2: หมายความว่าตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงเช้าอีกวันยังสว่างอยู่เลย
4: ยังสว่างเลยแล้วคือวันนี้นะคุณผู้ชมกำลังความสว่างของเขานี
2: ้
4: คุณอยากจะติดในบ้านอ่ะคุณดูก่อนใน VTR เป็นโรงรถของผมเองติดไปนะฮะสว่างโล่เลยเหมือนสนามกีฬาสนามฟุตบอลแล้วคือคุณเห็นผมสาดไฟใส่หัวบ้านหัวบ้านผมสูง7เมตรกว่าๆและสาดไฟสว่างถึงหลังคาแล้วไฟแบบนี้เอ็กซ่าคุณผู้ชมสามารถติดได้ทั้ง

0: านี้นี่ปกติต้องจ่ายเพิ่มนะ
1: ใช่
0: แต่อันเนี้ยคือ5เมตรในราคาเดิม
1: ใช่แล้วแล้วคือคุณจะลากแผ่นเนี้ยไปติดตั้งวางองศาไหนก็ได้ขอให้มันโดนแดดแล้วมันเป็นฟาสต์ชาร์จคุณผู้ชมชาร์จหน้าฝนก็เต็มเรามีวิดีโอคลิปเลยว่าชาร์จหน้าฝนเต็มจริง
0: ๆ
1: นะฮะแล้วคือเรามีตัววัดในเรื่องของกำลังการชาร์จน้องมิ้งจะดูอยู่นะฮะมันกระพริบอยู่แม้ไปในห้องส่งเรานะฮะเขายังชาร์จไปนีออนในนี้มาได้เลย
0: เห็นไหมยังชาร์จอยู่เลยนะคะงานง่ายใช้งานสะดวกและที่สำคัญแม่บ้านอย่างฉันอุ่นใจปลอดภัยเพราะบางทีเราไม่ได้อยู่บ้านกับสามีตลอดเวลา
1: ใช
0: ่แล้วเวลาเราอยู่บ้านกับลูกเราแล้วก็กลัวมีคนจะเข้าบ้านเราบางทีที่ฉันติดไว้หน้าบ้านหน้าประตูบ้านนะเวลามีเสียงก็แก๊กก็แก๊กดิฉันเปิดกล้องวงจรปิดไฟสว่างเห็นเลยว่าเป็นใครอ่ะเป็นน้องแมวข้างบ้าน
1: นี่เฮ้สะดวกเพราะคุณจะบอกว่าที่บอกสามีไม่อยู่บ้านเรากลับบ้านช้ากดปุ่มออโต้ปุ่มเดียวปุ่มออโต้ปุ่มนี้พอกดเสร็จแล้วคุณผู้ชมเขาจะทำหน้าที่กระพริบ1ทีแปลว่าถ้าเกิดฟ้ามืดไฟจะติดเองแล้วถ้าเกิดว่าฟ้าสว่างเขาก็ชาร์จเองนี่คือระบบออโต้ที่หลายบ้านควรใช้และมากไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับผมเขาเป็น IP67 นะฮะสามารถที่จะใช้ได้แม้กระทั่งแช่น้ำอยู่คุณผู้ชมผมเปิดอย่างนี้แล้วมันมีน้ำอยู่จริงไม่ช็อตนะฮะอันน
0: ี
1: ้หยอดไปทั้งระบบเลยผู้ชมใส่ไปทั้งอย่างนี้แล้วกดอย่างนี้คุณผู้ชมกดให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะ
0: เพราะว่ายังไงฝนก็ต้องตกถ
1: ู
0: กไหมพายุอะไรมาก็ไม่ต้องกลัว
1: เปิดปิดเปิดนี่คือ IP67 กันน้ำกันฝุ่นของแท้
0: ยอดจริงๆนะคะสำหรับเอ็กซ์ตร้าบีมวันนี้นะคะอยากให้คุณได้มาตรฐานที่ต้องบอกว่ามาตรฐานดีมากในราคาคุ้มค่าที่คุณจ่ายไหวจริงๆแล้วมิ้งรู้สึกว่าถ้าบ้านหลังใหญ่ๆซื้อไปหลายๆเซตยังคุ้มกว่าเลย
1: ใช่แล้วอย่างบ้านผมที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะผมจะติดอยู่ในแม้กระทั่งโรงครัวด้านหลังนะฮะคือไฟด้านหลังบ้านแม่บ้านไม่ต้องใช้ไฟนีออนคุณจะเห็นไฟนีออนอยู่ขวามือปิดอยู่ไฟนีออนเป็นไฟสายเมนที่ใช้ไฟการไฟฟ้าปิดอยู่แต่ไฟโซล่าอยู่ซ้ายมือทั้งหมดสว่างมากโดยที่เรานะฮะไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยเพราะว่า

ันนี้ต้องเอ็กซ์เตอร์บีมครับผมมูลค่าที่คุณจะต้องจ่ายทั้งหมดในเรื่องของกำลังไฟอเนกประสงค์แบบนี้เนี่ยโอ้โห 5-6,000 แต่คุณจ่ายทั้งหน้าจอนี้ในราคา 1,290 บาทนะครับผมได้อะไรไปบ้างคุณได้เซตไฟโซล่าเอ็กซ์ตร้าไฮบีม1ชุดครับพร้อมรีโมทแต่50สายแรกรับไปเลยอีก1ชุดไฟโซล่าเหมือนกันพร้อมแผงเลยนะฮะและเรายังให้ไฟอเนกประสงค์ไปด้วยนะฮะทูเวย์อีก2เครื่องโทรวันนี้รับฟรีเลยกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก8ผืนรับไปตอนนี้อย่าช้าอย่ารอโทรด่วนครับ02-161-3233ย้ำ02-161-3233ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569จนถึง31มีนาคม2570

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณผู้ชมคะเมื่อชีวิตต้องการจังหวะสโลไลฟ์บางครั้งการไม่กลับมาใช้สองมือสร้างบางสิ่งขึ้นมาด้วยตัวเองก็กลายเป็นความสุขที่เรียบง่ายแต่มีคุณค่านะคะวันนี้ตามกล้องไปเจอร์นี่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของงานหัตถกรรมพื้นบ้านกับเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่มแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวมอญที่ยังคงมีชีวิตพร้อมแล้วโกค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังอยู่ที่เกาะเกร็ดอยู่นะคะจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่เรียกว่าโด่งดังมากๆเลยของเกาะเกร็ดนะคะเพราะจุดนี้ด้านหลังจะองค์พระนะคะมีทั้งพระนะคะปางสมาธินะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นพระนอนนะคะซึ่งคนชอบถ่ายรูปกันที่นี่นะคะเป็นธรรมดาซิกเนเจอร์ของที่นี่เกาะเกร็ดค่ะเพราะจะมีเสียงเรือหางยาวอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือความจริงธรรมชาติมากๆเลยนะคะวันนี้อยู่ที่เกาะเกร็ดอยู่กับตามกล้องไปเจอนี่นะคะวันนี้จะเจออะไรบ้างตามกล้องมาเลย

0: รรยากาศดีมากเลยนะคะอู้นี่ชอบมากๆเลยแล้วก็มากินนะคะแวะตรงนี้เลยนะคะกรอกเกตก็ที่มีร้านนี้ร้านเฉาก๊วยริมน้ำนะคะเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะอยู่นี่นะคะเดินไปก่อนจะถึงนะคะที่จะไปปั้นเครื่องปั้นดินเผานะคะแล้วก็ผ่านตลาดต่างๆมาผ่านร้านชุมชนต่างๆตรงนี้ก็เลยแวะหน่อยนึงนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะร้อนมากแต่มากตรงนี้เย็นมากเลยที่ไปกรอกเกตมีความสุขมากมีขายไหมคะโอ้โหมีความสุขมากโอ้โหชื่นใจและกาศดีมากตอนนี้นะครับก้องอยู่ที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะฮะที่เรียกว่าคลาสสิกมากๆเลยเพราะที่นี่คือเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่มสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แต่ไม่ได้อยู่กับเรานี่ไม่ใช่ป้าตุ่มนะชื่อพี่
1: อุ้ยค่ะพี่อุ้ยนะคะป้าตุ่มจ้ะ
0: เป็นลูกสาวป้าตุ่มแต่ว่าต้องเปิดมาหลายสิบปีแล้วประมาณกี่ปีที่นี่
1: เป็นร้อยปีแล้วค่ะ
0: ร้อยปีแล้วนะดึงกำลังจริงจริง
1: ใช่ตอนนี้ป้าตุ่มก็คือเป็นรุ่นที่สี
0: ่
1: เป็นท่าน78และเป็นรุ่นที่สี่จ้ะ
0: ซึ่งเปิดเป็นร้อยปีเลยอยู่ที่เกาะเกร็ดนะฮะแต่วันนี้ค่ะเราไม่ได้แค่มาดูนะคะแต่เราจะมาลงมือปั้นจริงๆด้วยตัวเองนะคะจากดินธรรมดาจะกลายเป็นผลงานสุดปังได้ไงไปดูกันค่ะคุยขาอันนี้คือเหล่าบรรดาเครื่องปั้นดินเผา
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอุดปั้นออกมาอย่างนี้กว่าจะได้ยากไหมพี่อุ้ย
1: ก็ยากอยู่พอสมควรค่ะเพราะว่าทุกชิ้นนี่มันเป็นงานแฮนด์เมคหมดงานมือหมดเลย
0: อันนี้เป็นชากาแฟ
1: ใช่ค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงส่วนจุดเด่นก็คือพวกลวดลายนะคะไม่มีพิมพ์พวกเราใช้ใบมีดค่อยๆนั่งแกะกัน
0: คุณดูลายเขาคุณดูลายนี่คือแกะมือหมด
1: แกะมือ
0: ละเอียดมาก
1: ใช่ค่ะ
0: หรืออย่างแก้วน้ำอย่างนี้ใช่ไหมพี่อุ้ย
1: ใช่ค่ะอันนี้จะขายดีมาก
0: แกะมือทุกอันหมด
1: ใช่
0: แฮนด์เมดหมดเลย
1: ปั้นมือแกะมือหมดเลยอันนี้ก็
0: สีดำก็มีนะ
1: ใช่สีดำนี่ก็จะพิเศษด้วยอันนี้ไม่ได้ทาสีดินตัวเดียวกันแต่เราใช้เปลือกข้าวคือแกรบเป็นเชื้อเพลิงเผาเขาเรียกเผาลมควันจะดำในเนื้อใน
0: แล้วก็แกะด้วย
1: ใช่ส่วนสีส้มๆเราใช้ไม้เป็น

0: ันนี้ก็เหมือนกันนะพี่อุ้ยเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี
0: ้
1: ใช่ชอบมากค่ะอันนี้ทรงหม้อน้ำเมืองนนท์ตาประจำจังหวัดนนท์โลโก้ประจำจังหวัดนนท์จ้านะตัวนี้เนี่ยแกะมือแล้วก็จะทรงนี่จะเป็นรูปแบบรูปลักษณ์ที่เป็นตราประจำจังหวัดนนท์หม้อน้ำลายวิจิตรนะคะก็จะเป็นตัวนี
0: ้คิดเก่งเนาะเนาะพี่คิดเก่งเนาะที่นี่จุดเด่นคืออะไรพี่อุ้ย
1: จุดเด่นก็คือรูปแบบรูปทรงลวดลายที่เขาเรียกเครื่องปั้นลายวิจิตรคือตามโต๊ะที่พี่ก้องเห็นแบบนี้จ้ะทำยาก
0: มันก็เจาะฝีมือตลอดเลย
1: ใช่จ้ะเนี่ยอย่างองค์ใส่น้ำก็มีเห็นไหมคะส่วนอันนี้ก็ใส่อาหารได้นึ่งข้าว
0: อันนี้ก็ได้ด้วยเหรออ
1: ันนี้ก็เป็นแบบนี้เรามาเพ้นสีเพ้นลายลงทองก็เพิ่มมูลค่าไปอีกจ้ะ
0: หนักด้วยนะ
1: บางคนก็ไปใส่อาหารใส่ลอดช่องเถากล้วยอะไรได้หมด
0: อันนี้คือหม้ออะไรพี่อันนี้ข้าวโพด420
1: ใช่420บาทใบเริ่มเลยใส่พวกขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานตั้งเตาแก๊สก็ได้อันนี้
0: เป็นหม้อจุ่ม
1: หม้อจิ้มจุ่มอันนี้ไซส์ครอบครัวเตาใหญ่หม้อใหญ่
0: 190
1: ใช่ยกชุดเลยพร้อม
0: กำไรหรือพอกินหรอ
1: ก็พออยู่กันไปได้ได้นู่นได้นี่หลายอย่างกันไป
0: เรามาดูขั้นตอนแบบนี้นะไปดูวิธีการทำดีไหมว่ายากแค่ไหนอยากให้เห็นจังเลยค่ะป่ะวิธีการทำ
1: ไปดูกันค่ะ
0: มาโซนนี้ค่ะเป็นโซนที่คนมาเรียนปั้นกันนะคะนี่คือน้องๆที่มาเรียนปั้นกัน
1: ใช่ค่ะ
0: และอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์
1: อาจารย์ก็นี่ค่ะอยู่ด้านนี้กำลังให้คำแนะนำอ
0: าจารย์คนไหนใส่หมวก
1: สองคนเลยมีน้องใส่หมวกนั่นลูกชายพี่อุ้ย
0: ลูกชายพี่อุ้ย
1: ใช่แล้วก็นี่น้องแม็กก็น้องสาว
0: น้องสาวเป็นอาจารย์สอนปั้น
1: ใช่
0: เนี่ยก็จะต้องคุณดูนะการทำต้องใช้สมาธิมากๆในการทำคุณดูเมื่อก่อนหยิบใช่คุณพี่
1: ใช่ถ้ารุ่นคุณแม่นั่นคือป้าตุ่มคุณแม่พี่อุ้ย
0: อันนี้คือคุณกัสเนตซึ่งเป็นลูกของพี่อุ้ย
1: ใช่แต่ว่าเราก็ทำกันในครอบครัวสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน
0: แล้วการเรียนตั้งแต่เด็กๆป่ะลูก
2: เด็กๆก็เรียนนิดนึงครับแต่ไม่ได้เรียนเยอะครับ
0: ครูพักรักจำเอา
1: ครูพักรักจำและอันนี้เป็นแป้นแบบโบราณเป็นแป้นไม้นะคะทำตั้งแต่สมัยก่อน
0: เล็บทำอะไรเป็นลายหรอ
1: เป็นลายนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะถ้าเรานิ่งๆก็จะนั่นจ้ะ
0: นี่คือดินอะไร
1: เป็นดินเหนียวดินเหนียวดินท้องนานี่แหละค่ะนะมันจะเนื้อเนียนแล้วก็เนื้อละเอียดมากคนที่ทำดินมาส่งนี่เขาจะรู้เลยอันนี้จะเป็นลายแบบกริ้งเป็นแบบกริ้งก็คือตัวแบบนี้ค่ะ
0: อันนี้ก็ลองหน่อย
1: จ้ะ
0: ที่ดินอันนี้ก็
1: มาโดนเต็มเต็มนั่นแหละค่ะ
0: อุ้ยสวยมากนี่มาได้เลยม
1: า
0: เนี่ย
1: อันนี้ต้องไปพึ่งอีกประมาณ 4-5 วันต้องให้แห้งสนิท
0: แล้วเวลาคุณมาปั้นนี่ปั้นแค่นี้เสร็จแล้ว
1: ใช่อย่างท่องเที่ยวที่ปั้นเนี่ยเราก็จะผึ่งไว้นะคะสัก20นาทีไปเดินเที่ยวเดี๋ยวกลับมารับเอากลับบ้านได้ดินก็จะเซตตัวระดับนึงพอกลับไปบ้านเนี่ยเขาก็จะแห้งเป็นสีแบบนี้ค่ะพี่ก้องเนี่ยแบบนี้ปั้นเสร็จไปล้างมือสัมผัสได้อย่างพี่ก้องเนี่ยคราวหลังมาได้ปั้นเสร็จไปล้างมือมือจะนุ่มแล้วก็นิ่มเพราะดินมันเป็นธรรมชาติ
0: ขอลองมีดินมาเปล่าได้ไหมขอลอง
1: ได้
3: ทกส.พาสัมผัสเสน่ห์วิถีเกษตรประเดิมจังหวัดแรกตะลุยเมืองประสาทหินจังหวัดบุรีรัมย์โดยของเด็ดที่นี่ก็คือโจ๊กข้าวหอมภูเขาไฟจากข้าวที่ปลูกในดินพิเศษดินภูเขาไฟที่มีเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้ได้ข้าวหอมภูเขาไฟที่กลิ่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยการร่วมมือในชุมชนและการสนับสนุนจากทกส.ได้พัฒนาข้าวหอมภูเขาไฟให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยการแปรรูปและการพัฒนาปรับปรุงจนเป็นข้าวหอมภูเขาไฟโจ๊กรสชาติกลมกล่อมกลิ่นหอมกรุ่นส่งตรงจากชุมชนรับรองได้เลยว่ามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลติดตามเรื่องราวดีๆจากทกส.ได้ทางYouTube BAAC Thailand
4: ร้อนจัง
5: น้ำแข็งมาแล้วจ้า
4: เห็น Head & Shoulders ใหม่พี่อ้อมเป็นรังแคหรอ
5: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี
6: เพราะอ้อใช้ Head & Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100%
7: เย็นขึ้น2เท่าม
6: ี Head & Shoulders มั่นใจไม่มีรังแค
8: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
9: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
8: ภูเขาไฟลาวา
9: Formos Omega Smart Super Go
10: ราศีใดได้เงินก้อนแบบฟ้าผ่า
11: ใ
0: ช่ไหมถ่ายใบเตย
11: เออมันแค่ตกมาแล้วมันแตกเศษมันสไลด์มาปุ๊บเออต้องเย็บนะครับ
12: อีลีบอกค่ะหมอเย็บรีบบอกค่ะ
13: พอป่องถ้ามีคนอยู่ที่หลัง
14: เฮ้ยเฮ้ย
15: กับแกกับแกอ้าว
16: ได้ไหมวะ
0: เ
17: ฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยวีทำได้ไหม
18: วีทำได้
19: เอาให้ข้าวมาหน่อย
1: ก้าวยังเคยขับรถมาส่งผมกับแฟนที่บ้านแฟนผมเป็นลูกครึ่งแล้วบอกว่าที่เมื่อไหร่จะได้มีแบบว่างวะ
0: ตอนนั้นอ่ะ
7: เดินตามรอย
18: ก้าวเขาเคยคิดว่าความรักของเขาเป็นเหมือนพรหมลิขิตแต่จริงๆไม่ใช่คุณโดนเซตอัพจากแก๊งต้มตุ๋น
20: อยู่ๆก็งานเลี้ยงปิดกล้องเนี่ยก็มีคนตามมาหนึ่งในนั้นก็มีวีด้วย
21: บริหารยังไงไม่ให้พังเมื่อธุรกิจมีคนทำงานมากกว่าตั้ง 20,000 คนใน B-Times พุธที่27พฤษภาคมเวลา 17:30 น.

0: ปาดเพื่อไม่ให้น้ำมาเยอะมันจะได้ไม่ค่อยดีดเนื้อเรา
1: พี่ก้องลองจับดูโอ่ค่ะแบบนั้นแล้วค่ะ
0: นิ้วโป้งก็ค่อยๆเจาะตรงกลางครับนิดนิดครับแบบถ้าดินออกมาเยอะเราจิ้มได้ไม่เป็นไรนะครับถ้ามือแค่ค่อยจุ่มน้ำได้
2: อุ้ยตายแล้วโค้งสวยเลยฮะฝีมือเลิศน่ะ
0: โอเคครับแล้วก็ทีนี้จุ่มน้ำหมดเราก็จะมาดึงมันออกมาครับ
2: ดึงไหนอะ
0: ได้แบบนี้ออกแบบนี้
2: เขาจะไปยินมาเรื่อยๆเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะจะไปล้าง
2: นี่ถ้าเกิดพี่มีผัวตั้งกันสองคนก็ได้เน
0: า
2: ะ
0: นี่ก็ตั้งดูแฉบแล้วก็อันนี้ก็ดันออกมันก็ความหนุนมันก็จะแบนลง
2: นี่หรอ
1: ถ้าพี่สโลปมามันก็จะเอียง
2: นี่หรอ
0: ใช
1: ่ค่ะเบาๆค่ะเบา
0: ๆถึงคนเดียวครับค่อยๆนิดนึง
1: ค่อยๆเบาๆจริงมันนุ่มค่ะพี
0: ่ค่อยๆนี่เดี๋ยวเราก็จะมาเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะลูบๆขึ้นนิดนึงครับมันก็จะยืดขึ้นมา
1: การรีดดินค่ะเป็นการรีด
0: เบาๆเบาๆ
2: นี่เรียกว่าชาม
1: ชามค่ะ
2: เป็นชามละแล้วทำลายเลย
1: ทำลายเลยได
2: ้ค่ะว่าทำลายเลย
1: ทำลายเลยทำลายเลย
0: ก็จะเรียกไม้มาขวางล้างได้เลยครับเป็นดิบ
2: ไม้อะไร
0: ไม้เป็นเด็กทั้งหมด
1: อันนั้นคือเบรก
2: อ๋อนี่คือเบรกโอ้มีเบรกค่ะแล้วก็ใช้ลวดนะคะอันนี้เป็นง่ายเลยคืออันนี้ใช้ผมก๊อบแจ๊บ
0: ใช
2: ่
0: คร
2: ับ กับลวดธรรมดาเลยปาดข้างนี้ชิดนี่
1: จ้ะ
2: ปาดนี
0: ้ย้อนออกมา
2: แล้วก็ย้อนมานี่แล้วก็เอามือจับขึ้นมาน
0: ะจับแล้วก็แงข้างนึงก่อนแล้วก็เอามือต่อเข้าไปเป็นปลาย
2: ไม่ได้
1: ละอ่ะ
0: กลัวพังได้
2: ทำพี่ก้องทาสวยมากเลยนี่นะคะคือผลงานของพี่ก้องเองที่น้องกัสช่วยสอนให้นะคะใช้สมาธิดีจริง
1: ๆ
2: และง่ายมากอยากมาทำกันมองกัดพอลูกอ่ะไปล้างมือค่ะขอเวลาพักไปล้างมือหน่อยค่ะปนที่กวดน้ำครับ
1: อันนี้เป็นของขวานมอบเป็นที่ระลึกมาเที่ยวเกาะเกร็ดนะคะ
2: อันนี้เดี๋ยวไว้เครื่องหอมได้แล้วก็บนนี้ไว้พวงมาลัยได้ด้วย
1: ได้ด้วยจ้ะใส่ดอกมะลิก็ได้จ้ะ
2: ขอบพระคุณมากเดี๋ยวจะไว้กับพี่พระเลยนะคะผมจะอันดับแรกค่ะน่ารักมากเลยแวะมาได้เลยถ้าเกิดพี่อุ้ยอยากจะมาต้องโทรมาเบอร์อะไร
1: 0637624971นะคะเบอร์พี่อุ้ยโดยตรงหรือว่าเช็คเป็นที่โรงงานเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่มก็ได้จ้ะ
2: หรือว่า Facebook นะคะเป็นเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่มนะคะชุมชนเกาะเกร็ดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ
1: เปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 17:00 นแต
2: ่
1: ถ้ามาปั้นดินมาสักก่อน 16:00 นค่ะนะคะ
2: สนุกมากได้ทำแล้วขอบคุณนะคะรู้มากมากเลยมีความสุขมากเลยแวะมาได้เลยนะคะกับเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่มนะคะขอบคุณ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ยุ้ยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: แข็งแรงปลอดภัยยุ้ยจริง
1: ค่ะเหมือนกันค่ะ
2: มาแล้วค่ะตอนนี้มาเจอน้องแนนนะคะมาถึงร้านนี้แล้วค่ะรอสอ127ค่ะร้านประจำของเรา
3: ใช่ค่ะก็ตอนรับพี่ก้องมาบ่อยๆนะคะวันนี้ถึงเมนูที่5แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรบ้าง
2: ค่ะไปเลยค่ะ
3: ค่ะเชิญค่ะ
2: นี่ค่ะบริเวณร้านยังเหมือนเดิม
3: เหมือนเดิม
2: อยู่ที่เกาะเกร็ดเหมือนเดิมนะคะ
3: ค่ะ
2: และที่นี่นะคะบอกก่อนนะก็เป็นบ้านเก่าโบราณอายุกี่ปีคะ
3: โอ้100กว่าปีแล้วค่ะ
2: 100กว่าปีแล้วค่ะไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะมาถึงก็จะมีเวลคัมดริงก์ก่อนเลยนี่ค่ะ
3: น้ำยาอุทัยท
2: ิพย์นะคะนี่ค่ะ
3: น้ำยาอุทัยทิพย์ค่ะถ้าเย็น
2: ไปต่อเลย
3: ถ้าเย็น4711ค่ะ
2: มาเล่าก่อนเลยไหมคะน้องแนนค่ะเล่าถึงบ้านหลังนี้ก่อนเลยเล่าแบบสั้นๆไป
3: สั้นๆเลยนะคะจริงๆแล้วรส127ที่มามาจากโฉนดที่ดินผืนแรกของบ้านหลังนี้ออกมาปีรส127นะคะบ้านหลังนี้เป็นของคุณปู่เพื่อเราเองนะคือพญาอัจฉราชทรงสิรินะฮะหรือแม้นอรุณลักษณ์คุณปู่เคยเป็นหนึ่งในคนถวายนะอภิเษกให้ในหลวงรัชกาลที่9ตอนขึ้นของราชนะฮะอยู่ในทิศตะวันตกนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยรักมากนะคะก็เป็นบ้านไว้พักตากอากาศนะฮะช่วงสงครามโลกก็ให้ครอบครัวอยู่ที่นี่เพราะกรุงเทพเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการทิ้งระเบิดที่นี่ก็เรียกว่าปลอดภัยเพราะแค่เครื่องบินผ่านนะคะ
2: ก่อนจะมาทำร้านเนี้ยล้างมานานเหมือน

0: ใช่ไหม
1: 50ปีปิดไว้นะคะไม่ได้มีใครมาทำอะไรเลยนะคะมาถึงเราก็พวกเราคุยกันว่าเอ๊ะอยากมีร้านริมน้ำแนนก็บอกว่าแนนเป็นเชฟอยู่อิตาลีมา20ปีนะคะก็บอกเพื่อนว่าให้หาบ้านมาแล้วเดี๋ยวแนนจะเปิดให
0: ้
1: เจ้าของบ้านเสนอมาว่ามีบ้านอยู่หลังนึงมีคอนดิชั่น2อย่างน้ำท่วมทุกปีกับรถมาไม่ถึงถ้าอยากทำก็มาเอาไปทำมาถึงก็โหฟังก์ชันบ้านดีมาก
0: ก็ทำใหม่หมดเลย
1: ก็เรียกว่าโครงสร้างดีอยู่แล้วเพราะด้วยว่าบ้านเป็นไม้สักทองทั้งหลังเพราะฉะนั้นแข็งแรงอยู่นะฮะเปลี่ยนเสาใต้บ้านทั้งหมด60ต้นก่อนเลยนะฮะเสามันหมิ่นตั้งจากอายุบ้านมัน100กว่าปีเพราะนั้นเนี่ยความแข็งแรงของบ้านสำคัญสุด
0: แล้วก็รักษาด้วยนะเป็นห้องทำงานของคุณปู่ไว้ด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เห็นก็ทำงานคุณปู่นั้นก็เป็นห้องดั้งเดิมเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: ก็สามารถจะมาชมได้ที่นี่เองก็มีห้องรับรองครับเป็นพื้นที่ outdoor
1: ใช่มีทั้ง outdoor
0: indoor
1: มีหมดค่ะ
0: เป็นห้องส่วนตัว4คน2คนหรือจะห้องรวมใหญ่ก็มีหมด
1: ใช่ค่ะ
0: ครบหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ตอนนี้มาถึงเมนูที่5แล้วนะฮะชื่อรักเราไม่เก่าเลยเป็นการรวมเมนูทั้งหมดที่ผ่านมา4เมนูที่เด็ดๆของแต่ละเมนูของอร่อยทั้งหมดมาอยู่ที่นี่นะคะ
0: เอาละค่ะก่อนที่เราจะไปกินกันนะคะนี่ไปเจอน้องปอก่อนน้องปอรอพี่ก้องอยู่ค่ะป่ะเหนื่อยๆค่ะมาหาน้องปอนะคะปอขอบคุณค่ะ
2: ครับครับ
0: น้องปอค่ะปอนี้ก็ต้องกระแทกใจพี่เหมือนเดิมนะคะ
2: กระแทกใจเหมือนเดิมและขออนุญาตสวัสดีแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการของพี่ก้องด้วยนะครับวันนี้เป็นโปรตรงจากโรงงานครับผมจะขออนุญาตครับเอารังนกแท้นะมาลดราคาให้กับแฟนรายการช่อง3คือจะบอกแฟนรายการช่อง3บอกแฟนรายการพี่ก้องวันนี้คือจริงๆโปรนี้เราเคยจัดมาแล้วปรากฏว่ากระแสตอบรับก็ดีมากแล้วก็เร็วๆนี้ครับเดือนที่ผ่านมาเดือนเมษายนช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับผมก็เอารังนกมาลดราคาปรากฏว่ากระแสตอบรับก็ดีมากถามพี่ก้องแบบนี้ครับปกติรังนกแท้ขวดแบบนี้ไซส์ 4-5 ml ส่วนตัวพี่ก้องคิดว่าราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ประมาณร้อยหนึ่ง
2: อ่ะหลักร้อยต้องมี
0: ร้อยหนึ่ง
2: ทุกท่านครับคือต้องบอกท่านผู้ชมว่าราคารังนกแท้แบบนี้ราคาเป็นร้อยคนจะนิยมซื้อรังนกช่วงเทศกาลเพราะมันได้ส่วนลดแต่วันนี้โรงงานมาเองไม่ต้องรอเทศกาลนะก้องจับที่รังนกหน่อยวันนี้ผมเอารังนกแพ็ค12ขวด12ขวดคือ1โหลปกติขวดละ100บาท12ขวดที่เห็นบนหน้าจออย่างต่ำต้องมี 1,200 บาทลดเท่าไหร่พี่ก้องถึงจะซื้อครับ
0: 800
2: อยู่ประมาณนี้23พฤษภาคมวันนี้ไม่มีเทศกาลใดๆแต่ผมอยากลดให้เพราะนี่คือโปรตรงจากโรงงานหมดหน้าจอ 1,200 ค่ารถค่าราไม่เกี่ยวพี่ก้องว่า 8-900 ก็ซื้อแล้วผมไม่จ่ายแค่720บาท
0: โอ้
2: ในงบ720บาทคุณได้รังนกถึง12ขวดและไม่พอครับเช้าวันนี้ใครเปิดช่อง3ในงบ720บาทเนาะผมเพิ่มรังนกจากโรงงานให้ละกันให้เพิ่ม
0: เพิ่มอีกเหรอ
2: เพิ่มและเบิกเข้ามาได้เลยครับเพิ่มอีกแบบนี้เพิ่มอีกแบบนี
0: ้
2: รวมเป็น6ขวด12ขวด18ขวดและ24ขวดถ้าพี่ก้องบอกว่าขวดละ100บาทโทษนะ24ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทแต่เช้าวันนี้ผมไม่จ่ายแค่720บาทเอา24ขวดหารครับจะตกขวดหนึ่งแค่30บาทและไซส์ของเราคือไซส์ใหญ่คือ 4-5 แอมป์นั้นใครไม่เคยเปิดใจกินแล้วรถแท้วันนี้ขวดหนึ่ง30บาทขายเป็นแพ็ค24ขวด720บาทและหนึ่งก็720บาทพี่ก้องขออนุญาตนิดนึงครับผมมีพัดลมไอ้น้ำกับเครื่องปั่นน้ำผลไม้ให้เลือกฟรี1ชิ้นด้วยเลือกฟรี1ชิ้นขออนุญาตพี่ก้องวางตรงนั้น
0: เอาวันนี้หรือวันนี้ได้หมดเลย
2: หมดหน้าจอจ่ายแค่720บาทและประธานโทษครับเช้าวันนี้ผมบริการส่งฟรีใครสนใจเบอร์อยู่หน้าจอครับ02-065-388ไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันเลยครับผู้ชมย้ำนะครับวันนี้ผมคิดเฉพาะราคารังนกขวดนึงแค่30บาท24ขวดคือ720บาทแล้วเลือกของแถมฟรีด้วยพัดลมไอ้น้ำหรือเครื่องปั่นน้ำผลไม้ครับใครสนใจโทรครับ02-065-388ให้ดูโรงงานของเราที่1พี่ก้องวันนี้ผมมาในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและจิตเต้นใต้กับว่ามหาชนนิดนึงคือเราจดทะเบียนตัดซับทุกขวดเราไม่หยิบไปถันทุกขวดเราใส่ใจดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจซื้อรังนกผมย้ำครับขอดูส่วนประกอบเลยครับเราใส่ทั้งนานะไครเจนไดเปปไทลงไปและเช้านี้เรามีของแถมให้เลือกด้วยอ่ะขอโปรรอบที่สองขึ้นไปเลยครับผู้ชมย้ำนะครับปกติรังนกขวดนึงคือ30บาท24ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทแต่เช้าวันนี้ผมให้ขวดนึงแค่30บาทครับ24ขวดแค่720บาทบนหน้าจอทีวีเรามีของแถมมาด้วยพัดลมไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นน้ำผลไม้เลือกฟรีอีกหนึ่งที่เนาะหมดหน้าจอจ่ายจบแค่728ครับ02-065-888ให้ดูวิดีโอของตัวพัดลมไปน้ำไม่เดินพี่ก้องวันนี้ใครจะเลือกพัดลมไปน้ำก็แจ้งคอนเซนเตอร์นะ
0: อ
2: ันนี้เราให้ฟรีไม่คิดมูลค่าหรือใครจะเครื่องปั่นขอวิดีโอเครื่องปั่นมาหน่อยก็สามารถเลือกเครื่องปั่นน้ำผลไม้ได้และเช้าวันนี้ครับเรามีสิทธิ์และซื้อตรงจากโรงงานให้ด้วยขอโปรรอบที่3ขึ้นเลยครับวันนี้เรานกผมคิดเฉลี่ยต่อขวดแค่30บาท24ขวดคือ720บาทเลือกพัดลมไปน้ำหรือเครื่องปั่นน้ำผลไม้ฟรี1เครื่องหมดหน้าจอจ่ายจบแค่720ครับ02-065-888ยังครับ02-065-888เบิ้ล2ชุดเรามีของแถมครับ02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางคร
0: ับ โอ้ขอบคุณน้องปอมาก
2: ไม่ต้องคิดเลยครับ
0: โอ้ตายแล้วขอบคุณนะคะร้านครัวคุณนายนะคะก็อยู่ที่พหลโยธิน24ค่ะน้องปอหาพี่หอยขอย้ายไปหาเพื่อนก่อนนะ
2: ครับ
3: เคลียร์ข่าวคู่จิ้นขวัญอุสามณีกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำ
0: รายส่งครั้งแรกขวัญก็แบบถึงเนื้อถึงตัวอาจารย์เบียร์มากเลยใช่ไหม
4: เหมือนทำอะไรสักอย่างแล้วแบบทุกคนตกใจอ่ะ
5: อาจารย์พูดแล้วไม่หนูเสียหายโอ้ไร
4: คนที่เสียหายก็จ้
5: าถูกค่ะ ใครเมะใครเคะ
6: เขาบอกเป็นคู่จิ้น
4: แล้วดูสภาพนี่กับสภาพนี่มันจะไปคบกันยังไงวะ
0: มีสิทธิ์ที่จะแบบจูนด้วยกันได้ไหม
5: เผือกร้อนตอนบ่าย
3: รุมกินโต๊ะเสาร์นี้
7: สัปดาห์นี้จะพามาบุกบ้านตัวแม่สายบุญสายเปย์น้ำผึ้งณัฐริกา
8: ถ้าเกิดว่าเลี้ยงหมาหมาจะเป็นทาสเราแล้วเลี้ยงแมวเราจะเป็นทาสแมว
9: จริง 100% จริง 100%
10: เขาไม่ได้เลี้ยงแค่หมาแมวนะ
9: มีควายมีควายเดี๋ยว
10: เต็มหน้าเลย
9: ไม่ได้ด่
10: า
9: แต่มีควาย
8: อาทิตย์นี้4 โมงเย็นในรายการ

0: มาถึงนี่จะสตาร์เตอร์มื้อวันมีกี่เมนูครับวันนี้
1: สตาร์เตอร์5คำแรกก็เป็นเรียกว่าเสิร์ฟแต่ละบุคคลนะคะส่วนเมนคอร์สอีก5เมนูนะคะ
0: อันนี้คือ
1: ขนมครกนางละครค่ะขนมครกนางละครสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่ขายไปตามละครเล่เลยชื่อขนมครกนางละครเป็นที่นิยมมากเลยนะคะถ้วยข้างล่างเนี่ยเป็นทำจากข้าวเหนียวนะคะข้างในเนี่ยคล้ายๆไส้ขนมถังแตก มีมะพร้าวขูดขาวนะคะงาแล้วก็เกลือน้ำตาล
0: มีความกรอบ
1: ใช่
0: หอมหอม
1: ใช่จานนี้นะคะเป็นยำมะเขือข้าวแคบเราตัวนี้มาทอดนะคะเสร็จแล้วเอาตัวมะเขือยาวเนี่ยนะคะหรือมะเขือม่วงก็ได้เอามาทำเป็นน้ำยำนะผสมน้ำยำเข้าไปนะข้างบนมีแม่เป้งก็ลองทานดูนะคะมีกุ้งอยู่นิดนึงด้วยนะคะ
0: จะไม่เยอะเกินไปมันเหมือนการเราตัดเลี่ยนมาล้างทุกอย่างในปากของมันก่อน
1: ใช่ค่ะเนื้อปูจับก้อนทอดอย่างฝรั่งในนั้นก็จะมีเนื้อปูนะคะมีมันฝรั่งบดนะเหมือนแมชโพเทโต้อย่างเงี้ยค่ะแล้วผสมกับทัฟเฟิลข้างนอกที่เห็นคือแป้งปอบเปี๊ยะมาซอยจนละเอียดนะคะแล้วก็ไปทอดนะคะ
0: แป้งปอบเปี๊ยะกรอบนุ่มอร่อยมาก
1: ใช่
0: แล้วมีกลิ่นหอมของคันเทียนด้วย
1: ใช่ในควันที่เห็นเนี่ยเป็นควันจากไม้เชอรี่นะคะจานนี้นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกกลั่วทั่วโอชาซึ่งในนั้นเหมือนข้าวคลุกน้ำพริกเนี่ยค่ะในนั้นจะมีทั้งโอ้โหมะม่วงซอยมีพริกไทยอ่อนนะคะไก่รวนเค็มมีหมูหวานแล้วน้ำพริกเขาใช้เป็นน้ำพริกกะปิ
0: มันหนาฝรั่งมากมันกลมมาหมดเลยอ่ะ
1: ก็มีความหวานเค็มตัดเปรี้ยวมะม่วงสับคำนี้เป็นสตาร์เตอร์คำสุดท้ายนะคะขนมจีนน้ำพริกรสมือแม่ถามว่าแม่ใครนะคะเป็นแม่หุ้นส่วนเราเองนะคะฉันรสชาตินี้ถ่ายทอดกันมานานและแนนก็ออกมาเป็นจานนี้นะคะเราเสิร์ฟพร้อมเครื่องเหมือดเหมือดคือเครื่องที่ทานกับขนมจีนนะคะจะมีความหอมมะกรูดนิดนึงนะคะจาก
0: อร่อยมาก
1: มาถึงจานหลักเราเสิร์ฟเป็นสำรับนะคะชาญทานร่วมกันแชร์ลิงกันนะคะแกงขี้เหล็กต้นหลังบ้านเราเองนะคะของเราเลือกแต่ใบอ่อนๆไม่มีบาดปากเรามีทั้งเนื้อวากิวย่างหรือหมูคุโรมตะย่าง
0: ไม่มีบาดปาก
1: ไม่บาดปากแน่นอนค่ะนุ่มละมุนปาก
0: ไม่ต้องข้าวก็อร่อย
1: ละมุนละมุนนะฮะ
0: มาก
1: ข้าวที่เห็นนะคะเรามีข้าวของคุณเชอรี่แขกมาสอนเป็นข้าวแดงหอมมะลิผสมไปด้วยคือข้าวสิริไทยเป็นข้าวออร์แกนิกแกงลันจวนนะฮะเรามีทั้งเนื้อและหมูเป็นกระดูกอ่อนใบพาย
0: นะฮะอันนี้เป็นกระดูกอ่อนหมู
1: ใช่กระดูกอ่อนหมูลองชิมด
0: ูชิมน้ำก่อนเลย
1: ชิมดูลองชิมดูกลมกล่อมกลมกล่อมนะฮะคือเราต้องการให้สดน้ำอันนี้ต้องการให้สดน้ำไม่ได้เป็นแกงเข้มข้นนะคะก็ทานกับข้าวได้ด้วยนะคะ
0: หลุดไม่ได้ปากเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเคี้ยวค่ะ
1: ในวังส่วนใหญ่นะก็จะมีพริกกะปิติดเอาไว้นะคะทีนี้อาหารเหลืออะไรเหลือแบบผัดเนื้อเหลือก็เลยมาเทลงหม้อนะคะแล้วก็ต้มใส่น้ำลงไปกินหอมลันจวนไปทั่ววังนะคะก็เลยชื่อแกงลันจวนนะคะจานต่อมานะคะก็คือน้ำพริกมะขามต้นมะขามหลังบ้านเช่นกันนะคะในตำราของแม่ครัวหัวป่าท่านผู้หญิงเปลี่ยนเนี่ยมีการโรยกระเทียมเจียวด้วยเรามีผักเครื่องเคียงมากมายนะคะใครลดน้ำหนักก็ทานกับผักอย่างเดียวได้เลยปลากุเลาตากใบเขาเรียกว่าคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินเพราะว่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่กันซะส่วนใหญ่นะคะแกะลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวบี้กับข้าวคุกคุกโอ้โห
0: ของบดที่ท่านเล่นกันชอบมาก
1: หมูข้าวต้มนิดนึงก็ได้นะคะทานข้าวต้มก็ได้
0: นี่ห่อกลับนะห้ามให้คนอื่นนะ
1: จานต่อมานะคะผัดลูกชิ้นปลากรายนะคะซอสไส้ไข่แดงเค็มนะคะเราใช้ปลากรายจากจังหวัดชัยนาทนะคะมาโขลกเองไข่แดงเค็มชายานะคะก็ง่ายๆทานกับข้าวผัดกับยอดมะพร้าวกรึบกรึบ
0: ปลากรายตีมือใช่ไหม
1: ตีมือตีเอง
0: ถ
1: ูกค่ะ
0: อร่อย
1: ต่อมานะคะดอกขจรดอกโบราณผัดนะคะกระเทียมเจียวกากหมูผัดกับกุ้ง
0: คุณยายหัวเรี่ยวลมมากดีมาก
1: กุ้งแม่น้ำตาปีย่างเตาถ่าน
0: ไม่ต้องตาปี
1: ตาปีเป็นแม่น้ำที่มีโค้งน้ำที่กว้างดังนั้นกุ้งจะต้องว่ายน้ำหาอาหารนะคะ เรียกว่าหนึบหนับกันทีเดียวเลยนะคะ
0: แนนจำได้ไหมว่าชอบกินยังไง
1: กินยังไงฮะ
0: นี่ไง
1: ราด
0: เอามี
1: มัน
0: แล้วก็ข้าวของคุณเชอรี่เข้ามาสอน
1: เข้าไปคลุกเลย
0: เลิศเลิศประเสริฐเดี๋ยวจะชิมตัวเนื้อให้ดูนะคะว่าเนื้อพวกนี้มันเด้งหนึบขนาดไหนกุ้งของเราสอนหนูเสร็จนี่มันแฮปปี้จริง
1: ๆมาถึงจานสุดท้ายขนมล้างปากนะฮะไอศครีมกระท้อนทรงเครื่องนะฮะเขามีคำพังเพยกันเรียกว่าคำขวัญว่ากระท้อนบ้านกลางมะปางท่าอีก
0: ชื่นใจมาก
1: น่าร้อนๆอย่างนี้นะ
0: บอกก่อนวันนี้อร่อยมากแนม รักเราไม่เก่าเลยเปิดมาถึงเมื่อไหร
1: ่ท่านใดนะคะสนใจจะจองมาทานที่ร้านนะคะโทรมาได้ที่เบอร์081-953-2985หรือ0888-955-66นะคะหรือแอดไลน์ร้านนะคะแอดไซน์ข้างหน้า RORSOR127 ตรงตัวเลยค่ะรอสอ127หรือหาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์นะคะรอสอ127 Facebook IG มีหมดเลยค่ะรอสอ127ในข้าวมีคำนะคะมาลองข้าวแช่นะคะชาววังชาวมอญอยู่บนเกาะเกร็ดนี้ได้เลยนะคะได้บรรยากาศสุดๆโทรจองก่อนล่วงหน้าเราเป็นคอเช่นกันค่ะ
0: แม้วันนี้นะคะมีความสุขมากได้ไปเดินเที่ยวต่างๆของดีๆดีๆแล้วก็มาเจออาหารที่สุดยอดของวันนี้เลยที่รอสอ127วันนี้ขอบคุณน้องแนนมาก
1: ๆขอบพระคุณค่ะพี่ก้อง
0: ต้องขอบอกว่าเทปนี้ก้องเรคคอร์ดค่ะเจอกันใหม่นะคะกับรายการตามก้องไปเจอร์นี่ทุกเช้าวันเสาร์ทั้งสามแบบนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากๆค่ะวันนี้ค่ะเราได้สัมผัสทั้งภูมิปัญญาและได้ความสุขง่ายๆจากการลงมือทำด้วยตัวเองผ่านเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่มก่อนจะมาปิดท้ายด้วยความคลาสสิกของบรรยากาศริมน้ำอาคารไม้และอาหารอร่อยๆที่ร้านรอสอบ127ต้องบอกเลยค่ะว่าแม้จะเดินทางไม่ไกลแต่อิ่มใจได้เหมือนกันแล้วพบกันใหม่ See you next time ก้องไปเจอร์นี่บายบาย See you สวัสดีค่ะ

0: ของเราช่วงลัคกี้มิวโชคชะตาราศีพบกับแม่หมอจีจี้มาดาม24รหัส199ฮอร์เวอร์มาดูกันว่าราศีใดในช่วงนี้ฮอตสุดๆมีแต่คนรุมจีบกันทั้งนั้นเลยช่วงครัวคุณรีดเมนูวันนี้คือสุดยอดมากของหวานที่อร่อยไม่เหมือนใครสาคูบัวลอยอร่อยดีหอมมันด้วยหัวกะทิแท้ๆอร่อยดีค่ะช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะใครๆก็ชอบเป็ดไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่างเป็ดพะโล้หรือเป็ดปักกิ่งแต่นอกจากความอร่อยเลิศแล้วเป็ดยังมีคุณประโยชน์มากมายที่หลายคนยังไม่รู้อยากชวนติดตามเหลือเกินในช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขค่ะ
1: ช่วงลัคกี้มิลโชคชะตาราศีสนับสนุนโดยโลตัสขนมขาไก
0: ่สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะ Good morning นะคะเรารายการ Happy Life แบบคุณรีดรีดและทีมงานจัดเรื่องราวสาระวาไรตี้ดีๆมาฝากนะคะเวลานั้นมีค่ามากกว่าเงินเพราะเงินเราสามารถหาใหม่ได้ทุกวันแต่เวลามันไม่ย้อนกลับมันไปแล้วมันไปเลยนะฮะเสาร์นี้มาเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงแรกลัคกี้มิวโชคชะตาราศีเรามาพบกับแม่หมอจีจี้มาดาม24รหัส199ฮอร์เวิลด์จ้ะแม่หมอจีจี้สวัสดีค่ะเสาร์นี้เอาละอันนี้เป็นเสน่ห์ของคุณเลยไปดูว่า3ราศีในช่วงนี้ดวงคุณฮอตสุดๆตายมีแต่คนรุมจีบหัวบันไดไม่แห้งมีราศีอะไรบ้างจ้ะ
2: ราศีแรกนะคะราศีเมษได้ไพ่10ถ้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ความรักที่มีความสุขสมหวังแฮปปี้ขั้นสุดนะคะดังนั้นนะคะจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ออร่าเฮากวงของชาวราศีเมษแบบเจิดจรัสจนเตะตาผู้คนให้รู้สึกตกหลุมรักได้แบบไม่ยากนะคะบวกกับเสน่ห์ความน่ารักใจดีนะคะที่คนจะรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายนะคะจนกลายเป็นแรงดึงดูดนะคะให้คนอยากเข้ามาสัมผัสอยากเข้ามาพูดคุยนะคะอยากทำความรู้จักกับคุณนะคะจนเพื่อนหมั่นไส้แบบอยากหยิกพุงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกตรงๆนะคะว่าคนที่เข้ามานะคะจะเป็นคนที่น่ารักนะคะพร้อมเสิร์ฟความสดใสให้ได้ยิ้มแก้มปิดกันไปเลยค่ะราศีต่อมาจ้าราศีพฤษภนะคะได้ไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะซึ่งราชินีพระจันทร์เป็นไพ่เสน่ห์ที่พุ่งพล่านแบบตัวจริงเสียงจริงอยู่แล้วนะคะแสงรัศมีแห่งเทวีจันทราได้ฉาบร่างของชาวราศีพฤษภแบบสมบูรณ์แบบนะคะแน่นอนว่าจะเป็นแรงดึงดูดแบบธรรมชาติให้พวกคุณมีเสน่ห์แบบไม่ต้องแต่งเติมเสริมแต่งอะไรมากมายนะคะแค่ขยับเขยื้อนเคลื่อนร่างนิดหน่อยนะคะชายตายิ้มมุมปากนะคะก็พร้อมที่จะทำให้ผู้คนใจละลายได้แล้วนะคะแน่นอนนะคะว่าทุกคนจะพากันมารุมจีบแบบไม่จมไม่หายกันเป็นเลยค่ะราศีสุดท้ายนะคะราศีกรกฎนั่นเองนะคะได้ไพ่ The Magician นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่คนฮอตคนจึ้งคนลดเป็นไพ่ของคนที่มีลูกเล่นมีความแซ่บความเฟรนลี่กลุ้มกลิ่มแบบอ่อยเก่งเวอร์นะคะแถมมีความลื่นไหลหาตัวจับยากเบอร์หนึ่งนะคะแน่นอนว่าเมื่อปรากฏที่ราศีกรกฎนะคะซึ่งก็เป็นราศีที่มีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะก็เพิ่มดีกรีความฮอตให้คนลุ่มจีบแบบ DM แตกกันไปเลยนะคะและความปังอีกหนึ่งแมทนะคะของชาวราศีกรกฎก็คือดาวพฤหัสนะคะกำลังจะย้ายมาสถิตนะคะก็บอกเลยนะคะยิ่งทำให้แบบว่ามีดวงเนื้อคู่ปรากฏนะคะยิ่งเป็นช่วงที่แบบว่าบอกเลยนะคะว่าจะเป็นฮอตสุดๆค่ะ
0: รีดดีใจและอิจฉาจริงๆ3ราศีนั่นคือเมษพฤษภและกรกฎดวงของคุณมาแล้วอยากเจาะลึกติดต่อไปแม่หมอจีจี้รหัส
2: 199ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
3: Happy Life กับคุณรีด
4: อร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจและสร้างสรรค์กะทิ 100% ตาอร่อยดีการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกกลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซี
5: ไก่กรอบ
6: ซีดสุดใจเลย
7: ช่ำว้าวมาก
8: ยัมมี่อีหลีเด้อ
4: ใครที่กินก็บอกว่าซีดกลับมาให้ซีดกันอีกครั้งเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แมคโดนัลด
9: ์ Benefit High Protein Lactose Free ไม่ต้องชงไม่ต้องแช
10: ่อร่อยมากสะดวกมาก
9: อร่อยได้ทุกที่ Benefit ประโยชน์เต็มๆ
5: ต้องน้ำจิ้มไก่

0: อยากบอกนิ้วก้อยว่าชาติหน้าไปเกิดเป็นนิ้วโป้ง
1: นะ
0: คะอย่าเลย
2: แม่เอาบรรดาบนบางแสนมาใส
3: ่
2: หรอขอโทษนะแม่สองคนแบบเกาหลีมาเล่นเลยอะ
4: ใครหิวมาทางนี้จ้ะจะพาไปกินของอร่อยจากร้านเด็ดเยอะมากเลยจ้าม
5: ีทั้งข้าวอบหม้อดินบะหมี่เกี๊ยวสูตรเสฉวนหรือจะเป็นอาหารญี่ปุ่นและจะพาไปต่อกันด้วยอาหารไทยในบ้านเก่า100ปีและที่สำคัญมีเผือกทอดจ้ามเด็ดในตำนานค่ะ
6: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8นาฬิกา25นาที
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: โลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัส
9: เฮ้ยอิ่มจังเลยอ่ะ
10: บีทเก้นสิมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทเก้น
8: โลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัส
11: ทำพาสต้าให้ลูกกินด้วยนะ
12: ใหม่ QP Pasta Sauce แค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยพร้อมเนื้ออ
13: ร่อย
14: ยังมีอีกนะ
13: นี่พ่อเชฟนี
12: ่ใครคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
15: QP
16: ช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดยกะทิ 100% ตาอร่อยดีพริกไทยตรามือที่1มีตรานกเพนกวินจากสีไทย

0: ช่วงครัวคุณรีดเมนูวันนี้สาคูบัวลอยอร่อยดี
1: สาคูบัวลอยปกติบัวลอยเราก็เห็นบ่อยๆสาคูเปียกเราก็เห็นบ่อยๆวันนี้เราเอาสาคูมาทำเป็นบัวลอยแล้วเป็นสาคูบัวลอยอร่อยดีใส่ถุงมือกันก่อนนะคะก่อนที่จะลงมือทำนี่มาใส่ถุงมือเป็นฟู้ดเกรดเป็นเกรดของอาหารอันดับแรกเลยน้ำเจ้าสาคูแล้วเอาน้ำเทแป๊บเดียวเหมือนทำการล้างสาคูไปด้วยแล้วสาคูก็จะนุ่มเทปึ๊บต้องประมาณนี้เพื่อที่จะไปปั้นค่ะแล้วเราก็มาทำการนึ่งเผือกเผือกต้องเลือกนะคะเผือกเนี่ยต้องอยู่บนภูเขามันถึงจะอร่อยเพราะถ้าเผือกอยู่ติดกับน้ำเผือกไม่สุยไม่อร่อยต้องเลือกเผือกด้วยเราก็จะมาหั่นมะพร้าวอ่อนวันนี้หลีก็จะเลือกใช้มีด large meat knife wood 8นิ้วตรานกเพนกวินรุ่นแพ็คริงตันหั่นบางบางเป็นเส้นเส้นเขาเป็นใบมีดสแตนเลสไฮคาร์บอนผ่านการชุบแข็งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสทำให้มีดของเขามีความคมยาวนานอันนึงแบบยาวเราสามารถทำมะพร้าวได้หลายแบบและแบบนี้ด้วยนี่ด้ามก็เป็นพักขวุฒนี่มันก็จะอร่อยเวลาเคี้ยวอรรถรสมันก็จะต่างกันแบบนี้เลยปึ๊บเราก็นำเผือกออกมาเพื่อมาทำการบดมาเลยปึ๊บเพราะว่าถ้าเผือกสุกซุยๆแล้วก็มาบดนี่เลยซุยๆนี่อย่างเงี้ยซุยของแท้เลยเนี่ยสาคูที่เราผ่านน้ำแล้วต้องให้ได้เม็ดแบบประมาณนี้สาคูลงไปเอาเผือกมาคลุกไปจำไว้นะคะสาคูต้องมากกว่าเผือกโอเคเอาละเสร็จปั๊บเราก็มาปั้นปั้นเม็ดเท่าบัวลอยเราจะเอาบัวลอยเม็ดเล็กเพราะว่าสาคูมันเหมือนเป็นแป้งประสานอยู่แล้วเอาประมาณก้อนเท่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นกลมดิกเพราะต้องเป็นกลมจากธรรมชาติเพราะของเราแฮนด์เมดเรามาทำน้ำกะทิกันค่ะน้ำกะทิสำคัญมากเพราะมันต้องหอมนัวอร่อยลงตัวเริ่มเลยเขย่าบิดแล้วเทกะทิอร่อยดีเปิดง่ายใช้สะดวกผลิตจากหัวกะทิแท้แท้ 100% คั้นสดเปิดง่ายมากเห็นไหมมันสะดวกจริงๆใช้ไม่หมดก็เก็บไว้ได้นานนี่เลยนะคะตามด้วยน้ำตันทรายแล้วใบเตยแล้วตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวลงไปสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นของหวานของคาวใส่กะทิเมื่อไหร่แนะนำว่าต้องมีเกลือ4ซองว้นสุนตรามือที่1ทันทีเอาแค่ร้อนน้ำตาลละลายจบแล้วปิดไฟตอนนี้เราไปสู่น้ำเดือดๆบัวลอยบัวลอยนั่นเป็นเพื่อนยากลงไปเลยปึ๊บปิดฝาดูง่ายมากชื่อมันคือบัวลอยมันต้องลอยและลอยและใสปั๊บสุกและลงกะทิทานได้เลยค่ะนี่สาคูมันลอยแล้วนี่หลังจากลอยแล้วก็ต้องเปิดไฟต่อให้จนสาคูออกมาเม็ดเป็นใสๆแต่ถ้าเป็นแป้งบัวลอยลอยปั๊บไปกะทิได้เลยต้มต่อไปต้องให้ใสแบบนี้นะจ๊ะเอานี่มานี่ปึ๊บชอบมากหน่อยใส่เยอะหน่อยนี่ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปตรงนี้แล้วมาทำการตักกะ

0: ธิว้าว
1: นี่คือหัวกะทิแท้ๆ 100% ตราอร่อยดีเมนูของเราจึงเลิศหรูมากสาคูบนลอยเผือกอร่อยดีจ้ะแล้วมากับเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบชื่นใจอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวค่ะ
2: ถามท้ายครัวกับคุณรีด
3: คุณรีดคะถ้าจะทำบัวลอยนอกจากแป้งใช้อะไรแทนได้บ้างคะที่กินแล้วเข้ากับกะทิ
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะคะบอกเลยว่าสาคูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่คนอาจจะนึกไม่ถึงเพราะว่าถ้าแป้งบัวลอยธรรมดามันก็เนียนเฉยๆแต่ถ้าเป็นสาคูเวลาเคี้ยวมันได้อารมณ์กรุบกรึบเพราะมันมีเนื้อสัมผัสหนึบหนึบแบบใสๆลื่นๆกินง่ายแต่ที่สำคัญที่สุดเมนูขนมอย่างสาคูบัวลอยนั้นขอบอกเลยว่าต้องใช้กะทิสดสะอาดที่เป็นหัวกะทิแท้ๆเท่านั้นมันจึงจะอร่อยหอมนัวมันความเข้มข้นสไตล์ไทยๆค่ะหนึบหนึบอร่อยมาก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
1: ้แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
2: ลูกค้าบางคนจะเรียกผมว่าราชาไข่เจียวผมมีลูกค้าประจำมากมายเพราะผมรู้ว่าเพียงขยอผลิตภัณฑ์พริกไทยตรามือที่1ลงไปก็เพิ่มเติมความอร่อยให้กับอาหารจานโปรดทุกจานพริกไทยตรามือที่1เพียงหยอก็เพิ่มความอร่อย
3: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
4: ์อร
5: ่
4: อยด
5: ี
6: อร่อยดีครับพ่ออ
7: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจและสร้างสรรค์กะทิ 100% ตาอร่อยดีการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
8: เฮ้ยอิ่มจังเลยอ่ะ
9: บีทาเก้นสิมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
10: เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงวันที่เลวร้ายเพียงแต่ต้องเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้แล้วก้าวผ่านมันไปเหมือนในทุกครั้งที่เราเคยได้ผ่านมันมา
11: คุณใจไม่เสี่ยง
12: อีกสักครู่ไปตะลุย3ร้านเทพรักษ์วัชรพลที่อร่อยและแมสมากก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยแบบไม่ต้องปรุงก๋วยจั๊บทีเด็ดที่หมูกรอบและคาเฟ่ขนมโฮมเมดเตรียมจดลิสต์ได้เลยนะคะ
13: โลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัสหนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
14: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
13: โลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัส
15: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
16: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
17: ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุข
18: สนับสนุนโดยอิชิตันไอซ์ทีเลมอนสไตล์โคบรู
19: ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะเมนูเป็ดนั้นถือว่าเป็นเมนูหรูหราที่หลายหลายคนมักจะนึกถึงราคาที่แพงมากแต่ความจริงแล้วเนื้อเป็ดมันมีคุณประโยชน์มากกว่าที่เราคิดอีกนะคะเพราะเนื้อเป็ดมันเป็นแหล่งรวมโปรตีนคุณภาพสูงมากที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเนื้อแดงที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามิน B12 และซิลิเนียมช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงร่างกายบำรุงหยินและขับปัสสาวะมีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวที่เป็นประโยชน์ต่อหัวใจด้วยค่ะยิ่งเป็นเป็ดสายพันธุ์ที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีการเลี้ยงดูในระบบปิดที่ได้มาตรฐานระดับโลกกินอาหารที่ดีก็จะยิ่งสามารถควบคุมคุณภาพเนื้อเป็ดให้ออกมาดีนุ่มตลอดทั้งขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสูงมากและสามารถตรวจสอบย้อนหลังไปได้ทุกขั้นตอนก็จะช่วยให้เรามั่นใจในการที่ได้บริโภคเนื้อเป็ดที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆเรามาดูคุณประโยชน์ในด้านต่างๆของเป็ดกันต่อค่ะ1เป็ดมีโปรตีนและธาตุเหล็กที่สูงมากช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อบำรุงเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจาง 2. เนื้อเป็ดอุดมไปด้วยซิลิเนียมต่อต้านอนุมูลอิสระ 3. บำรุงร่างกายตามตำราจีนเป็นอาหารลิ้นเย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายแก้อาการร้อนในบำรุงยีนและดีต่อผู้ที่มีร่างกายกำลังวีคอ่อนแอนั่นเองค่ะ4ค่ะเนื้อเป็ดมีไกลซีนซึ่งเป็นกรดอะมิโน5บำรุงผิวพรรณค่ะโปรตีนในเนื้อเป็ดมีส่วนช่วยซ่อมแซมและบำรุงผิวพรรณได้อย่างดีทีเดียวค่ะนอกจากคุณประโยชน์ต่างๆแล้วสิ่งสำคัญคือลีดแนะนำต้องเลือกซื้อเป็ดให้เป็นด้วยนะคะเราจึงจะได้คุณค่าของเป็ดที่เต็มๆและวันนี้ลีดมีเคล็ดลับในการเลือกซื้อเนื้อเป็ดมาฝากแฟนๆต้องเลือกเป็ดที่อ้วนเนื้อต้องแน่นผิวต้องตึงสีขาวอมชมพูต้องไม่มีรอยจ้ำสีเขียวเด็ดขาดผิวหนังต้องสะอาดไม่มีขนอ่อนใดๆและเมื่อกดเนื้อเป็ดลงไปจะต้องเด้งกลับมาทันทีไม่ใช่กดแล้วบุ๋มหายไปซึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันหลายๆท่านมักเลือกซื้อเป็ดแบบสำเร็จรูปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะที่จะช่วยให้เราเลือกได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและสะอาดขึ้นแต่เราควรพิจารณาในเรื่องของต้องเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้เท่านั้นบรรจุภัณฑ์ต้องมีความแน่นหนาได้มาตรฐานต้องเป็นสถาบันอาหารระดับสากลระบุมาตรฐานอย.วันเดือนปีที่หมดอายุชัดเจนเพื่อความอร่อยที่ปลอดภัยของแฟนๆนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากๆประเทศไทยของเราเชื่อไหมว่ามีผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดครบวงจรเลยเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและส่งออกไปนอกประเทศ32ประเทศใน3ทวีปทั่วโลกแล้วนำเงินตราเข้าประเทศและเขาส่งออกมาแล้ว40ปีค่ะและเขายังมีผลิตภัณฑ์จากเป็ดมากมายเหลือเกินทุกชนิดของเป็ด

ิงเกอร์เบล40ชนิดเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจสามารถไปพบกับเขาได้ที่งานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ค่ะซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับเอเชียที่คนไทยพวกเราเป็นเจ้าภาพ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่บูธ number 1 TT Thailand Thailand 15 Hall 1 Impact เมืองทองธานีนี้ค่ะอีก3วันก็จะถึงงานระดับโลกของอุตสาหกรรมอาหารซึ่งคนไทยเป็นเจ้าภาพลีดแนะนำและเชิญชวนจริงๆไปค่ะงานชื่อว่าไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จัดที่ Impact เมืองทองธานีวันที่26-30พฤษภาคมปีนี้เท่านั้นโดยปีนี้ได้ยกระดับความยิ่งใหญ่ของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งบนพื้นที่ 140,000 ตารางเมตรมีสินค้าให้ชมกว่า 3,200 รายจาก57ประเทศมีบูธที่น่าสนใจอย่างเช่นผลิตภัณฑ์น้ำกะทิของไทยเราที่ได้รับความไว้วางใจกว่า70ประเทศทั่วโลกบูธเยลลี่ที่รวมทั้งความอร่อยและความสนุกกันเลยค่ะบูธผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงไทยของเราที่มีผลิตภัณฑ์3เกลือแบบ2ที่ใช้สะดวกและช่วยทำให้ทุกๆเมนูเป็นเรื่องง่ายเลยนี่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะเพราะในงานยังมีผลิตภัณฑ์ของไทยเราอีกมากมายเป็นงานที่เราคนไทยภาคภูมิใจเหลือเกินนะคะเพราะนี่ทั้งหมดเป็นสินค้าผลิตในประเทศไทยคิดโดยคนไทยอยากเชิญชวนแฟนๆไปแวะค่ะนะคะงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026และเสาร์หน้ามีนัดกันค่ะแฮปปี้ไลฟ์กับคุณฤทธิ์7:50 ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมสวัสดีวันเสาร์ลาไปก่อนค่ะ

0: ได้เวลาหาของอร่อยทานกับ3ร้านเทพรักวัชรพลที่อร่อยและแมสสุดๆบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยไม่ต้องปรุงก๋วยจั๊บหมูกรอบสุดยะลาและคาเฟ่พาสเทลขนมอบโฮมเมดตามเจ้าถิ่นเต๋อจอยไปเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่มาถึงเห็นไหมครับมือเป็นระวิงเสิร์ฟปั๊บปั๊บโต๊ะจ้าโอ้โหคนเยอะมาก
2: แต่เราว่าจังหวะเนี้ยเจ้าของมันน่าจะเริ่มคุยกับเราได้แล้วนะ
1: ใช่
2: ไ
1: หมใช่ไหมไปเป็นทักทายเขาหน่อยมาตามมาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คร
2: ับ เฮ้ยขโมยอยู่บ้างคะเนี่ย
3: ตายแล้วที่ร้านพี่เองอะเนี่ยเราต้องมาเช็คทุกท้าว่าวัตถุดิบเราเป็นยังไงหมูตัดไส
1: ้โอ้โหนี่เช็คจริ
3: งๆนอกจากมาตรฐานตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องมาเช็คมาตรฐานของพนักงานเราด้วยสังเกตไหมฮะ
2: ยังไงคะ
3: เราจะรับไม่สูงกว่าเจ้าของร้านตรงนี้แล้วเราทำเคาน์เตอร์เพื่อบังหรือ
2: ด้วยโอ้พี่ใหญ่ทักทายคุณผู้ชมก่อนดีกว่าค่ะสวั
3: สดีครับเปรี้ยวปากมาแล
1: ้
3: ว
1: โอ้แล้ววันนี้ครับเปรี้ยวปากพามาบุกบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
2: จะบอกว่าเป็นร้านในย่านเทพรักที่แม้จริงๆนะคะมากี่ทางพี่หอย
3: ครับ
2: คนเยอะทุกวันทุกเวลาจริงๆหนูต่อคิวยาวมากค่ะ
3: ผมต้องขอบคุณคุณทั้งสองท่านนะฮะวันนั้นคุณมารับประทานเนี่ยคุณก็มารับประทานวันนั้นบอกจะขออยากออกเปรี้ยวปากเพราะว่าเป็นรายการอาหารที่กว่า2ทศวรรษแล้วอยู่ตั้งแต่ผมเข้าวงการ
2: อ่ะหนูเป็นคนบอกรายการให้มาถ่ายนะคะพ
3: ี่จริง
2: ไม่ใช่คุณเปิดนะ
3: คุณไม่ใช่คุณหรอ
1: คุณถามโปรดิวเซอร์ผมบอก
2: ถามพี่จอยค่ะ
3: ไม่ต้องแย่งกันบอกขอบคุณทั้งคู่แล้วกันขอบคุณทั้งคู่อู้ดีใจมากดีใจมาก
1: ผมมากับแม่นะแม่ยังตามมาซ้ำเลยอ่ะ
2: แต่ว่าจอยมาทั้งบ้านเลยใช่ไหมคะพี่หอ
1: กคุณไม่ใช่รายการแข่งขันกันเองใช่ช่วยรีวิวหน่อยว่าร้านเราทำไมคนก็ถึงมากันแน่นนะ
3: ผมว่ามันเป็นสูตรที่ผมตามมา3ปีแล้วแบบมันเป็นต้มยำที่ไม่เหมือนใครมันมีเอกลักษณ์ของมันเองแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามเล็กที่มันกินแล้วมันพอชั่นตรงนี้มันอร่อยเท่านี้จริงๆหมูตัดไส้จะเท่ากันแล้วเราทำใหม่ทุกเช้าแล้วน้ำยำที่เราผสมออกมาเป็นน้ำยำสำเร็จบอกได้เลยที่นี่ไม่ต้องปรุง
1: ไม่ต้องปรุงเลย
2: เห็นด้วยทำไมพี่หอยถึงเลือกที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคะ
3: คือผมต้องบอกว่าในช่วงชีวิตนึงเนี่ยผมอยากจะทำอะไรนอกเหนือจากวงการแล้วแบบอยากจะอยู่กับมันด้วยความสุขอะไรอยากหาอะไรทำที่มันเป็นแบบนี
1: ้
3: ต้องบอกตรงๆนะรายการคุณเป็นแรงบันดาลใจอันนึงของผมที่ผมอยากทำอาหาร
2: ขอบคุณค่ะจริงๆใช่ไหมคะ
3: ใช่รายการอื่นมาผมก็บอกรายการ
2: ว่าแล้วว่าแล้ว
3: อันนี้ต้องบอกจริงๆไม่ได้เฟคไม่ได้อะไรแล้วมันเราชอบกินนี่หว่าก็เลยทันอยากทำอาหารก็เลยหาอะไรก็ได้ตอนนั้นไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหรอกก็หาทุกอย่างแหละพอดีไปเจอที่เชียงใหม
1: ่
3: ผมเตือนเขาอยู่3ปีเลย
1: 3ปีเลย
3: คืออันนี้มันอร่อยแล้วแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวคอมมูนิตี้อ่ะคนที่มากินอ่ะผู้สูงอายุแล้วเด็กเฮ้ยผมก็มันเป็นไปได้อ๋อมันไม่ได้ใส่ผงชูรสเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก็มีน้ำต้มยำก็มีอะไรอย่างเงี้ยปีสุดท้ายไปขอเขาบอกอย่างนั้นมาทำด้วยกัน
2: ขอ3เมนูเด็ดที่คนมาต้องสั่ง
3: พีคๆเลยนะฮะที่เราทำแบบว่ากราฟเลยว่าอันไหนขายดีที่สุดคือเส้นเล็กยำ
2: น้ำ
3: ต้องน้ำ
2: เหมือนจอยก็ชอบ
3: แล้วอีกอย่างนึงคือบะหมี่แห้งยำ
2: จอยก็สั่ง
1: อันนี้ผมก็ชอบ
3: แล้วอีก1เมนูคือลวกจิ้มกากหมูต้องบอกว่าเราสั่งพิเศษมันต้องหั่นเป็นมันแข็งเนี่ย 1.5 มิลลิเมตร
1: มันนี่ขนาดนั้นเลยหรอ
3: ใช่จริงๆแล้วเราก็เอาแบบว่ารีดน้ำมันออกแล้วมันอร่อยออกมา
2: ค่ะพูดไม่เห็นภาพหนูว่าไปวางที่โต๊ะแล้วอธิบายให้เราฟัง
3: มานี
2: ่นำไปเลยค่ะนำไปเลยค่ะ
3: สำหรับเปรี้ยวปากผมจัดให้เต็มเลยไม่ใช่แค่คุณเต็มหรอกตอนนี้ผมเต็มมากเลย
1: คุณจัดให้ตัวเอง
3: สิ่งที่ผมประทับใจในบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ผมไปที่เชียงใหม่เนี่ยนี่ชามมันกำลังแบบ
1: มันกินได
3: ้มันกำลังพอดีแล้วก็นี่ก็คือน้ำยำที่สามารถจะจิ้มในลวกลอยลูกจิ้มอะไรอย่างนี้ได้สังเกตตับไส้จะเท่ากันทุกชามความยาวไม่หมายถึงว่าไส้ก็เท่ากันทุกชามไอ้ตับก็เท่าคำทุกชามหมูชิ้นเราก็หมักพิเศษทุกเช้าดูบะหมี่
1: เดี๋ยวโอ้โห
3: นี่
1: สวัสดีครับ
3: นี่แหละคนนี้แหละผมไปซื้อมา3ปีเนี่ยของสูตรเลย
1: คุณโบนะคุณโบ
2: ค่ะทำไมถึงยอมใจอ่อนคะ
4: อยากมาเที่ยวกรุงเทพ
2: อ๋อแค่นั้นใช่ไหมคะเห็นเขาตื่น
1: ใช้เวลา3ปีเลยอยากมาเที่ยว
4: อยากลองมาทำธุรกิจ
1: ครับ
3: ต้องบอกเลยว่าสูตรนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้ว
1: คือรสชาติมันลงตัวแล้วมันแบบมันดีด้วยตัวมันเองอยู่แล้วครับมันชอบความหอมถั่วมันอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่เป็นแบบสูตรคุณโบเองเลยไหมคะ
4: เราคิดค้นกันเองภายในครอบครัวเลยค่ะชื่อตัวไหนเป็นชื่อคุณยายค่ะชื่อคุณยายมาตั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลก็มาเจอพี่หอยแล้วก็น้องเ
3: ค้กโอ้ยเหมือนทำบุญร่วมกันมาเหมือนชาติก่อนได้อยู่ในวังด้วยกัน
1: พี่หอย
3: แล้ว
1: แบบ
3: มาทำด้วยกัน
1: อยู่ในแคตตาล็อกของความเป็นสิริมงคล
3: สิริมงคล
2: ครับอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณดูขอบคุณนะ
1: คะขอบคุณมากครับ
2: คือหมูก็ชิ้นใหญ่แล้วมันนุ่มเนาะตับก็คือลวกกำลังดีนุ่มไส้ก็คือแบบที่ไม่ขอยบอกว่ามันสะอาด
1: มันไม่ต้องปรุงจริงๆอ่ะคือรสชาติมันแบบกลมกล่อมกำลังดีเลยครับแล้วต้มยำเขาให้ถั่วมาเยอะมากเลยนะพวกถ้าเป็นแห้งดูสิ
3: ถั่วต้องบอกว่าเราคั่วแบบพิเศษมันหอมมันทำใหม่ๆอ่ะแล้วกากหมูอย่างที่ผมบอกเนี่ย
2: ชอบอ่ะกากหมูอ่ะ
3: เคี่ยวกันทุกเช้าเพื่อที่จะให้มันสดใหม
2: ่ลูกขอชิมอันนี้หน่อย
3: ได้ฮะ
2: จิ้ม
3: ลูกจิ้มเนี่ยลูกจิ้มนิดตับนะมันจะคุกทุกคนบอกว่ามันจะนุ่มมันจะนุ่มมันจะอร่อย
2: นุ่มแล้วก็แบบไม่มีกลิ่นเลย
1: ไม่อร่อยมากมันไม่ใช่มันหมูกรอบหมูดีมากเลยอ่ะ
2: จิ้มดีอ่ะ
3: เ
1: ป็นตัวผสมที่ลงตัวระหว่างคำว่ากรอบกับคำว่านุ่มนะ
2: แต่ว่าสุกอร่อยจริง
1: อร่อยอร่อยมาก
2: กรอบมากเลยอะค่ะพี่หอยเราจะมีสาขาเพิ่มไหมอ่ะ
1: มีไหมฮะ
3: เร็วๆนี้เร็วๆนี้

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: ฉันว่าแล้วทำไมคนดูใจเย็นอย่างนายอำเภอถึงได้ชกหน้าคุณปีเตอร์ก็คุณปีเตอร์ไปทำร้ายแม่เขาก่อนนะสิ
3: โอ้ยก็นั่นน่ะสิพี่เป็นใครใครก็ทนไม่ไหวหรอกปะ
2: งั้นเราเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ชาวบ้านฟังดีกว่าชาวบ้านจะได้ไม่เข้าใจนายอำเภอผิด
3: ดีพี่ไป
4: กินซะ
5: แซมฉันขอคุยด้วยหน่อยสิฉันรู้นะว่านายไม่ได้เป็นคนเลวนายแค่ทำตามหน้าที่ที่ปีเตอร์สั่งแต่นายคิดดูสิถ้าวันหนึ่งนายหมดประโยชน์กับเขาเหมือนฉันกับเฮียยงนายจะต้องเจอกับอะไรแซมช่วยฉันออกไปนะถ้านายอยากได้อะไรอ่ะฉันให้นายได้ทุกอย่างเลย
4: ผมว่าคุณแพรวเนี่ยอยู่เฉยๆแล้วก็ทำตัวดีๆตามที่คุณมิเตอร์สั่งดีกว่านะครับ
5: Oh!

0: ผมจะระวังตัวมากกว่านี้ครับได้ครับคุณปีเตอร์อย่าคุยด้วย
1: แคลวถ้าเธอยังคิดจะหนีฉันจะให้แซมจัดการเธอให้เจ็บกว่านี้เข้าใจไหม
0: มีอะไรอีกไหมครับคุณปีเตอร
1: ์ดูแลนางแคลวให้ดีฉันจะกลับไปเก็บมันด้วยตัวเอง
0: ได้ครับคุณปีเตอร์

0: ตื่นขึ้นมากินข้าวได้แล้วจะได้กินยา
1: ไป
0: ไหวไหม
1: ไหว

0: ำไมคุณถึงเปลี่ยนไปฮัลโหล
1: ทำไมเสียงเป็นแบบนั้นอ่ะเพราะเรื่องคุณขวัญเหรออ
0: ืมช่างเถอะพูดแล้วมันเจ็บพลอยมีอะไรหรือเปล่า
1: ฉันจะถามว่าทิ้งกลับจากไปเป็นวิทยากรวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่เนี่ยเราเพิ่งถึงบ้าน
2: ดีเลย
1: ถ้างั้นทิ้งช่วยแวะไปดูคุณแพลวที่บ้านเฮยงให้หน่อยสิ
0: ดูคุณแพลวดูทำไม
2: คุณแพลวติดต่อไม่ได้เลย
1: เมื่อกี้คุณจอมโทรไปก็โทรไม่ติดฉันหวั่นใจว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคุณแพลว
2: ก็ตอนนี้ฉันกับคุณจอมก็อยู่กรุงเทพด้วย
1: ทิ้งช่วยไปดูให้ทีนะว่าคุณแพลวเขาสบายดีหรือเปล่า
0: อืมได้ว่าแต่ปีเตอร์มันจะยอมให้เราเข้าไปในบ้านเหรอ
1: แล้วทิ้งคิดว่าฉันจะให้ทิ้งไปคนเดียวเหรอ
3: หนาวขึ้นมากมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าไปไหนกัน
4: ตั้งยอนตะตั้งยอนตะตั้งยอนตั้งยอนตั้งยอน
3: เดี๋ยวพี่เราแตกพี่เพชรนี่แต่งตัวอะไรกัน
5: ก็ตอบแตกก็สิบังคับให้ฉันใส่ชุดนี้ตั้งแต่ออกมาจากพะเยาบ้านแฟนนักเข็มมา
6: ก็เผื่อเวลาเจอวิวสวยๆข้างทางจะได้ลงไปถ่ายรูปลงโซเชียลไง
3: เออดีเอ้าแล้วนี่นักเข็มไม่กลับมาด้วยเหรอ
5: ยังอ่ะชวนกลับมาแล้วก็ไม่กลับเห็นบอกว่าจะลงหลักปักฐานช่วยน้องได้ขายข้าวหลามอยู่ที่พะเยาอ่ะมาเลยเองเหอะมาทำอะไรเนี่ย
3: ก็พอให้ฉันไปชวนน้าบุญหลอยไปดูคุณแพลวที่บ้านเฮียยงแม่คุณแพลวบอกว่าคุณแพลวหายตัวไปยังติดต่อไม่ได้เลย
6: ทำไมอ่ะหรือว่าแม่คุณแพลวกลัวว่าไอ้ปีเตอร์จะทำอะไรคุณแพลวหรอ
3: ใช
5: ่แต่พ่อจ๋ากับแม่จ๋าไม่อยู่อ่ะเมื่อเช้าฉันโทรไปเห็นพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าไปงานทอดกระถิ่นทอดพระป่าอะไรสักอย่างนี่แหละให้ผู้ชายไปแทนไหมนี่มันอะไรกันประตูก็ไม่ได้ล็อกกดออดก็ไม่มีใครออกมาพอดีคะไปกดออดอีกทีได้ไหมคะเอาแบบรัวๆเลยนะคะค่ะคุณปีเตอร์ครับคุณปีเตอร์ผมเพชรนะครับที่เป็น FC คุณปีเตอร์นะครับ
0: เพชรลุยเลย
5: ไอ้ทีคนดีครับคนดีไอ้ทีมันเข้าไปแล้วไปเร็วไป
7: จริง
5: จริง

0: ข้ามาได้ไงมีธุระอะไร
1: คือนี่ครับผมชื่อเพชรเป็น FC คุณปีเปอร์คือพวกผม2คนเนี่ยเพิ่งกลับมาจากพะเยาก็เลยอยากจะเอาของฝากมาฝากนะครับผม
0: คุณปีเตอร์ไม่อยู่ไปต่างประเทศ
2: อ่ะแล้วคุณแพลล่ะพอดีเอาของสวยๆมาฝากคุณแพลด้วยนี
0: ่คุณแพลก็ไม่อยู่ไปกับคุณปีเตอร์ด้วย

0: าได้บอกไหมว่าจะกลับกันมาเมื่อไหร่อ่ะ
1: ไม่รู้ไม่ได้บอกไว้
0: เส
1: ีย
0: งอะไร
1: อ่ะอ๋อแม่บ้านทำความสะอาดห้องอาจจะทำข้าวของแตกอีกแล้วอ่ะเสร็จธุระแล้วใช่ไหมเชิญไปสิ

0: นี่คงคิดจะส่งเสียงให้คนมาช่วยสินะครับเสียใจด้วยนะครับคุณแพลวคงไม่มีใครมาช่วยคุณได้อีกแล้ว
1: แพลวไปเมืองนอกกับปีเตอร์
2: ใช่ค่ะคนของปีเตอร์บอกมาแบบนั้น
3: แต่ผมว่ายังแปลกอยู่ดีไปเมืองนอกทำไมต้องปิดโทรศัพท
1: ์แล้วก็คงไม่อยากให้ใครโทรไปกวน
2: ขอโทษนะคะสวัสดีค่ะ
3: คุณการมาเยี่ยมคุณแม่เหรอครับ
2: ใช่ค่ะและพอดีมีเรื่องด่วนอยากคุยกับคุณธีระกับน้องขวัญค่ะ
3: มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ
2: มีคนในบริษัทไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วเขาส่งข่าวมาบอกว่าเห็นปีเตอร์อยู่กับนักธุรกิจที่จะร่วมลงทุนกับศิลาพงษ์นายปีเตอร์ต้องแย่งตัวเขาไปแน่ๆก็เลยรีบมาส่งข่าวให้คุณธีระกับน้องขวัญรู้เรื่องค่ะ
4: นี่ก็แสดงว่าปีเตอร์ไปเมืองนอกอย่างที่ลูกน้องเขาบอกจริง
1: ๆมันก็ใช่ละแพลวคงจะไปเมืองนอกกับเขาถึงติดต่อไม่ได้

0: ใจลูกตรีกลับไปแล้วเหรอ
1: ครับนาตีกลับแล้วครับ
0: แล้วตรีมาคุยอะไรด้วย
1: แพลวติดต่อไม่ได้ครับนาตีเลยร้อนใจเลยมาขอความช่วยเหลือจากแสบแสบเขาเลยให้กระทิงไปดูให้ที่บ้านปีเตอร์ลูกน้องปีเตอร์บอกว่าปีเตอร์กับแพลวเขาไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกัน
2: คุณพริ้งอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวหนูทำให
0: ้หนูอะไรเข้าสิงถึงแทนตัวเองกับฉันว่าหนู
2: หนูอยากตอบแทนคุณนะคะหนูรู้แล้วนะคะว่าโครงการขายข้าวที่ทุ่งกระบือบานมีกฎเหล็กที่คุณพริ้งตั้งขึ้นมานั่นก็คือห้ามทำลายสิ่งแวดล้อมที่ทุ่งกระบือบาน
1: จริงเหรอคุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่บอกเรื่องนี้ผมรู้บ้างเลย
0: มันก็ยังเป็นแค่ความคิดบางทีแม่อาจจะเปลี่ยนใจ

0: มิน่าทำไมคุณถึงได้ทำตัวน่ารักกับคุณแม่เพราะว่าคุณรู้แล้วว่าคุณแม่จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ทุ่งกระบือบานนี่เอง
1: ใช่แม่คุณน่ารักกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะ
0: แบบนี้ความรักของเราก็ราบรื่นแล้วสิ
1: ใจเย็นถึงแม่คุณจะไม่ได้คิดทำลายสิ่งแวดล้อมที่ทุ่งกระบือบานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแม่คุณจะยอมรับฉันเป็นลูกสะใภ้ซะหน่อย
0: คุณการคุยกับคุณพ่อเรียบร้อยแล้วเหรอครับ
2: ค่ะ
0: แล้วคุณพ่อว่ายังไงบ้างครับ
2: คุณธีระตัดสินใจว่าจะบินไปพบคุณรอยที่ฝรั่งเศสด้วยตัวเองตอนนี้เลยก่อนที่นายปีเตอร์จะแย่งตัวเขาไปได้ค่ะ

0: ขวัญต้องอยู่บ้านดูแลคุณแม่ถ้ามีปัญหาอะไรโทรมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะค่ะ
1: คุณขวัญคือฉันอยากคุยกับคุณเรื่องทิ้งนะคะ
0: เราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วนี่
1: ค่ะฉันรู้นะคะว่าที่คุณทำตัวเหินห่างกับทิงมันเป็นเพราะว่าคุณเลือกแม่คุณแต่ทิงยังไม่รู
0: ้ฉันก็คิดว่าแสบจะบอกทิงแล้ว
1: ไม่บอกค่ะมันเป็นเรื่องของคุณกับทิงคุณควรจะบอกทิงด้วยตัวคุณเองคุณขวัญควรจะคุยเคลียร์กับทิงตรงๆนะคะทิงยังรอคุณอยู่ฉันสงสารทิง

0: คุณขวัญฮัลโหลคุณขวัญคุณขวัญเป็นยังไงบ้าง
1: ทำไมคุณไม่ติดต่อกลับมาหาผมเลย
0: คุณรู้ไหมว่าผมคิดถึงคุณจะตายอยู่แล้ว
2: ฉันยุ่งมากอะทิงฉันจะโทรมาบอกว่าเราเลิกกันเถอะนะ
3: คุณผมทำอะไรผิดหรือเปล่า
2: ไม่ทิงไม่ได้ทำอะไรผิดเลยฉันแค่คิดว่าตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมที่จะมีความรัก
0: ผมไม่เชื่อมันต้องมีเหตุผลอะไรอื่นใช่ไหมคุณมีอะไรคุณก็บอกคุณก็คุยกับผมตรงๆสิ
2: เหตุผลของฉันมันก็มีแค่นี้แหละถ้าทิงจะไม่เชื่อก็ตามใจ

0: งแก่สามีของเธอกับความสนิทสนมของครอบครัวเรานะเงินเนี่ยเอาไปเป็นทุนค่าการศึกษาของแพรวจริงๆตามที่บอกล่ะอย่าเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยชีวิตจะได้ไม่ต้องแย่ไปมากกว่านี
1: ้ขอบคุณคุณพี่มากค่ะ

0: งินออกมาใช้อย่ามาทนแบมือของเงินคุณป้าพิงอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: ขายบ้านไม่มีทางแม่ไม่มีวันที่จะย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็กเด็ดขาดถ้าเกิดแพรทนคำดูถูกของป้าพิงไม่ได้คราวหน้าก็ไม่ต้องมาแม่ทนได
0: ้แล้วคุณแม่จะทนไปเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อแพรไงลูกแม่ไม่อยากให้ชีวิตลูกแพรตกต่ำไปมากกว่านี้เพราะมันยากมันยากที่จะมีผู้ชายดีๆร่ำรวยมีฐานะก็มาเลี้ยงดูให้แพรมีชีวิตสะดวกสบายไปตลอดชีวิต
0: คุณแม่อย่ามาอ้างแพรเลยดีกว่าค่ะคุณแม่ทำเพื่อตัวคุณแม่เองทั้งนั้นน่ะคุณแม่

0: แถวต้องเลิกยุ่งกับเขาแถวได้เจอคนที่ใช่แล้วแถวจะไม่ยอมปล่อยเขาไป
1: แล้วถ้าคุณแม่ไม่อยากเป็นฝ่ายที่เสียใจอย่าสั่งให้แถวต้องเลือกอีกนะคะ
2: คุณแม่แถวขอโทษตอนนี้แถวรู้แล้วว่าคนที่รักแถวมากที่สุดก็คือคุณแม่

0: ให้แม่ทำยังไงก็ได้แม่ยอมทั้งนั้นจะให้แม่กราบแพลวก็ได้นะลูก
1: ต่อให้แม่กราบแพลวแพลวก็ไม่ถอยแล้วล่ะค่ะ

0: อยฮัลโหลพลอยอ้าวพี่ตอกแตกเหรอแล้วแม
1: ่แม่เข้าห้องน้ำอยู่พลอยมีอะไรหรือเปล่า
0: พอดีฉันจะทำข้าวต้มหมูทรงเครื่องสูตรแม่ฉันเลยจะโทรมาถามสูตรอ่ะ
1: เดี๋ยวพี่ไปตามแม่ให้

0: ทรงเครื่องสูตรแม่หนูค่ะ
1: แสบเขาตั้งใจทำให้คุณแม่เลยนะครับคุณแม่กินให้เยอะๆนะครับ

0: คุณพ่อส่งข่าวมาบอกหรือยัง
1: ส่งมาแล้วค่ะปีเตอร์คิดจะแย่งตัวคุณลอยจากพวกเราจริงๆเดี๋ยวจะเข้าทางเจสสิก้าลูกสาวของคุณลอยค่ะ
0: มันคิดจะเอาศิลาพงไปจากเราให้ได้เลยใช่ไหม
2: คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะไม่มีทางยอมปล่อยให้ปีเตอร์เอาชนะเราได้
3: คุณตรีนุชมาขอพบค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ปิ๊ง
2: นัตรีมีธุระอะไรหรือเปล่าครับ
4: ยายไปแล้วยายไปแล้วไม่ได้ไปเมืองนอกกับปีเตอร
2: ์นัตรีรู้ได้ไงครับ
5: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
6: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
7: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
8: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ัลโหลพลอย
1: เฮ้ยทำไมเสียงเป็นแบบนั้นอะเป็นไรหรือเปล่าไม่สบายเหรออ
0: กหัก
1: อกหักคุณขวัญโทรไปคุยด้วยแล้วเหรออ
2: ืมคุณขวัญเขาบอกว่าเขายังไม่อยากมีความรักตอนนี้เออแล้วพลอยล่ะโทรมามีอะไรช่วยหรือเปล่า
1: คือฉันคุณจอมแล้วก็แม่คุณแพรวกำลังจะไปทุ่งกระบือบานตอนนี้เพราะแม่คุณแพรวเจอหลักฐานว่าคุณแพรวไม่ได้ไปเมืองนอกอย่างที่ลูกน้องไอ้ปีเตอร์มันบอกแล้วฉันก็อยากจะให้ทิ้งช่วยด้วย
2: เอาสิอยากให้เราช่วยอะไร
1: แต่ทิ้งจะไหวเหรอ
2: ไหวสิถึงเราจะหัวหักเราก็แย่ๆได้ดีซะอีก
0: เราจะได้ออกไปปลดปล่อยพลังดีกว่านอนสมอยู่บ้าน
2: แล้วพลอยล่ะจะให้เราช่วยอะไร
0: บอกไม่ได้เลย
1: งั้นให้พี่เพชรกับพี่ศักดิ์ไปด้วยนะเผื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันระวังตัวด้วยนะทิง
3: พร้อมหรือยังศักดิ
4: ์ค่ะ
5: ศักดิ์พี่จอมฝากทิงด้วยนะ
3: ได้สิขวัญขวัญไม่ต้องเป็นห่วงนะ

0: นายอำเภอเข้ามากันได้ไงครับ
1: ประตูรั้วเปิดอยู
2: ่แกเอาลูกฉันไปไว้ที่ไหน
0: คุณแพลวไม่ได้อยู่ที่นี่ครับไปต่างประเทศคุณปีเตอร
2: ์โกหกแพลวจะไปเมืองนอกได้ยังไงนี่เมื่อพาสปอร์ตอยู่นี่อยู่เลยอ่ะแกเอาลูกฉันไปที่ไหนฮะบอกมาอย่างนี้นะเอาลูกฉันไปที่ไหนบอกมาแพลวอยู่ไหนลูกแพลวอย่าอยู่ที่นี่ลูกแพลวบอกนะด้วยแพลว
3: อย่าขึ้นไปนะ
2: แพลวอยู่ไหนลูกแพลว
4: คุณแพลวไม่ได้อยู่ที่นี่พวกคุณออกไปกันได้แล้วไม่งั้นผมจะบอกคุณปีเตอร์ให้แจ้งตำรวจจับพวกคุณข้อหาบุกรุกเชิญครับ
2: กำไรนี่มันกำไรพะแล้วนี่ทำไมกำไรแพรถึงมาอยู่ที่นี
4: ่ไม่รู้พวกคุณเนี่ยออกไปได้แล้ว
5: บอกมาซะดีๆว่าแพรอยู่ที่ไหน
4: ก็บอกไม่รู้ไง
5: พลอย
2: เป็นยังไงบ้างเจอแพรที่บ้านรับรองที่นายยงไหม
5: ไม่เจอครับ
2: แน่ใจนะ
5: แน่ใจครับพวกผมบุกเข้าไปในบ้านเลย
4: ก็บอกไม่รู้ไงคุณ
2: โกหกบอกฉันว่าเดี๋ยวนี้จะบอกแพรวไปที่ไหน
6: ใจเย็นก่อนค่ะใจเย็นก่อนค่ะทำร้ายเขาไปก็เท่านั้นค่ะถ้าคุณแพรไม่ได้อยู่ที่นี่ที่เดินรับรองก็ไม่มีฉันว่าก็เหลืออีกที่นึง

0: ที่ไหนหรอพลอย
1: โกดังเฮยง
2: เฮ้ยไปไหน
0: อาการแบบนี้แน่ใจได้แล้วว่าแพลวอยู่ที่ไหน

0: เสียงรถพี่แซมกลับมาแล้วอำเภอจอมทัพ
1: พี่ทอง
0: เอาไงดีพี่จัดการมันเฮ้ยไปเนี่ย
1: ปลอดภัยดีใช่ไหมคะ
2: ขอบใจมากนะแซ่
3: ไม่เป็นไรแล้วนะแพลวปลอดภัยแล้วนะแพลวไม่เป็นไรแล้วนะ

0: โทรแจ้งตำรวจไปจับพวกมันเลยดีไหม
1: ผมคิดว่าเราจัดการพวกเขาด้วยตัวเองกันก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งให้ตำรวจเข้ามายุ่งเรื่องนี
2: ้พี่จอมคิดถูกแล้วล่ะค่ะปีเตอร์ไปทำความรู้จักกับตำรวจใหญ่ๆไว้หมดแล้วถ้าเรื่องนี้รู้ถึงตำรวจอาจจะมีตำรวจบางคนที่เป็นพวกของเขาคาบข่าวไปบอกเขาแน่นอนค่ะ
3: จับพวกมันมัดไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวฉันโทรให้ตุ้งกับชัยมาเฝ้าให้

0: แต่ฉันขอบคุณอีกครั้งนะที่มาช่วย
1: ไม่เป็นไรค่ะ

0: แกทำอะไรกับลูกฉันแกทำอะไรกับลูกฉัน
1: ใจเย
0: ็
1: นค
0: ่
1: ะ
2: ใจเย็นค่ะ
1: นาตรีใจเย็นก่อนนะครับเขาต้องได้รับโทษในสิ่งที่เขาทำของน้องแพรวแน
0: ่รวมกับเรื่องที่แกทำว่ากับเฮียยงด้วย
3: พวกคุณอย่าจับผมเลยนะครับผมก็แค่ทำตามคำสั่งของคุณปีเตอร์เท่านั้นเองครับ
0: ยังไงก็ต้องโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดอยู่ดีโทษหนักไม่ใช่เล่นด้วย
1: เว้นแต่ว่านายจะให้ความร่วมมือกับเรา
4: เจอตัวพี่แพลวแล้วหรอคะปลอดภัยดีไหมคะดีใจจังแล้วชิงล่ะคะเป็นยังไงบ้างขวัญค่อยสบายใจหน่อยได้ค่ะขวัญจะบอกคุณ

0: แม่เรื่องพี่เผาให้นะคะคุณแม่จะได้ไม่เป็นห่วงค่ะพี่จอมพี่การ
1: ทำไมน้องขวัญไม่โทรหากระทิงด้วยตัวเองล่ะคะ
0: ขวัญเลิกกับกระทิงแล้วค่ะ
1: อ้าวเกิดอะไรขึ้นคะขวัญ
2: ครับคุณปีเตอร
3: ์เป็นไงบ้างทางนั้นเรียบร้อยดีใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยนะ
2: เรียบร้อยดีครับไม่มีปัญหาครับ
3: ดีมาก
2: แล้วคุณปีเตอร์จะกลับมาเมื่อไหร่ครับ
3: เดี๋ยวฉันจะกลับเมืองไทยอีก 2-3 วันถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวฉันจะไปทำธุระก่อน
2: ได้ครับ
4: แล้วเจอกันไอ้ปีเตอร์

0: ันน่าจะคุยกับคุณพิงค์ตรงๆนะคะว่าน้องขวัญน่ะรักกระทิงคุณพิงค์ท่านเป็นคนมีเหตุผลท่านน่าจะรับฟังนะคะ
1: ไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่ไม่สบายขวัญไม่อยากให้มันมีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณแม่ไม่สบายใจเพิ่ม
0: แต่น้องขวัญ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่การเสียใจเพราะเรื่องความรักสักวันเดี๋ยวมันก็หายแต่ถ้าขวัญทำให้คุณแม่เสียใจจนคุณแม่ต้องเป็นอะไรอีกขวัญคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต

0: ังพิงค่ะ
1: กันดาขวัญล่ะขวัญอยู่ไหน
0: น้องขวัญคุยโทรศัพท์กับที่ออฟฟิศอยู่ค่ะคุณพิงต้องการอะไรหรือเปล่าคะ
1: ฉันอยากรู้ว่าจอมส่งข่าวมาบ้างหรือยัง
0: คุณจอมโทรหาน้องขวัญแล้วค่ะว่าช่วยคุณแพรออกมาได้ปลอดภัยตอนนี้คุณจอมกำลังจัดการของคนของนายปีเตอร์อยู่ถ้าเสร็จแล้วจะรีบพาคุณตีนุชกับคุณแพรกลับกรุงเทพค่ะ
1: ข้อยังชั่ว
0: คุณพิงคะตอนที่คุณพิงไปต่างประเทศกับคุณธีระคุณวุฒิแฟนเก่าของการเขากลับมาง้อการด้วยค่ะ
1: เขายังกล้ากลับมาอีกเหรอ
0: ใช่ค่ะตอนแรกการเกือบใจอ่อนให้เขาแล้วแต่ดีที่กระทิงกับน้องขวัญดึงสติไว้ทั้งสองคนน่ะช่วยทำให้การเห็นว่าคุณวุฒิเขาไม่ได้รักการอย่างที่เขาพูดค่ะ
1: ช่วยยังไง
2: มีของมีค่าอะไรส่งไหมบอสบอสส่งมาไงเอามา
3: เรียกมาเลย
2: ไม่พอเอาไปเร็ว
3: อย่าทำอะไรฉันเลย
0: ถ้าไม่ได้ทั้งสองคนการคงถูกเขาใช้ความรักหลอกต่อไป
1: เธอกำลังจะบอกอะไรฉันกันดา
0: การอยากตอบแทนน้องขวัญกับกระทิงค่ะด้วยการขอให้คุณพริ้งช่วยเปิดใจให้กับความรักของน้องขวัญกับกระทิงด้วยค่ะกระทิงเป็นผู้ชายที่ดีมากเลยนะคะแล้วการเชื่อว่าเขาจะไม่มีวันทำให้น้องขวัญเสียใจและที่สำคัญเลยน้องขวัญเองก็รักกระทิงมากด้วยค่ะ
1: ขวัญสั่งให้เธอมาพูดกับฉันหรือเปล่า
0: เปล่าค่ะการพูดเองค่ะ
1: งั้นก็ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเธอสินะ
0: แต
1: ่พอเธอไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วแล้วสักวันเธอจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำเป็นเพราะฉันรักลูกสาวของฉันตามฉันไปที่ห้องทำงานเรายังมีงานต้องทำกันอีกเยอะ
4: ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอ้ปีเตอร์ปีแต่อะไรเนี่ยมันจะเลวได้ขนาดนี
5: ้คนอื่นเขาเชื่อกันมาตั้งนานแล้วมีแต่พี่กับน้าเข็มนั่นแหละเขาให้เสื้อหล่อมาแค่ตัวเดียวหลงก็เฉย
4: เอามาเผาด้วยนะคะ
6: เออใช่พี่เพชรพี่ต๊อกแป๊กอย่าเพิ่งให้พ่อกับแม่รู้เรื่องแผนที่เราจะใช้

0: การกับไอ้ปีเตอร์นะ
1: ฉันจะฟ้องพ่อจ๋ากับแม่จ๋าว่าเองไม่ไว้ใจพวกเขา
0: ไม่ใช่ฉันไม่ไว้ใจแต่ฉันเป็นห่วงความปลอดภัยของพ่อกับแม่ถ้าเกิดพวกแกเผลอไปทำให้ใครรู้เข้าว่าเรามีแผนจะจัดการกับไอ้ปีเตอร์แล้วรู้ไปถึงคนของพวกมันอ่ะพ่อกับแม่จะเดือดร้อนพวกพี่สองคนก็ต้องปิดปากไว้ให้สนิทเลยนะไม่งั้นจะเดือดร้อนกันหมด
2: ไม่ต้องห่วงนะพลอยก่อนที่ไอ้ปีเตอร์จะกลับมาพี่จะคอยเฝ้าพี่เพชรไม่ให้ไปคุยกับใครเลยไปคืนบ้านมา
0: ไปเลย
3: เจ็บ
4: คนนี้ขาเจ็บนั่นยังไม่โอ๋เลยนะหนูเนี้ย

0: ขอบใจนะทินที่ไปช่วยอ่ะ
1: เฮ้ยขอบใจทำไมเรามันพวกเดียวกันอยู่แล้ว
0: อยู่กินข้าวกับฉันก่อนสิ
1: โอ้ยไม่เอาอ่ะช่วงนี้เรากินอะไรไม่ค่อยลงอ่ะเรากลับก่อนนะ
0: เดี๋ยวทิ้งฉันมีข่าวดีจะบอกเรื่องเกี่ยวกับคุณขวัญ
1: อะไร
0: เมื่อเช้าอ่ะก่อนที่ฉันกับคุณจอมจะออกมาคุณขวัญดูเป็นห่วงทิ้งมากเลยนะมากแบบมากมากมากมากมากฉันมั่นใจว่ายังไงคุณขวัญก็ยังรักทิ้งอยู่แต่ที่เธอต้องใจร้ายกับทิ้งฉันมั่นใจว่าต้องเกี่ยวกับคุณพิง
1: ค์เราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเรามาคิดดูแล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณขวัญจะขอเลิกเรานอกจากเรื่องที่คุณพิงค์ไม่อยากให้คบกับเราง
0: ั้นทิ้งต้องสู้แล้วล่ะ
1: เราก็อยากสู้นะแต่เรายังคิดไม่ออกว่าจะสู้ด้วยวิธีไหน

0: ขอโทษค่ะพี่จองพอดีที่บริษัทมีงานด่วน
1: ช่วงนี้ขวัญเหนื่อยมากเลยใช่ไหม
0: ค่ะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะคะยิ่งขวัญมาทำงานแทนคุณแม่ขวัญยิ่งเข้าใจท่านค่ะว่าที่ผ่านมาทำไมคุณแม่ถึงไม่ยอมให้ขวัญขึ้นตำแหน่งใหญ่หรือทำงานในส่วนที่ขวัญอยากทำการดูแลบริษัทใหญ่กับพนักงานเป็นร้อยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
1: ข้าวได้แล้ว
2: คุณจอมคุณขวัญคะ
0: คุณอาตีพี่แพว
3: แพวอยากจะมากราบขอโทษคุณป้าค่ะที่แพวเคยเข้าข้างคนไม่ดี
4: คิดทำลายครอบครัวของคุณป้าทั้งที่คุณป้าก็ดีกับแพวแล้วก็แม่แพวมาโดยตลอดแต่แพวก็ไม่เคยเห็นค่าของมัน
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าให้อภัยแพรวนะ
4: แพรวกราบขอโทษคุณป้าจริงๆนะคะ
6: ตรีกับแพรวนอนคุยกันทั้งคืนค่ะช่วยกันคิดว่าทำไมชีวิตเราสองคนแม่ลูกถึงได้พังขนาดนี้เพราะในที่สุดก็ได้คำตอบเป็นเพราะตีเองแหละค่ะตีเลี้ยงลูกไม่ดีเองตีจมมิลงสอนให้ลูกเห็นแก่เงินค่ะ
5: อะไรที่เคยผิดพลาดไปก็เอามาเป็นบทเรียนแล้วมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่นะแล้วนี่คิดจะจัดการกับปีเตอร์กันยังไงลูก
7: ตอนนี้แค่รอนายปีเตอร์กลับจากเมืองนอก

0: ทางผมพร้อมจัดการกับเขาทันทีครับ
1: จะเล่นงานคนพันนั้นจอมต้องคิดให้รอบคอบนะลูกเพราะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมามันจะแย
0: ่ครับแม
1: ่ไปขวัญไปเคลียร์เอกสารบัญชีกันต่อป้าขอตัวก่อนนะลูก
0: ผมขอตัวก่อนนะครับ

0: พี่จอมคะแพลวมีเรื่องสำคัญจะคุยกับพี่จอมค่ะนี่ค่ะหลักฐานทำผิดของไอ้ปีเตอร์ที่เฮียยงซ่อนไว
1: ้แพลวไปเอามาจากไหน
2: แพลวจะมอบตัวแต่แพลวถูกปีเตอร์มันหลอกนะแพลวไม่ตั้งใจนะลูก
3: ยังไงแพลวก็โดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดค่ะคุณแม
4: ่โอ้ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องสู้ยังไง
5: ปีเตอร์โทรบอกแซมว่าจะเข้ามาที่ทุ่งกระบือบานพรุ่งนี้ครับ
6: คืนนี้จะให้พี่ช่วยอะไรบอกได้เลยนะพี่เนี่ยอยากจับคนเร็วๆอย่างไอ้ปีเตอร์
7: เข้าคุกแทบใจจะขาด
8: ถ้าคุณปีเตอร์จับได้ว่าผมหักหลังเขาเนี่ย
9: ไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกเราจะคอยอยู่ข้างนอกถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะรีบเข้าไปช่วยทันที

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์

0: ินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วันนี้เราเรียกหมออาทิตยามาสอบสวนเรื่องพฤติกรรมที่อาจจะเข้าข่ายผิดวินัยแพทย์
2: สนับสนุนรายการโดย Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
3: ตอนนี้ค่าปนเปื้อนในน้ำสูงกว่าค่ามาตรฐานเกิน5เท่าเลยนะครับ
4: จากผลวิจัยดูท่าแล้วอาการเหล่านี้น่าจะมาจากทางน้ำแล้วก็ทางอากาศกลุ่มชาวบ้านที่มีอาการร้ายแรงจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับ
5: เป็นมาได้2วันแล้วครับหมอเหี่ยวกระสีแปลกๆตะคืนนี่เลือดก็ออกซ่าตามขาไปหมดเลยครับมาเดียว
4: แถวนี้มีโรงงานอะไรไหมครับ
5: ด้านหันครับเคยเป็นโรงงานฟอกหนังเถื่อนหลังดินถล่มหน้ามันนี่ครับกระเหลิ่มคุณจับป่ากระบอกให้ได้เลยครับมาเดียว
4: เป็นยังไงบ้างครับ
6: กินเหมือนน้ำแร่เก่าผสมสนิมเลยครับ
7: เราปัสสาวะเป็นสีอะไรคะ
8: เดี๋ยวสีเข้มเข้มเหมือนน้ำชานี่หมอง
7: ั้นเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเก็บปัสสาวะให้หมอนะ
8: เจ้าขอบคุณเจ้า
9: หมอจะเป็นคนรักกันนะจ๊ะเชิญมาตรง
10: แม่น้องจะมาแล้วเหรอ
11: เลทั้งสามสัปดาห์จะรีบมาทำไมเนี่ย
10: แม่อย่าเพิ่งว่าลูกไปก่อนพิมพ์รอตรงนี้นะน้องหรอห้องพ่อถูกใช้หมดแล้ว

0: ขึ้นมากไม่ให้ออกไหม
1: เจ้า
0: จ่าครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดการต่อเอง
2: ฝากหลานผมด้วยนะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
3: ให้เลือดด่วนครับ
1: เลือดปุ๊บเอบีสำรองมีดแบบป้อนเหรอเจ้าล่องหมอ
3: ตอนนี้แล้วครับป้า
1: อันเดี๋ยวป้าฟันโทรขอของบ้านจากบ้านเจ้า
3: ผมขอด่วนเลยครับ
1: เจ้า

0: ำบ่อยอ่ะเวลาอึดอัดก็ระบายเหมือนมีเพื่อนฟังก็คิดว่าคนปลายสายคือคนที่พร้อมจะฟังเราตลอดเดี๋ยวพี่มานะ
1: โทรหาใครอะ
2: โทรหาเพื่อนค่ะพอดีเขาเชี่ยวชาญด้านสุตินรีเวชคือตั้งแต่จบมาหนูยังไม่เคยทำคลอดเลยค่ะฮัลโหลพี่เจฉันมีเรื่องให้ช่วยแกอยากกอดฉันนะเหรอคือฉันกำลังจะทำคลอดคนแล้วฉันลืมไปหมดแล้วแกสอนฉันหน่อย
3: ฮะอะไรนะ
4: นี่จะเซอร์ไพรส์ทุกสายไปไหมเนี่ย
2: มา
5: โอ้แต่ละมือแต่ละเดกู
2: โอเคพี่เจ
4: โอเคพี่ฟังนะ
3: ก่อนอื่นเลยก็ประคองให้อยู่ในท่าถึงนั่งถึงนอนเสร็จปุ๊บชันขาขึ้นมา
4: แล้วค่อยเอามือจับไปที่ข้อเท้าหลังจากนั้นนะพี่ค่อยๆเอาผ้าสะอาดเนี่ยรองไปที่ใต้ตัวของแม่นะ
3: พอหัวเด็กเริ่มโผล่เนี่ยพี่อย่าดึงนะพี่ค่อยๆเอามือประคอง
4: และให้แม่เบ่งเป็นจังหวะ
0: โอเคใจเย็นๆอาทิตยา
1: หมอแม่แพ้พิชชา
0: หนูรู้ค่ะหนูบอกตัวเอง
3: พี่สังเกตง่ายๆเลยจังหวะที่มดลูกหดตัว
4: ให้เขาหายใจเข้าลึกๆ
0: โอเคปุ๊บ
4: ๆแล้วเก็บแรงเอาไว้พี
3: ่แล้วพอมดลูกขดตัวเมื่อไหร่อ่ะจังหวะนั้นน่ะเบ่งเลย
0: หัวเด็กออกมาแล้วหัวเด็กออกมาแล้วค่ะพี่เจพี่เจ
4: พี่เจ
3: รอพี
4: ่อพ
3: ี่
4: เจ
3: พ
0: ี่
3: เจ
0: พี่เจสัญญาณมาขาดอะไรตอนนี้เนี่ย
6: หมอเองเราส่งเลือดยางแตกเจ้ากำลังซ่อมบนเตียง
7: ตอนนี้มีใครรับโทษต่อไหมครับผมขอตรวจเลยครับป้า
6: ได้เจ้า

0: ู่ข้างบนแล้วครับ
1: พี่เต้โอ๊ยมาจะสอนเองหมอฟังนะหมอทำได้ไม่ต้องกลัวฉันเชื่อนะแม่คลอดครั้งที่สองหนูทำคลอดครั้งแรกแม่เก่งกว่าหนูอีกเราสู้ไปด้วยกันค่ะเอ้ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
2: มาแล้วค่ะพี่ขอบคุณครับ
1: โอ้ยน้อคุณฟังฟังตัวนี้ขอบคุณเจ้า
3: หมอบะเมาล้นแล้วก็เจ้า
0: เออหวานลืมไปช่วยเด็กก่อนป้า
1: เออเจ้า
4: ขอให้พี่หมอช่วยแม่ได้ขอให้น้องไม่เป็นไร

เป็นไงบ้างแม่แม่แม่ทำไมแม่ไม่ตื่นอ่ะพี่เดทำไมแม่ไม่

0: ทำไม่ได้
1: ช่วยด้วย
0: ฉันช่วยใครไม่ได้ด้วยซ้ำฉันไม่มีประโยชน์เลย
2: หนูกับแม่โชคดีมากเลยค่ะที่เจอคุณหมอ
3: ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวคุณแม่จะหายนะ
4: ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
5: หมอเอกเลือดมาแล้วเจ้า

0: ยิ่งช่วงโรคระบาดความไม่พร้อมของโรงพยาบาลก็ยิ่งชัดถึงจะบ่นแบบนี้มาตลอดแต่ก็ยังทำมันอยู่ทุกวันทั้งอาชีพเนี่ยแค่ไม่อยากปล่อยคนตรงหน้าเป็นอะไรไปเลยได้แต่หวังว่าทุกคนจะยังสู้ไหวสู้ไหวในแบบที่ไม่ทำลายตัวเองจนเกินไป
1: ปกติแล้วสารตัวนี้ค่ะจะไม่มียาแก้เฉพาะวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องรีบให้น้ำมากๆเพื่อให้ร่างกายขับออกโดยเฉพาะคนกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้การรักษาโดยการใช้ยาขับพิษค่ะ
2: บางคนเนี่ยหายแล้วมีปัญหาแล้วนะรู้จักคาเลือดตอนนี้กำลังติดต่อทีมพิษวิทยาโควิดและขอคอนซัลท์จากทีมวิจัยจากเชียงใหม่ดูเลยนะครับ
3: ขณะนี้สถานการณ์ล่าสุดในจังหวัดน่านได้คลี่คลายลงแล้วด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาควิชาการได้นำไปสู่การคิดค้นสารต้านไวรัสจำเพาะที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาจากโปรตีนในระบบภูมิคุ้มกันต่อไปและขอขอบคุณทีมบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยทีมภาคสนามรวมถึงอาสาสมัครทุกท่าน
2: จะกลับมาที่นี่อีกไหมครับ
4: คงมาเยี่ยมบ่อยๆนะคะ
2: หมอเอกเนี่ยเห็นแล้วต้องภูมิใจแน่เลยครับมองอะไรครับ
4: อ้าวหมอเอกเขาไม่ได
2: ้โอ้ไปกันใหญ่แล้วหมอเอกยังไม่ตายอยู่ดีอยู
4: ่เอ้า
2: แค่ไม่อยู่ที่นี่เฉยๆเอง
4: โอ
2: ้อ่านี่ครับ

0: เขียนเท่านี้ไม่พูดเอาวะ
1: พี่เดพี่ก็แค่บอกความจริงกับคณะกรรมการเขาไปผมเชื่อว่าเขาอาจจะต้องเข้าใจพี่นะโอเคผ่านมาขนาดนี้แล้วเอาสักหน่อยไหม
2: เวลาเครียดอ่ะผมบอกพี่ว่าไง
0: ฉันโอเคฉันมีความสุขฉันทำงานฉันมีความสุขหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเ
2: ฮ้ทำได้นะสู้
3: วันนี้เราเรียกหมออาทิตยามาสอบสวนเรื่องพฤติกรรมที่อาจจะเข้าข่ายผิดวินัยแพทย์ในกรณีที่ลงพื้นที่ให้การรักษานอกเหนือคำสั่งโรงพยาบาล
4: คุณหมอมีอะไรจะชี้แจงไหมครับ
0: เต้ไม่มีอะไรจะแก้ต่างจริงๆค่ะเต้แค่เห็นแววตาของพวกเขาค่ะงั้นสารภาพเลยนะคะว่าดับกับการเป็นหมอมานานมากๆแล้วค่ะเบื่อไม่ชอบไม่อยากทำอยากใช้ชีวิตอยากไม่ต้องอดนอนอยากกินข้าวให้ครบพิการบ้างจริงๆก็อยากลาออกมานานมากๆแล้วแต่แค่ไม่มีตังค์จ่ายค่าปรับค่ะ
3: ที่ผ่านมาคือไม่ได้อยากเป็นหมอแต่เพราะถูกบอกให้เป็นมาตลอดเลยใช่ไหม
0: หนูอยากเป็นหมอหนูอยากเป็นหมอค่ะแต่การเป็นหมอมันก็ทำลายชีวิตหนูไม่น้อยเคยคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าหนูได้นอนมากกว่านี้ได้ใช้ชีวิตให้เป็นมนุษย์มากกว่านี้หนูก็อยากเป็นหมอไปจนตายนั่นแหละค่ะหนูเชื่อนะคะว่ามีคนรักการเป็นหมอไม่น้อยหนูก็รักหนูแค่ทนเห็นตัวเองใช้ชีวิตแบบไม่รักตัวหนูเองแบบนี้ไม่ไหวแล้วเฉยๆค่ะหนูเป็นคนที่กลัวการตัดสินใจค่ะหนูตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วรอบนึงที่มาเป็นหมอแต่คนที่นั่นเขาไม่มีใครเลยอะค่ะแล้วหนูก็เคยเป็นคนที่ต้องรอใครสักคนมาช่วยหนูเหมือนกันหนูเข้าใจเขาดีเลยวันนั้นหนูเลยไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดเลยจริงๆหนูไม่รู้นะคะว่าหนูเก่งพอที่จะไปรักษาอาการที่มันรักษาไม่หายหรือเปล่าหนูแค่อยากให้เขารู้สึกว่าโชคดีที่มีเราอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วค่ะ
3: ยังไงก็ยังอยากจะย้ำหมออาทิตยาอีกครั้งนะครับว่าในทางหนึ่งเนี่ยก็ถือเป็นการผิดวินัยความผิดมันได้เกิดขึ้นแล้วจากการกระทำส่วนผลของมันจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับการกระทำนั้นแล้วก็คงต้องหาบทลงโทษที่เหมาะสมนะแต่ในฐานะอาจารย์และเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งก็รู้สึกขอบคุณและดีใจที่เห็นเธอมีไฟและมีเจตนาที่ดีมากๆนะ
5: เอกสารจากหมอมานพก็รับรองว่าหมออาทิตยาลงพื้นที่จริงถึงแม้ว่าจะเดินทางไปถึงช้าไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่สามารถส่งเรื่องจนนับว่าใช้ทุนเรียบร้อยแล้วอนุโลมในส่วนนี้ได
4: ้แล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อจะยังเป็นหมออยู่ไหมล่ะจากที่พูดมา

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยทาสเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: หมอเอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่เราไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะ
2: ใช้ทุนเสร็จแล้วหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เองเลยเนาะเป็นแบบนี้ตลอดเลยอะ
0: อะไรเหรอคุณ
1: อะไรที่คิดว่าจะผ่านไปไม่ได้มันผ่านไปได้ตลอดดีครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คุณหมอก็จะ
0: ไม่รู้สิถ้าคิดว่าสิ่งที่ทำมันไม่เหมาะกับเด็กขนาดนั้นอะ
1: ไม่ใช่แค่จะนอนหลับให้เต็มอิ่มแล้วก็กินข้าวครบจานหรอครับ
0: หมอเอก
1: แต่หมอเดย์ยังมีโอกาสลองนะครับว่าสนุกกับอะไรโอเค
2: หรือว่าไม่โอเคกับอะไรชีวิตเรามัน
1: เป็นไปได้หมดแล้วครับผมว่าเราเลือกใช้ชีวิตที่เราโชคดีที่ใช้ดีกว่าเนาะ
0: ถ้าคิดว่าพอจะไม่ทำแล้วอ่ะที่ผ่านมาก็ดูเปล่าประโยชน์เลยเนาะ
1: ไม่มีอะไรที่มันเปล่าประโยชน์หรอกครับเชื่อผมสิ
0: เอออาจจะฟังดูแปลกๆนะแต่ฉันรู้มาสักพักแล้วอ่ะว่าเราเกี่ยวข้องกันยังไง
1: ผมก็รู้เหมือนกันครับ
0: เอ้าคุณรู้แต่ไม่บอกฉันหรอกากว่ะ
2: คุณก็กล้าเหมือนกันนั่นแหละ
1: ผมดีใจมากนะครับพอได้ยินเสียงกูดอนโตอ่ะผมดีใจมากๆเลยเหมือนได้เห็นชีวิตคนไข้หลังออกจากโรงพยาบาลนะครับ
0: เดย์มีอะไรจะบอกหมอเอกด้วยอ่ะเดย์แค่อยากบอกหมอเอกไว้ก่อนว่าวันนั้นที่เดย์เสียแม่ไปอ่ะเดย์ไม่เคยโกรธหมอเลยนะไม่รู้เหมือนกันความรู้สึกตอนนั้นน่ะเดย์เห็นหมอกำลังช่วยแม่เดย์อย่างเต็มที่เลยเสียใจไหมมันก็เสียใจแต่ไม่เคยโกรธหรือโทษหมอคนนั้นเลยนะรู้สึกโชคดีมากกว่าอีกที่มีหมอยืนอยู่ข้างๆ
1: ขอบคุณมากนะครับคุณหมออาทิตยาโชคดีจังเลยที่ได้ยิน
0: เดย์ก็รู้สึกโชคดีเหมือนกันที่ได้เจอหมออีกทำให้เดย์จำความรู้สึกที่อยากเป็นหมอได้อีกครั้งอ่ะต่อจากนี้คงไม่ค่อยได้คุยกันแล้วเนาะ
1: ก็คงนะครับเพราะเดี๋ยวที่นี่ก็คงถูกปิดแล้วแหละ
0: ไม่ปิดหรอกมันจะยังอยู่
1: คุณรู้ได้ไงครับ
0: เอ้าฉันจะไม่รู้ได้ไงฉันมาจากอนาคต21ปีถัดมานะ
1: จริงด้วยครับ
0: หมอเอกวันนี้ที่นี่ได้เป็นแนวหน้าของการรักษาโรคระบาดเลยนะเดย์เชื่อว่าหมอจะรักษาโรงพยาบาลได้ถึงวันนี้แน่นอน
1: ติดโรคไลฟ์โฟลแล้วครับ
0: นิดนึงแล้วคุณไม่อยากรู้หน่อยเหรอว่าอนาคตของตัวเองอ่ะจะเป็นยังไง
1: ไม่ดีกว่าครับแค่ผมได้รู้ว่าผมสร้างอนาคตเอาไว้อะก็ดีมากๆแล้วครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณเหมือนกันนะหมออนวัต
1: ขอบคุณที่ช่วยกันยิงประตูนะครับ
3: เขตสุขภาพบ่าย2 โมงนะเข้าไปชี้แจงได้เลยไม่รู้จะแข็งแรงพอไหมแต่ว่าพร้อมนะ
1: พร้อมครับเราต้องพร้อม
4: ไว้ครับ
1: พี่กอล์ฟหายดีแล้วครับ
4: ผมได้ข่าวว่าที่นี่กำลังถูกปิดเหรอครับ
1: ไม่ต้องห่วงนะครับพวกเราจะสู้ครับ
4: ผมอยากไปด้วยครับถ้าพวกเขาได้ยินเสียงของพวกเราจริงๆอ่ะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะครับหมอ
1: เราจะรักษามันได้ที่เนี่ยจะสำคัญมากๆสักวันครับ

0: เดี๋ยวผมเตรียมอะไรไว้ให้ดีกว่า
1: เตรียมอะไรอ่ะ
0: รางวัลที่คุณหมออาทิตยาส่งคนกลับบ้านได้มากขนาดนี้ครับ
1: อะไรอ่ะคุณ
2: ผมไม่บอกหรอก
0: ปล่อยให้คุณมาตามหาเองนะ
1: เอ้าแล้วฉันจะหาเจอไหมเนี่ย
3: หนูเก็บมาฝากคุณหมอด้วยค่ะ

0: คุณผมยังอยู่ดีไหมครับเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะให้ลองไปหาไหมล่ะ
0: จริงๆลองดูก็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะจำคุณได้ไหมนะคุณหมออาจจะยาก

0: ฉันในวัยนั้นคงกำลังหลงทางกับทางเลือกในชีวิตในใจคงจะรู้ตัวว่าคงจะอยู่กับการเป็นหมอได้อีกไม่นานละแต่ถ้าอยากจะบอกอะไรสักอย่างกับเด็กคนนั้นก็อยากจะบอกว่าเก่งมากเลยที่ผ่านทุกเรื่องมาได้ทั้งที่หลายครั้งก็ดูยากเกินจะผ่านมาได้
1: คุณเพิ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเอง
2: ไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยจะเสียชีวิตอยู่แล้วเนี่ยทำไมถึงเลือกเรียนหมอวะแล้วใครมาบอกเนี่ยว่าเวลาเครียดให้ลองมาระบายกับโทรศัพท์ดูบ้าหรือเปล่าโอเคพิมแกต้องสู้พิมแกทำได้สู้หน่อยเว้ยอีกไม่กี่ปีเองทนหน่อยแค่นี้เองเอาดีๆ
1: ไหวไหมยังอยู่ไหมนะ
2: พี่เหรอเหนื่อยได้ไงเนี
3: ่
2: ย
3: แล้วหนูว่าชื่ออะไร
4: หนูชื่อพิมค่ะ
3: เป็นหมอเหนื่อยไหม
4: เหนื่อยสุดๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
5: ฮัลโหลแม่อยู่ไหนอ่ะ
6: หนูอยู่กลางสวนนะแม่เห็นไหม
0: ขอบคุณที่สู้อย่างเต็มที่เลยนะเดย์ไม่ว่าจะเลือกอะไรมันเป็นชีวิตของเดย์นะใครจะรู้จักตัวเลือกของเดได้ดีเท่าเดล่ะจริงไหมยินดีด้วยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตความฝันของเดก็ได้เป็นจริงเชื่ออะไรก็ทำสิ่งนั้นต่อไปนั่นแหละ
7: มาแล้วเนอะ
8: ทั้งหมดเนี้ยผมแค่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำแล้วมันดูไร้ประโยชน์ในสายตาคุณมันอาจจะสำคัญกับใครสักคนมากๆก็ได้นะครับไม่มีอะไรที่มันเปล่าประโยชน์หรอกครับเชื่อผมสิ
9: ท่านสินะก็ไม่มีอะไรเปล่าประโยชน์จริงๆนั่นแหละ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัย

ได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

0: การแต่งงานของลูกกับเอกระพีเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะลูกเพราะมันเป็นเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างตระกูลใหญ่สองตระกูลในพิษณุโลกนะแต่ลูกต้องเปลี่ยนแหวนมั่นเนี่ยให้เป็นงานแต่งงานให้เร็วที่สุดเพื่อที่ลูกจะได้มีโอกาสเข้าไปบริหารห้างทีนารัตน์ในอนาคต
1: ฟ้าคุณมาทำไม
2: ร้านส่งการแต่งงานมาให้เลือกหน่อยได้ฟ้าอยากให้คุณช่วยเลือกแต่ถ้าเอกยังทำธุระไม่เสร็จฟ้ารอได
0: ้ถึงการแต่งงานมันจะเป็นเรื่องธุรกิจนะลูกแต่มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีอำนาจต่อรองไม่อย่างนั้นนะลูกผู้หญิงอย่างเรามันจะไม่มีค่าอะไรในตระกูล
1: เราเลิกกันเถอะแต่งงานเพราะธุรกิจคุณไม่คิดว่าเป็นทุนแรกอ่ะลองถามใจตัวเองดีนะ
3: หนูขอโทษนะคะที่ทำให้ตระกูลต้องเสื่อมเสียหนูไม่อยากให้เด็กคนหนึ่งต้องเกิดมากับแม่ที่ไม่พร้อมหนูขอพังคนเดียวดีกว่าที่จะต้องให้ทางตระกูลต้องอับอาย
2: คุณจะพูดปลอบเกลื่อนไอ้เรื่องที่คุณทำในห้องเมื่อกี้แล้วก็
1: ผมพูดความจริงคุณไม่เห็นว่าผมเบื่อคุณมากแค่ไหน
2: พี่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกันจนเรามั่นกัน
1: คือถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆในชีวิตคุณแล้วกันนะคุณไม่ดีใจเหรอที่คุณเอาไปอวดคนอื่นได้นะว่าคุณเคยมั่นกับผม

0: ีนาระตระกูลคหบดีใหญ่แห่งพิษณุโลกผู้หญิงในตระกูลนี้ทุกคนล้วนเหมือนถูกต้องคำสาป
1: สนับสนุนรายการโดย
2: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: จากที่สอบปากคำเพื่อนในชั้นทุกคนให้การตรงกันว่าผู้ตายมักจะโดนนายหน้าน้ำกับเพื่อนกันแกล้งเป็นประจำมีการโพสต์คลิปประจานลงสื่อโซเชียลหลายครั้งวันนี้ก็มีไปดักทำร้าย
4: มึงเลิกแกล้งกูเถอะนะเว้ยกูไม่ไหวแล้วจริง
5: ๆถ้ากูไม่ได้แกล้งมึงเวลากูมาโรงเรียนกูจะมีความสุขกับอะไรวะ
6: จัดให้มันอีกสักชุด
5: ฉลองวันเกิดให้กูทุ่มกันด้วยกัน
3: หลักฐานของผู้ตายที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุผมว่าผู้ตายคงจะทนไม่ไหวนะครับเลยตัดสินใจทำแบบนี้
7: ผมถูกซ้อมจนทนไม่ไหว
8: แผลมันเจ็บมากขึ้นทุกวัน
7: ไอ้น้ำหน้าน้ำชินาระและพวกเพื่อนของมัน
8: คงเห็นผมเป็นของเล่นเห็นผมเป็นความสนุกของพวกมัน
7: ถ้าผมไม่ตายพวกมันคงไม่หยุด

0: แต่น้ำน้ำเขาเป็นเด็กดีนะคะ
1: ทุกคนก็พูดแบบนี้แหละครับลูกหลานของเราเป็นคนดีเสมอแม่ของคนที่ตายเขาก็บอกลูกเขาเป็นคนดีแต่ทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับเขาด้วย

0: แล้วตอนนี้เราทำยังไงได้บ้างครับ
1: ก็คงต้องรอให้ตำรวจสอบสวนให้เสร็จก่อนแล้วดูว่าน้องชายคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายมากน้อยแค่ไหนแต่ถึงจะต้องรับโทษพวกคุณก็คงจะจ้างทนายเก่งๆแพงๆ
2: ยังไม่ช่วยน้องชาย
1: ค
2: ุ
1: ณอยู่ดีคุกสมัยนี้ไม่ได้มีไว้ขังคนรวยคนจนก็ต้องตายฟรีกันต่อไปพวกคุณว่าไหมครับ
3: อ้วกไม่อยู่แล้ว
4: ป้าคะอาป้าต้องพักผ่อน
3: แล้วจะให้วันนอนอยู่ได้ยังไงเมื่อหลานวัวกำลังจะติดคุกอ่ะ
4: ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าทีบกับฟ้าเขาไปจัดการแล้ว
3: ไม่นะอ้วกไปจัดการเลย
5: อาป้าครับอาป้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเพราะว่าบ้านนี้เขาจัดการกันจนชินแล้วครับเพราะว่าไอ้น้ำน่ะอิงมีเรื่องบ่อยนี่ได้ข่าวว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนก็ชอบแกล้งเพื่อนบ่อยๆไม่ใช่หรอครับแจ
4: พูดอะไรมันระวังปาก
5: ผมน่ะเคยบอกแจแล้วนะแต่แจก็ทำเป็นไม่สนใจแล้วเป็นยังไงล่ะครับพอเรื่องมันมาเป็นแบบนี้ชื่อเสียงของวงตระกูลที่สั่งสมมาหลายสิบปีต้องมาพังหมดก็เพราะว่าแจเนี่ยสั่งสอนลูกไม่ดี
4: ไอ้ฉัน
3: เฮ้ยหยุดจะมาพูดเถียงกันข้ามหัวว่าไปมาอย่างเงี้ยเหรอแล้วจะหาว่าอ้วนตายไปพวกนี้คงไม่ฆ่ากันตายไปหมดแล้วไงแล้วแบบที่จะให้อ้วนไว้ใจให้พวกหรือมาดูแลตระกูลที่ว่าสร้างมากับมือได้ยังไง
4: หนูขอโทษค่ะ
3: จำไว้นะถ้าไอ้นานน้ำมาทำให้วงตระกูลต้องเสียหายไม่ว่าสมบัติหรืออะไรอะไรของอดทั้งหมดจะไม่มีวันให้ลื้อและลูกๆนั้นเข้ามาดูแลเป็นอันขาดเด็กคนเดียวทั้งลื้อยังดูแลไม่ได้แล้วทั้งตระกูลนี้มีปัญญาอะไรมาดูแลได
6: ้ผมให้เพื่อนที่กรุงเทพเนี่ยเขาติดต่อทนายความที่เก่งที่สุดมาแล้วนะวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะมาถึงพิษณุโลกแล้วส่วนเรื่องคลิปเนี่ยผมก็คุยกับเพื่อนของน้ำเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะลบคลิปแล้วก็กลุ่มแชทออกทั้งหมด
7: ผมคุยกับบก.ข่าวหลายที่แล้วนะครับไม่ให้เขาทำข่าวคุณหน้าน้ำเพราะเขาโอเคนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องเป็นสปอนเซอร์ให้เขายาวหน่อยครับ
8: เราแม่เด็ก
7: เราอาจจะต้องให้ค่าทำขวัญก้อนใหญ่หน่อยครับเพราะเขามีลูกชายคนเดียวก็น้องยังเรียนเก่งอีกด้วยแถมยังเป็นความหวังของครอบครัวครับ
8: เท่าไหร่ก็จ่ายให้มันจบๆไปเถอะนี่ฉันไม่คิดจริงๆนะว่าน้องชายที่ฉันเลี้ยงมากับมือมันจะเป็นคนแบบนี้อย่าบอกว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้ว
6: ผมเคยเห็นเขาแกล้งเด็กคนนี้ครั้งหนึ่งครับ

0: ผมเคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันครับแต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี
1: ้แล้วทำไมถึงไม่มีใครบอกฉันเลยสักคน
2: ก็เพราะว่าถ้าผมบอกไปคุณก็จะไม่เชื่อไงแล้วคุณก็จะโวยวายแบบนี้ไง
1: โอ๊ยฉันเลี้ยงน้องมายังไงฉันเลี้ยงน้องมายังไง
3: พักการเรียนไปก่อนเถอะรอให้เรื่องจบแล้วค่อยกลับไปเรียน
4: แล้วผมผิดอะไรขนาดตำรวจนี่แม่งยังทำอะไรผมไม่ได้เลยผมต้องกลัวอะไรกัน
1: แล้วแกไม่คิดหรอว่าคนอื่นเขาจะมองแกยังไง
4: ถ้าแจ๋มองผมเป็นไรฆาตกรเหรอ
5: ทุกคนที่นี่ไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเราไม่รู
4: ้ถ้าแม่งจะมีใครสักคนที่ผิดอ่ะก็เป็นไอ้พลนั่นแหละที่แม่งโคตรอ่อนแอเลยจะตายทันทีนี่แม่งยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้
3: ทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะฉันไม่ได้เลี้ยงแกให้เป็นคนแบบนี้นะ
1: แค่นี้น้องก็รู้สึกแย่แล้วแม
3: ่ให้ท้ายกันอย่างนี้ไงมันถึงไม่รู้ว่าตัวมันทำอะไรผิด
0: แม่ผมไม่ได้ดื้อนะผมจะไม่มีวันยอมทิ้งชีวิตตัวเองในสิ่งที่ผมไม่ผิดอีกแค่เทอมเดียวผมเรียนจบแล้วผมไม่อยากเสียเวลากับแค่คนตายคนเดียวเอง
6: จริงๆที่น้ำพูดก็ถูกนะแม่ถ้าเรายิ่งหลบก็เหมือนว่าเรายิ่งยอมรับความผิดสู้เราออกไปพิสูจน์ให้ทุกคนรู้เลยดีกว่าว่าเราไม่ได้ผิดเราต้องอย่ายอมตกเป็นเหยื่ออีกคน
7: เห็นไหม
8: แกแน่ใจเหรอแกจะไหว
4: แค่นี้เองสบายอยู่แล้ว
9: เชี่ยเลย

0: โยนมันออกไปดิ
1: ยานยานขี้ยายานยานยายากูยากูร้องยายาคุณทำมือแล้วกูก็ร้องยานยานเชื่อกูหน่อยกูหน่อยกูหน่อย
2: มึงทำอะไรไว้แก่โคตรมึงก็ต้องโดนแบบเดียวกัน
1: กูร้อนกูร้อนกูสำนึกแล้วกูสำนึกแล้วปล่อยกูเลยกูสำนึกแล้วกูสำนึกแล้ว
3: เฮ้ยไอ้น้ำฉี่แตกว่ะ
4: เฮ้ยยิงด้วย
3: น้ำฉี่แตกเลยเนี่ยไม่ไหวปะวะไม่ไหวปะ
5: ตอนนี้หน้าน้ำอีไปอยู่เมืองนอกแล้วใช่ไหม
6: ครับเพราะไปโรงเรียนได้ไม่ถึงวันก็ต้องให้คนไปรับแล้วก็ไม่กล้าไปเรียนอีกเห็นพี่ทีพกับฟ้าเขากำลังหาที่เรียนได้อยู่ครับ
5: ก็หวังว่ามันคงจะไม่ไปสร้างปัญหาที่โน่นอีกนะ
6: คงไม่แล้วครับฟ้ากับแจพันเขาคงไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก
5: ก็ลองทำอีกสิจะตัดรอดจากทีดาราเลย
6: แล้ววันนี้อาปาจะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไหมครับ
5: หรือไปทำแทนวัวแล้วกัน
6: แต่ปกติประชุมฟ้าเขาจะเป็นคน
5: วัวสั่งให้ลือทำลือก็ทำนี่นี่คือคำสั่ง
7: นายอ่ะให้คุณตังเข้าประชุมแทนอีกแล้วนะ
8: งั้นเป็นไปได้ไหมว่าคนที่นายเลือกอ่ะคือคุณตัง
9: นานวันแซยิดนายคงโกรธมากจริงๆอ่ะ
8: แต่ก็น่าสงสารคุณฟ้าเนาะอุตส่าห์ตั้งใจทำงานมาตั้งหลายปีอ่ะแต่ก็ต้องมาตกม้าตายเพราะว่าน้องชายตัวเองแท้ๆอ่ะ

0: นี่ครับป้ารายชื่อผู้ถือหุ้นเก่าแก่ตั้งแต่เปิดห้างมาครับผมหามาให้แล้วครับ
1: ลองศึกษาพวกเขาแล้วทำความเข้าใจกับพวกเขาให้ดีเขาคือพันธมิตรที่ดีที่คอยจะช่วยเหลือเราคนที่จะใหญ่กว่าคนอื่นต้องกว้างขวางและต้องรู้จักกับคนที่จะทำประโยชน์ให้เราได้ถ้าได้ขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดของทีนาราแล้วสิ่งแรกที่ลึกจะทำคืออะไร
0: ผมอยากปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานครับทั้งเรื่องค่าจ้างค่ารักษาพยาบาลรวมถึงสวัสดิการในด้านอื่นๆให้ดีขึ้น

0: ้าอยากจะพัฒนาระบบสมาชิกของห้างในรูปแบบออนไลน์ค่ะคุณเราจะสามารถเก็บและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าได้เอาไปใช้ออกแบบแคมเปญได้อย่างตอบโจทย์แล้วก็ตรงจุดเฉพาะกลุ่มได้มากยิ่งขึ้นยอดขายก็จะถูกเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่เราไม่ต้องหวังพึ่งพาเรื่องการลดราคาเพียงอย่างเดียวค่ะ
1: แต่ผมมองว่าเรายังสามารถใช้กลยุทธ์เดิมที่เคยได้ผลและปรับให้มันดีขึ้นนะครับเพราะเรามีข้อมูลของลูกค้าที่ศึกษามาอย่างรอบด้านผมว่าสิ่งนี้น่าจะช่วยทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้กับทีนาระนะครับ
2: ผมก็คิดอย่างนั้นนี่คือวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำ
3: แต่ว่าการตลาดที่ตังนำเสนอนะก็เหมือนเขาไม่ได้คิดอะไรใหม่เลยนะคะอาปา
2: พวกเลือกคิดอะไรที่มันยุ่งยากแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะได้ผลยังไงบ้างแต่สิ่งที่ตังเขาคิดนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และมันได้ผลอยู่แล้ว
0: ชูตังไม่ได้คิดอะไรใหม่เลยนะคะทำไมอากงลำเอียงขนาดนี้ อาปา
2: อย่ามาพูดจาก้าวร้าวกับอ้วนจำเอาไว้ด้วยพวกผู้หญิงอย่างลือไม่มีวันที่จะรู้เรื่องธุรกิจได้มากกว่าผู้ชาย
3: แม่ก็เคยโดนอะไรแบบฟ้ามาก่อนแม่เคยพยายามเสนอไอเดียนะที่จะต้องทำงานหนักให้หนักกว่าผู้ชายทุกคนแต่สิ่งที่ได้คือเสียงหัวเราะเยาะเขาบอกว่าเกิดเป็นผู้หญิงไม่ควรมายุ่งเรื่องที่ผู้ชายเขาทำกันแม่ถึงอยากให้ลูกแข็งแกร่งเอาไว้อย่าให้ใครมาดูถูกเราได้ว่าเราเกิดเป็นผู้หญิงแล้วเราทำอะไรไม่ได้ลูกจะต้องได้ครอบครองทุกอย่างในทีนาระจะไม่มีใครมาทำกับลูกเหมือนที่เขาเคยทำกับแม่จำไว้นะลูก
0: หนูต้องทำยังไงคะแม่ถึงจะพิสูจน์ว่าหนูมีคุณค่าจริง
3: ๆบนโต๊ะธุรกิจเนี่ยเราจะไม่พิสูจน์กันด้วยคุณค่าแต่เราพิสูจน์กันด้วยอำนาจหนูอยากให้พวกเขาเชื่อหรืออยากจะให้เขากลัวจะไม่กล้ามาดูถูกเรา
0: หนูอยากให้พวกเขากลัว
3: ใช่เพราะความกลัวมันจะทำให้คนเชื่อฟังมากกว่าความรักจำไว้นะลูกอย่าเสียเวลารอความหวังหรือความเมตตาคนรอบตัวลูกมันเหมือนหมากบนกระดานถ้ามีประโยชน์ใช้มันแต่ถ้าไม่มีทิ้งมันไปซะ
0: ถ้าอย่างนั้นหนูจะไม่อ้อนวอนให้ใครมายอมรับหนูอีกหนูจะทำให้ทุกคนต้องกลัวที่จะเสียหนูไปหนูยังไม่ยอมแพ้นะแม่ถ้าอากงยังไม่แต่งตั้งใครอย่างเป็นทางการหนูก็ยังมีสิทธิ์และหนูจะเอาทุกคำที่แม่สอนมาทำให้ผู้หญิงอย่างเราได้โอกาสนะ

0: ้าไปทำอะไรมาทำไมตัวเปียกขนาดนี
1: ้อากงฟังหนูถ้าหนูได้เป็นผู้บริหารสูงสุดของห้างทีนาระสิ่งแรกที่หนูจะทำคือบดขยี้ให้ห้างสันมันกลายเป็นห้างหางแถวและถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้เป็นหนูจะทำสิ่งนั้นต่อเพราะมันจะไม่มีห้างไหนในพิษณุโลกมาใหญ่เท่ากับทีนาระได้

0: นี่แกไปทำอะไรไว้ฮะ
1: ทำไมแม
0: ่ก็อากุงทุมเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นผู้บริหารและญาติที่เกี่ยวข้องกับทีนาระกรุ๊ปทุกคนอากุงทุมบอกว่าท่านตัดสินใจได้แล้วว่าจะให้ใครขึ้นบริหารห้างแทนท่าน
2: ว่าขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้แล้วว่าคิดว่าพวกนี้คงจะรู้แล้วนะว่าเรื่องสำคัญที่จะประกาศให้ทุกคนได้รู้มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน
0: อปาแน่ใจนะคะว่าได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้วถึงแม้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะร้ายแรงแต่มันก็ไม่ได้มีส่วนที่จะชี้นำให้ศักยภาพของใครบางคนเนี่ยน้อยลงไป
3: แม่อปายังไม่ทำประกาศเลยแจ๋ก็รีบออกตัวแทนลูกสาวเลยนะครับ
2: จ้าพ่อถ้าอย่างนั้นทำแบบนี้มีใครอยากจะพูดอะไรไหมหรือว่าใครมีอะไรอยากจะแก้ตัวไหมชั่วชีวิตของอ้วนเนี่ยมีอะไรที่ต้องเรียนรู้มากมายนั่นก็คือทุกวิกฤตที่ลำบากยากเย็นก็มักจะสร้างโอกาสที่ดีเสมอทั้งก่อนหน้านี้ว่าได้เห็นการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดของฟากฟ้าที่สามารถช่วยปกป้องห้างทีนาระของเรารวมไปถึงตระกูลของเราเอาไว้ได
4: ้ฟ้าไม่ได้จัดการเรื่องนั้นคนเดียวหรอกค่ะฟ้าเองมีทีมสนับสนุนที่ดีมีคอนเนคชั่นที่ยอดเยี่ยมเลยสามารถทำให้ฟ้าแก้ไขปัญหาแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ค่ะกุ้ง
2: นั่นแหละสำคัญการที่จะเป็นผู้บริหารเราจะต้องมีคนคอยช่วยเหลือเราเป็นแขนขาตาหูและเป็นปากให้กับเราอีกสิ่งหนึ่งตังและทีมสามารถเซ็นสัญญาในการทำสวนน้ำได้สำเร็จเรียบร้อยโดยไม่ทำให้เราต้องเสียเปรียบห้างสันเหมือนกัน
5: เพราะผมก็มีทีมที่ดีคอยช่วยเหลือครับ
2: นั่นละการที่เรามีคนเก่งอยู่สองคนที่เข้าใจและสามารถทำงานเป็นทีมด้วยกันได้เป็นอย่างดีอ้วก็อยากจะตั้งคนที่จะมาดูแลห้างจีนาร่าต่อจากอ้วแต่คนคนนั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่เหมือนอ้วและจะต้องเป็นคนที่นำพาจีนาร่าให้อยู่เหนือคู่แข่งตลอดกาล

0: ฟ้าฝ่าพวกขอมอบตำแหน่งดูแลห้างทีนรกแทนพวกแล้วอย่าทำให้พวกผิดหวัง
1: ข้ากุ้ง

0: ฟ้าฟ้าทำสำเร็จแล้วเก่งมากลูกลูกแม่เก่งมาก
1: หนูปล่อยให้ลูกสาวถูกมองข้ามไม่ได้จริงๆผลงานพวกนี้ค่ะเป็นผลงานการบริหารงานของฟ้าทั้งหมดฟ้าเป็นคนมีความสามารถแล้วก็ทุ่มเทให้กับห้างทีนาระมากกว่าทุกคนนะ
2: คือพูดแบบนี้ลึกๆจะบอกว่าฟ้าน่ะดีกว่าลูกและหลานคนอื่นของอ้วน
1: หนูไม่อยากให้อาป่ามองข้ามเพียงเพราะอีเป็นผู้หญิง
2: ตังก็ช่วยอยู่เหมือนกัน
1: แต่ตังก็ยังไม่มีผลงาน

0: ชัดเจนแล้วก็ยังขาดความเป็นผู้นำอีกมากฟ้านี่แหละค่ะที่ทำให้ห้างเติบโตได้จริงถ้าอปาอยากจะมอบมรดกนี้ให้กับใครหนูเชื่อว่าตัวเลขเหล่านี้มันจะเป็นคำตอบได้ดีว่าฟ้าจะไม่ทำให้ทรัพย์สมบัติของตระกูลสูญหายและถ้าอปาอยากจะหาผู้ที่สืบทอดห้างทีนาระหนูก็ว่าฟ้านี่แหละที่จะเป็นคนที่รักษาและต่อยอดให้ห้างทีนาระเจริญก้าวหน้าต่อไปได้นะคะ
1: หนูทำได้ดีที่สุดแล้วในฐานะแม
0: ่ขอบคุณค่ะแม่

0: ใครได้มันไม่สำคัญหรอก
1: อโศกก็ทำงานหนักแล้วก็เก่งไม่แพ้แต่ฟ้านะ
2: แล้วอีกอย่างนึงนะอโศกก็เป็นอาแล้วก็เป็นลูกชายกรุงทุมด้วยมันก็ควรจะต้องได้กิจการต่อจากพ่อไม่ใช่ให้พ่อไปยกให้หลาน
3: อาปาเขาคงคิดมาดีแล้วแหละถึงได้ตัดสินใจแบบนั้นนะ
2: ถามจริงเหรออ
1: โศกไม่เสียใจบ้างหรอ
0: ไอ้ตำแหน่งนั่นสำหรับสุขแล้วอะมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตหรอกขอแค่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกที่ชรามีเมียที่ใจดี
3: แค่นี้สุขก็พอใจแล้ว
2: แต่ภาพไม่ยอมภาพจะช่วยอสุขแย่งตำแหน่งจากยีแจฟ้า
1: ไม่ได
0: ้นี่แกไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะ
2: ต้องขนาดนั้นแหละอสุขจำไม่ได้หรอว่ายีแจฟ้าเนี่ยเขารังเกียจแล้วก็เหยียดที่เราเป็นลูกเมียน้อยขนาดไหนเราก็ต้องทำให้นางเห็นดิว่าลูกเมียน้อยเนี่ยแหละ
1: ที่จะขึ้นไปอยู่เหนือนางเป็นหัวหน้านางแล้วนางก็ต้องก้มหัวให้พวกเราด้วย
0: แกนี่มันแค้นฝังร่างเหมือนกันนะเนี่ยฮะไม่กลับมาแย่งเองล่ะ
2: เออจะว่าไปก็ดีเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอสุกก็ต้องช่วยภาพ
1: ภาพจะเป็นผู้บริหารของ
2: ห้างทีนาระแทนแจฟ้าแต่ว่าจะต้องรออีกสองสามปีนะ
0: สองสามปีเลยเหรอกลับมาเลยสิเนี่ยกลับมาเลย
2: ก็มันก็ต้องเรียนให้จบแล้วก็ทำงานให้มันเก่งๆ
1: หาประสบการณ์การทำงานก่อนไงแจมันจะได้กลัว
0: แกนี่มันช่างวางแผนจริงๆเลย
1: ก็คนอย่างภาพวาดเนี่ยนะ
2: อยากได้อะไรก็ต้องได้ยิ่งเป็นของที่แจมันหวงอ่ะภาพก็ยิ่งอยากได้แล้วก็ต้องเอามาให้ได้ด้วย
0: งั้นก็เชิญแกไปเป็นนางมารร้ายของแกเองเลยเดี๋ยวสุขขอเป็นพระเอกโอเค
2: อสุขเนี่ยนะเป็นพระเอก
4: 你这个人真是有眼无珠งงงงแล้วสิบอกแล้วให้เรียนจีนไม่เชื่อไปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวสุขต้องทำงานละบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
5: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
6: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
7: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่าง

0: ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping

0: บินลูกดูเพื่อนๆดูเพื่อนๆมีใครบ้างเพื่อนๆวันนี้มีใครบ้าง
1: บินไปลูกบินบินหลบซ้ายเจอเพื่อนๆด้วยหลบแล้วปุ๊ชิ
2: คุณพ่อคะวันนี้เราเจอกันกี่โมงดีคะ
3: ตอนบ่ายเนาะอยากกินเลยไหม
2: ซื้อกันฝ่ายมาฝากหนูได้นะคะ
3: ได
1: ้ชูสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ปึ๊บปึ้ม
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับลูก
3: สวัสดีครับ
2: งั้นน้องเล่นพาน้องอุ่นขึ้นโรงเรียนกันนะคะคุณพี
5: ่ได้เลยลูก
4: น้องอุ่นด้วยนะ
2: ค่ะเจอกันตอนบ่ายนะคะคุณพ่อขา
3: ครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบายค่ะ
5: บ๊ายบาย
1: น้องอุ่นกระเป๋าลูกมานี่เลยลูกมา
4: ลืมกระเป๋าได้ไหมล้างว่ะ
1: นายลูก
3: ไปดีๆนะครับเอ้าหนูว่าคุณฟ้าจะมาด้วยนะครับเพราะว่ามีงานวันแม่ตอนเช้า
5: คุณเป็นเลขานะครับน่าจะรู้ดีกว่าผมอีก
3: ผมเคลียร์ตารางงานให้แล้วนะครับ
5: ไม่เป็นไรหรอกครับให้เขาทำงานไปเถอะงั้นเดี๋ยวเจอกันช่วงกิจกรรมนะครับคุณพ่อ
3: ผมมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอนะครับ
5: คุณพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าชวนลูกทำอะไรแผลงๆอีกแล้วใช่ไหม
3: รอดูดีกว่าครับ
5: โอเคเจอกันครับ
3: เจอกันครับ

0: งจอดไหมวะโอ้ยฉันรู้นะว่าแกคิดถึงบ้านมากอะแต่ฝุ่น PM 2.5 ประเทศไทยยังโหดเพราะฉะนั้นแกเลิกทำเท่แล้วลงมาค่ะ
1: ช็อตฟิวกูอีกแล้ว
0: โอ้ยฉันกำลังกินกับบ้านเกิดอยู่เลย
1: อินมากแล้วมึงแอบกลับมาทำไมเดือดร้อนฉันต้องขับรถไปรับแกอีกเนี่ย
0: ที่ฉันกลับมาเนี่ยเพราะว่าฉันจะมาทวงเอาทุกอย่างที่เป็นของอสุกฉันคืน
1: มึงดูละครมากไปปะเนี่ย
0: อยากกินอะไรแซ่บๆปะแก
2: สมมติ
3: มึงนี่ก็ไม่เจียมเลยนะกินแต่นมเนยมาตั้งกี่ปีสั่งเข้าไปได้เผ็ดระดับนรกแตก
2: ก็คนมันอยากนี่ว่าแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวไปกินเดสเซอร์ตต่อกันได้ปะ
3: อุ๊ยไม่ได้จ้ะกูมีคนมีงานเนอะแล้วมึงอ่ะก็กลับโรงแรมได้แล้วมาเดินเตร่ๆอวดชวนไปแถวเนี้ยเดี๋ยวอาปาอาแม่อากุ้งทุ่งอโผอะไรของแกมาเจอแผนเซอร์ไพรส์แตกพอดีอ่ะ
2: โอ้ยป่านเนี้ยเขาอยู่ห้างกันหมดแล้วจ้าฉันขอเดินเล่นต่ออีกหน่อยสิเอางี้มั้ยเดี๋ยวฉันกลับโรงแรมเองก็ได้มึงไปดรอปกระเป๋าให้หน่อยได้ป่ะ
3: มีอะไรที่คุณภาพวาดขอแล้วกูทำให้ไม่ได้บ้างคะ

0: เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนี่ย
1: คุณนี่คุณดุด

0: ุณใจเย็นก่อนนะยิ่งคุณก้าวเท้าเนี่ยงานผมยิ่งพังคุณเขย่าไปก่อนโอเค
1: ขอโทษด้วยนะคะ
0: ผมขอโทษเหมือนกันนะครับ
1: ยกเลิกกิจกรรมวันแม่อย่าสร้างบาดแผลให้กับเด็กๆนี่คุณพยายามจะยกเลิกกิจกรรมวันแม่อะค่ะ
0: ผมคิดว่ากิจกรรมนี้มันสร้างบาดแผลให้กับหลายคนโดยเฉพาะเด็กที่ไม่มีแม่แล้วก็แม่ที่ไม่พร้อมที่จะมากิจกรรมอะไรแบบนี้
1: แสดงว่าคุณไม่คิดว่าการเป็นแม่เป็นภารกิจที่สำคัญแล้วคุณไม่คิดว่าคนที่เป็นแม่จะต้องเสียสละให้ลูกเหรอคะ
0: ผมคิดว่าการมีลูกไม่ใช่ภารกิจเพราะว่าแม่ก็ต้องมีชีวิตของตัวเอง
1: แล้วคุณคิดว่าคนที่เขาไม่อยากเป็นแม่เขาผิดไหมคะ
0: ผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในแบบของตัวเองนะแต่แบบนั้นเนี่ยต้องไม่ทำร้ายคนอื่นซึ่งความเป็นแม่ก็เหมือนกันถ้าแม่คนไหนไม่พร้อมที่จะมีลูกเนี่ยก็ไม่ควรฝืนรับหน้าที่นั้นนะเพราะว่าเมื่อเป็นแม่แล้วจะต้องเป็นแม่ไปตลอดชีวิตผมคิดว่าอย่างนั้นนะ
2: หนูกำลังจะทำสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยหนูยังเด็กหนูยังอยากเรียนหนังสือแล้วถ้าเกิดว่าหนูฝืนมีน้องต่อหนูจะเป็นแม่ที่ดีไม่ได้หนูไม่อยากให้เด็กคนหนึ่งต้องเกิดมากับแม่ที่ไม่พร้อมหนูรู้นะคะว่านี่มันบาปมากแต่ถ้าเกิดว่าหนูไม่ทำอนาคตของหนูและชื่อเสียงของครอบครัวก็จะพังไปด้วยหนูขอพังคนเดียวดีกว่าที่จะต้องให้ทางตระกูลต้องอับอาย
0: คุณ
1: คะ
0: เป็นไรหรือเปล่า
1: แต่ฉันรู้สึกว่ากิจกรรมนี้มันมีมานานแล้วนี่ตั้งแต่สมัยฉันเด็กๆอ่ะ
0: ก็กิจกรรมที่มีมานานแล้วก็ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปนะครับ
1: คุณก็เลยอยากยกเลิก
0: ผมก็แค่อยากหากิจกรรมอะไรที่มันสนุกกว่าการที่จะต้องมานั่งกราบพร้อมกันอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากสนับสนุนโรงเรียนที่มีแนวคิดที่ว่ารักแม่ทุกวันดีกว่าการที่รักแม่เฉพาะวันแม่วันเดียวอะไรเงี้ย
1: ถ้างั้นเดียวค่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณเอง
0: หึคุณจะช่วยผมเหรอ
1: ใช่สิคะแล้วคุณจะทำคนเดียวไหวได้ไงดูป้ายตรงนี้ตั้งแยะถือหมดหรอ
3: นักเล่นมาแล้วค่ะคุณพ่อ
0: เอาเนี่ยบ้าง
3: นี่ใครอ่ะทำไมสวยจัง
0: อันนี้ลูกผมครับ
1: หนูก็น่ารักมากเลยเทสดีด้วยนะเนี่ยนะชื่อนวาดวาสนายินดีที่ได้รู้จักค่ะ
3: หนูชื่อเด้งเป็นลูกคนนอนค่ะกิ๊กพ่อเหรอจะชวนมานี่ค่ะ
0: ไม่ใช่
1: โอ้ยไปกันใหญ่แล้วเอาเป็นว่าวันนี้นะมาช่วยพ่อของหนูประท้วงกิจกรรมวันแม
3: ่เลิศมากค่ะคุณน้าเรามารวมพลังกันค่ะน้องเด้ง
4: พ่อนน
1: ท์นาวัด
3: รวมพลัง
1: สู้สู้ค่ะ
0: เนี่ยสนุกไว้วันนี้
3: สนุกค่ะ
0: หิวไหม
3: หิวค่ะ
5: ยกเลิกกิจกรรมวันแม่อ
3: ย่าทำแบบนี้
6: เก้าอี้เปล่าไม่ใช่แม่ไม่ควรไหว
5: ้เรามายกเลิกกิจกรร
6: มเก้าอี้เปล่าไม่ควรไหว้อ
3: ย่าสร้างบาดแผลให้เด็กๆนะคะ
6: ไม่ควรให้เด็กๆต้องมาว่าเก้าอี้เปล่านะครับทุกคน
1: ยกเลิกกิจกรรมวันแม่กันเถอะค่ะ
7: ว่าแล้วว่าคุณต้องมาเล่นประท้วงแบบนี้เนี่ยไม่อยากเล่นบทคุณแม่หรอครับคุณพ่อเลี้ยงเดียว
0: รับบทคุณแม่นี่ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าผมอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า
3: เราต้องเปลี่ยนค่ะ
7: ล่ะครับ
3: ค่ะ

0: แต่วันนี้พิเศษนี่มีคนช่วยด้วย
1: อ๋อคุณรู้จักเมื่อกี้ครับ
0: เหรอ
1: แต่อย่างน้อยก็มีคนที่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทําเพิ่มมา1คนนะครับ
0: อย่าไปเชื่ออะไรเค้ามากนะครับเค้าดูหน้าตาดีแบบนี้เนี่ยหลายอยู่นะ
2: หลายยังไงล่ะคะ
0: คือผมล้อเล่นนะครับความจริงแล้วผมก็เห็นด้วยกับเค้าครับแต่ไม่กล้าที่จะประท้วงอ่ะครับภรรยาของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟก็เลยไม่กล้าครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
3: ขอบคุณยังไงลูกขอบคุณ
0: ดีมากลูกไปแล้วนะครับ
1: ลาเพื่อน
0: เจอกันนะครับสวัสดีครับลูกจ้ะจ้ะลูกป่ะนี่นี่ลูก
1: คุณแพ้ฝุ่นนะครับเนี่ยปิดสมิธเลยไหวนะครับ
2: โอเคค่ะต่อกันนี้ไหมคะ
1: ครับ
4: อย่ารักแม่แค่วันเดียวนะคะ
5: ร้านนี้จะบอกให้ว่ามันเป็นร้านลับนะคุณเมื่อก่อนฉันกับเพื่อนๆชอบมากินเค้กที่นี่หลังเลิกเรียน10ปีผ่านไปไม่น่าเชื่อว่าเป็นร้านที่กลายเป็นคนชอบมาเช็คอินไปแล้วอะ
6: ทำไมถึงเป็นร้านลับนะคะ
5: ก็เพราะว่าเมื่อก่อนนะวาดกับเพื่อนๆอะชอบมาอ่อยผู้ชายโรงเรียนอื่นที่นี่ไง
6: ติดมามากเลยค่ะ
4: ใช่ไหม
7: ใช่แล้วสับดิบจินใหม่พอไม่ออกแล้ว
5: เธอก็โกรธเหมือนกันนะจ๊ะ
7: แก่ไงไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี
6: ้คุณนาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเหรอคะ
5: ใช่จ้ะจริงๆแล้วตอนนั้นอยู่เมืองนอกเนี่ยนะก็เรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยนะ
6: ทำไมกลับมาคะที่นั่นไม่สนุกแล้วหรอ
5: ที่ไหนก็ไม่สนุกแล้วก็มีความสุขทั้งบ้านแล้วล่ะ
7: แล้วนี่คุณกลับมาเยี่ยมญาติหรือว่าคุณมาอยู่ถาวรเลย
5: ฉันก็กะว่าจะกลับไปอยู่ถาวรนะคะแล้วก็จะหางานทำที่นี่ด้วย
7: แล้วคุณได้เล็งไว้ไหมครับว่าทำที่ไหน
5: จริงๆก็ยังอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณนนท์มีที่ไหนแนะนำก็ไลน์มาบอกได้นะคะ
7: แล้วผมจะไลน์บอกคุณยังไงครับผมไม่มีไลน์คุณ
6: เทศกาลสิคะ
5: โอเคโอเคโอเคไหนทักไปแล้วนะจ๊ะ
6: นี่ค่ะตอบแล้วและน้องแม่งจะนาชมคุณนะคุยนะคะน้องแม่งชอบนาวาดจัง
5: โอ้ยนาวาดก็ชอบน้องแม่งค่ะเอาไว้เดี๋ยวเราแชทคุยกันนะ
6: ค่ะ
5: มากินเค้กดีกว่าเดี๋ยวนาวาดจะได้กินเค้กด้วยร้านนี้นาวาดบอกเลยว่าอร่อยมาก
6: นี่ค่ะพ่ออ
7: ืม
5: เป็นไงคะสิกมากมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
6: น้องแม่งมิกซ์เซลโลค่ะ
5: ก็โหเลิศมากค่ะอะให้รางวัลค่ะมาก
7: นี่คุณแน่ใจนะว่าไม่ให้ผมไปส่งที่โรงแรม
5: มันคนละทางกันนะคุณฉันอยากจะเดินเล่นซึมซับบรรยากาศต่ออีกสักหน่อยอะ
6: แล้วเราจะได้เจอกันอีกใช่ไหมคะ
5: ได้เจอสิจ๋าเอางี้ไหมมีอะไรก็ไลน์มาโอเคปะ
8: พรุ่งนี้คุณน้ำมาดูน้องเล่นชกมวยนะคะ
5: น้องเล่นเรียนชกมวยด้วยเหร
7: อเขาโดนเพื่อนผู้ชายแกล้งบ่อยครับก็เลยให้เรียนป้องกันตัวเองไว
6: ้น้องแม่งอยากได้กำลังใจคุณน้ำมาเชียร์น้องแม่งนะคะ
5: โอ้ยจะเชียร์ดีไหมนะเดี๋ยวขอคิดดูก่อน
6: เย
7: ้ขอบคุณนะครับ
5: ยินดีค่ะ
7: วิทย์จ่ายข้าวหรือเปล่าเนี่ยมีตั้งมี
5: ดูสิ
7: ฮัลโหลครับคุณฟ้าไฟล์งานที่คุณต้องการนี่ผมส่งไปในเมลนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคุณฟ้าลองเช็คไลน์ดูนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ไปในไลน์ทีนึงอะไรนะครับตอนนี้เลยเหรอครับได้ครับผมขอตัวก่อนนะครับพอดีว่างานเข้าผมเต็มๆเลยพรุ่งนี้เจอกันนะครับ
5: ได้เลยค่ะ

0: พ่อแชร์โลให้นะคะ
1: ได้สิจ้างั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะ
2: ค่ะพร้อมที่นึงพร้อมที่นึง
0: บ๊ายบายค่ะ
1: บ๊ายบายค่ะ
3: เจอกันนะครับ
1: เจอกันค่ะ
3: ไป

0: นั้นมากินข้าวก็ไม่ใช่ว่าก้มหน้าก้มตากินข้าวอย่างเดียวนะคะ
1: ช่วงนี้คุณเป็นไงบ้าง
0: ยูดาว่าจะลงไปดูแฟชั่นวีคที่กรุงเทพสัก 3-4 วันนะคะตังไปด้วยกันไหมคะ
1: คือช่วงนี้ผมงานยุ่ง
0: คุณก็ยุ่งแบบนี้ตลอดอ่ะไม่เคยมีเวลาให้ยูดาบ้างเลยบางทียูดาก็ลืมไปแล้วนะคะว่าเราเป็นคู่มั่นกัน
1: ผมขอโทษแต่ช่วงนี้ผมงานยุ่งจริง
0: ๆถ้างานที่ห้างมันยุ่งมากคุณก็ลาออกมาทำงานกับปายูดาไหมคะยูดาเชื่อว่าปาต้องให้ตำแหน่งคุณสูงกว่าที่ห้างทีนาระแน่นอน
1: เราอยากคุยเรื่องนี้ได้ไหม
0: ได้ค่ะถ้างั้นต้องมาเปลี่ยนเรื่องกันเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันคะยูดามั่นเป็นคนแรกของกลุ่มจนตอนนี้เพื่อนแต่งงานมีลูกกันไปหมดแล้วปังคิดว่ายูดาต้องรู้สึกไง
1: ผมขอโทษ
0: ขอโทษพูดอย่างอื่นเป็นบ้างปะ
1: ผมขอโทษ
0: นี่คุณซื่อบื้อหรือยูดาคาดหวังกับคุณมากเกินไปคะเนี่ย
1: คุณทั้งสองอย่างเลยครับ
0: ปังถ้าคุณคิดจะทำตัวหน้าเบื่ออย่างเงี้ยยูดาว่าเราแยกย้ายกลับไปกินข้าวที่บ้านดีกว่าค่ะขอตัวนะคะ
1: เดี๋ยวคุณ
0: ไม่รับคำขอโทษแล้วค่ะ

ถึงคุณจะซื่อบื้อแต่ยุดายอมรับว่าเทสในการเลือกของให้ผู้หญิงของคุณอะเลิศมากขอบคุณนะคะยุดาหายโกรธแล้วรอกินข้าวต่อดีกว่าค่ะ

0: คุณทำอะไรเนี่ย
1: ทำไมอ่ะคนเป็นคู่มั่นกันจะมีอะไรกันเนี่ยมันต้องอะไรยังไงด้วยหรอคะอย่ามาอินโนเซนต์หน่อยเลย
0: เดี๋ยวสิคุณ
1: ตังเราทำท่าทีเหมือนเราไม่เคยมีอะไรกันสักทีเถอะถ้าคุณเป็นคู่มั่นที่ดีให้กับยูดาไม่ได้คุณก็ควรจะเป็นเซ็กพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับยูดาป่ะ
0: แต่ผมไม่มีอารมณ์
1: ก็กำลังทำให้มีอยู่นี่ไง
0: ผมต้องรีบกลับไปเคลียร์งานพรุ่งนี้เช้ามีประชุม
1: คุณก็ปล่อยให้หลานสาวคุณจัดการไปสิคะไม่เห็นต้องไม่สนใจเลยยูดาคิดถึงคุณนะคะคุณปล่อยให้ยูดาเหงาคนเดียวมันหนักเกินไปแล้วนะ
2: ผมรักคุณ
0: ผมขอโทษแต่วันนี้ผมไม่สะดวกจริง
1: จะเอากันมันจะต้องสะดวกด้วยเหรออย่ามาเรื่องมากหน่อยเลย
0: คุณพอสักทีได้ไหม

0: ฉันเจอคุณเทียนว่าที่พ่อตาแกเข้ามาถามฉันว่าเมื่อไหร่แกจะแต่งงานกับลูกสาวพ่อสักทีมั่นกันมาตั้งนานแล้ว
1: ผมยังไม่พร้อมครับ
0: มั่นกันมาตั้ง4ปีเนี่ยเหรอแกต้องการพร้อมอะไรอีกเงินทองแกก็มีเหลือเฟือแล้วหน้าที่การงานก็มั่นคง
1: ต้องการเวลาผมกับดาเรายังรู้จักกันไม่มากพอ
0: แกรู้ใช่ไหมว่าการแต่งงานของแกกับยุทธิดาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความรักมันเป็นเรื่องธุรกิจล้วนๆแล้วถ้าแกอยากจะให้โปรเจกต์สวนน้ำแกราบรื่นแล้วก็เราจำเป็นต้องพึ่งพาครับแกคงไม่ต้องการให้คอนเนคชั่นดีๆอย่างนี้ไปอยู่ที่มือคนอื่นหรอกใช่ไหม

0: ติดพลาด
1: เลี้ยงลูกเก่งขนาดเนี้ย
0: นี่มันอะไรกันโอน
2: Hi there
0: How are you โหทำไมกลับมาจากที่ทำงานเย็นจังเลยอะคะ
2: ขยันแบบเนี้ยสภาพอาจจะตามแจไหวหรอ
3: คือภาพเขาวิดีโอคอลมาเขาอยากเห็นน้องอุ่นอะ
2: ใช่ก็เห็นแม่กับป้าปาบอกว่าน้องอุ่นน่ารักมากเลย
0: ภาพก็อยากเห็นหลานไงนามเป็นไงบ้างเนี่ยแล้วมันบอกแจว่าอะไรอะ
2: ก็ไม่ได้บอกอะไรไง
0: อ๋อนี่แสดงว่าที่ฉันฝากให้แกไปช่วยดูที่นั่นเนี่ย
2: ไม่ได้ไปเลยใช่ไหม
0: ทำไมอะก็พาพูดอะไรไปแจก็ไม่เคยเชื่อคำพูดภาพอยู่แล้วนี
2: ่ยังไงแจก็เชื่อแต่คำพูดในนามมันอยู่แล้วอะ
0: ก็แน่อยู่แล้วฉันจะเชื่อคำพูดคนอื่นมากกว่าน้องชายฉันได้ไง
4: แล้วภาพล่ะเราจะกลับเมื่อไหร
0: ่อะขออยู่ต่อเที่ยวอีกหน่อยอะค่ะพี่ทีจะได้ปิดทริปจบทริปอเมริกาอย่างสมบูรณ์ค่ะ
2: ไม่ต้องรีบกลับหรอกอยู่เที่ยวต่อนานๆได้เลยหาแฟนฝรั่งแต่งงาน
0: ที่นู่นน่ะยิ่งดีนะ
4: อ
0: ่
4: ะ
2: โอ้ถ้ามันหาได้ก็ดีสิคะ
0: แต่นี่มันหาไม่ได้เลยอ่ะยังไงก็ต้องให้แจกับพี่ที่
2: ช่วยแล้วแหละ
0: ก็อยากหาให้อยู่เหมือนกันแหละแต่พอดีว่าประวัติแกมันไม่ค่อยดี
3: นะไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวพี่หาให้พี่มีเพื่อนเยอะ
0: โอ้ยนี่อยากจะจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็กลับเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ย
2: ไม่ต้องกลับ
5: ก็เพราะชอบทำแบบนี้ไงเขาถึงได้เกลียดแกน่ะ
0: โอ้ยอโศกหนุกหนุกนะนานๆทีจะได้แกล้งนางผีไง
5: หนุกหนุกหนุกหนุกไปเรื่อยอะฮะพอที่กลับมาไม่บอกใครแบบเนี้ยสนุกเหมือนกันใช่ไหม
0: ก็บอกโศกคนเดียวไงตาสุกอย่าไปบอกใครนะสัญญา
5: ช่วยปิดได้แต่ไม่นานนะกระสุกไม่อยากโกหกใคร
0: โอ้ยรู้แล้วภาพก็ไม่ได้อยากจะหลอกใครซะหน่อยแต่ว่าที่ภาพทำอ่ะภาพมีเหตุผล
5: เหตุผลอะไร
0: ก็การที่เราไม่ได้แสดงตัวตนอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้อะไรบางอย่างก็ได้แต่จริงๆแล้วอยากจะกลับมาเพราะงานแต่งอสุกนั่นแหละ
5: สุกไม่อยากแต่งสุกไม่ได้รักเขา
0: อสุกแล้วคนในตระกูลเราอะเคยได้แต่งงานกับใครเพราะความรักบ้างล่ะอย่าไปคิดมากนะคุณยุทธิดาเขาออกจะสวยรวยเก่งแล้วก็น่ารักอีกบ้าง
5: สุขจะพยายามหาทางถอนมันให้ได
0: ้ดูจริงจังอยู่แล้วเนี่ยภาพไม่เคยเห็นอสุขจริงจังขนาดนี้เลยอะหรือว่าอสุขแอบมีแฟน
5: แฟนอะไรไม่มีเอาเวลาที่ไหนไปมีแฟนงานเยอะขนาดนี้
0: ถ้างานแปลว่าคุณรู้ที่ดาเขามีปัญหาอะไรหรอ
6: นายรู้ใช่ไหมว่ายูที่ดามีคนอื่นแล้วจะไงต่ออ่ะ
5: ฉันจะยกเลิกการแต่งงาน
7: ผู้ชายตัวนั้นบอกให้เอามาเสิร์ฟให้คุณครับ
8: ฝากไปบอกเขาด้วยนะคะว่าวันนี้ฉันมาคู่มั่นคงไม่สะดวก

0: สุข
1: รู้นานแล้วใช่ไหม
2: จะโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าสุขเองก็ไม่ใช่คู่มั่นที่ดี
1: คนไม่ได้รักกันแล้วมามั่นกันมันก็เป็นแบบนี้แหละ
2: ตอนนี้ทุกคนก็คงคิดว่าสุขเป็นคนโง่แล้วก็เป็นคนที่ยอมแต่งงานเพื่อผลประโยชน
1: ์แล้วสุขจะเอายังไงต่อจะไปต่อเพื่อวงตระกูลหรือว่าช่างแม่งชีวิตของเรา
2: ตอนนี้ว่าจะช่างแม่งดูบ้างแล้วล่ะ
1: ดีดีมาลองเป็นแบบภาพดูบ้างโนสนโนแค่คนอื่นชีวิตเป็นของเราอ่ะก็ใช้ไปเถอะนะ
2: ก็หวังว่ารูปภาพพวกนี้จะช่วยทุกคนยอมให้สุขถอนมั่นนะ
1: แต่มันก็ไม่แน่หรอกนะบางทีคนที่เขาเห็นแก่ผลประโยชน์มากๆอย่างอากูงกูพันเขาอาจจะไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของอสุขเลยก็ได
2: ้งั้นสุขควรทำยังไง
1: ก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายขอเลิกเองไม่ได้งั้นเราก็ให้ฝ่ายนั้นมาเป็นฝ่ายขอเลิก
2: มีอะไร
1: จริงๆตั้งใจจะให้เป็นของขวัญวันแต่งงานนั่นแหละสงสัยคงต้องให้วันนี้แหละเฮ้ยทำไมมันแตกอ่ะ
2: สงสัยกรอบไม้มันหดตัวกระทันหันอะ
1: ถ้างั้นเอามานี่เดี๋ยวพาไปทำให้ใหม
2: ่ไม่เป็นไรแบบนี้ก็สวยดีออก
1: อย่าล้อเล่นนะสุกกระจกแตกแบบนี้มันลางไม่ดี
2: แกคิดว่าจะมีคนตายเพราะกระจกแตกหรือร้าวแล้วไง
1: อ้าวก็คนจีนเขาถือไงเอ้ย
2: ไปอยู่ต่างประเทศมากี่ปีแล้วยังเชื่อเรื่องพวกนี้อีกเชื่อเถอะไม่มีอะไรหรอก
3: เป็นไรไม่รู้อยู่ดีๆก็อยากกอดอสุ
4: เป็นไรของแกเนี่ย

0: เรื่องแต่งงานของแกกับหนูดา
1: ผมไม่แต่งครับ
2: ยูดาไม่คิดเลยนะคะว่าคุณจะเลวได้ขนาดนี
3: ้ถ้าเราสามารถตกลงกันได้ผมจะลบภาพพวกนั้นทั้งหมด
4: ที่กลับมาทำไมเนี่ยนี่แกไม่เรียนแล้วเหรอ
5: เรากำลังจะมีเบบี้ด้วยกัน
4: มีลูกเหรอ
2: คุณลูกคุณเป็นอะไรลูกคุณ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ค่ะ
2: ระหว่างกำลังนำตัวไปตรวจปัสสาวะมันมีไฮไลท์เกิดขึ้นพระบีอายุ40ปีเป็นหนึ่งในที่พบเนี่ยเดินออกมาจากกุฏิแล้วจู่ๆล้มตัวลงนอนชักดิ้นชักงอต่อหน้าเจ้าหน้าที่แล้วบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเกรงจนฉี่แตกเปียกสบงพร้อมกับบอกไม่มีแรงลุกแล้วฉี่ไม่ต้องตรวจเจออยู่แล้วจะพาไปไหนก็ไปแต่ตอนนี้เนี่ยลุกไม่ไหวท่านผู้ชมดูภาพ
3: ยอมก็ลุกสิลุกนั่ง
4: ไม่ครูไปนานเลยแต่เจ้าพวกไหวหรือไม่ไหว
3: ลุก
4: พาไปโรงพยาบาลใช่ไหม
3: ลุกไม่ไหวแต่พูดไม่หยุดเลยลุกไม่ไหว
4: กูบอกไว้เข้าใจไงบอกให้ขนาดกันนี่ตันมันไม่ไหวนะ
5: ไม่สามารถถอยใจหลังแล้วเหลือไปสิบแล
4: ้
5: ว
4: เดี๋ยวเวลาครับไปเรื่องวันนั้นเลยพูดบอกมองจบไม่รู้บอกไปเรื่องวันนั้นเลยจิตตีตายไปอยู่กับใคร
2: รายนี้ลงมาลงไปชักเลยแล้วบอกเก่งจนฉี่แตกเปียกสบองไปหมดแล้วนั่นน่ะอุ้ยตายเห็นภาพด้วยก่อนจะบอกว่าฉี่ไม่ต้องตรวจหรอกเจออยู่แล้วจะพาไปไหนก็ไปแต่ตอนนี้ลุกไม่ไหวอีกรายนึงอาจจะไม่มีภาพเพราะ

0: ลักษณะที่เป็นพระอีกรูปหนึ่งชื่อพระเนมรูปร่างอ้วนน้ำหนักเป็นร้อยคือตอนนี้เนี่ยมันบันทึกภาพไม่ได้ไง
1: ค่ะ
0: คือลักษณะเหลี่ยมจัดทำทีเหมือนจะเป็นลมบอกกับเจ้าหน้าที่ยืนคุมอยู่ที่จะฉี่ว่ายืนฉี่ไม่ได้ปวดหัวเข่าแล้วทำท่าเซนหน้าขมำคุกเข่าคล่อมถั่วส้วมแล้วเอาแก้วที่เจ้าหน้าที่ใส่ฉี่เนี่ยตักน้ำในถั่วส้วมหวังจะตบตาเจ้าหน้าที
1: ่จะให้เอาน้ำในถั่วส้วมไปตรวจนะคะ
0: ทำทีเซงกะจังหวะปุ๊บวาดหนึ่ง
1: คว้าขึ้นมา
0: แล้วก็บอกฉี่แล้ว
1: ค่ะ
0: ประมาณว่ากะจะวาดหนึ่งแล้วก็มาสวมและจะส่งเจ้าหน้าที่ตาไวไม่รอดไอ้ยืนฉี่ใหม
1: ่ค่ะ
0: พระนิ่มยืนพิงผนังห้องน้ำติดกับก๊อกฝักบัวแต่ยังไม่หยุดพยายามจะเปิดก๊อกเอาน้ำใส่แก้วให้เจ้าหน้าที่อีก
1: จากฝักบัวนะคะ
0: ไม่รอดเจ้าหน้าที่เห็นอีกเฮ้ยสุดท้ายให้โอกาสฉี่ใหม่เป็นครั้งที่3แล้วคราวนี้สังเกตการฉี่อย่างใกล้ชิดและปรากฏว่า
1: ม่วง
0: ก่อนจะนำพระทั้ง3รูป
1: ไปให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสทำการลาสิกขาทีนี้จังหวะที่จะไปทำพิธีลาสิกขาเนี่ยพระบีรูปแรกอะค่ะที่ว่าไปนอนอยู่ที่พื้นแล้วฉี่ราดเปียกสบงก็ยังมีอาการอีกนะคะก็ไปอ้อนเจ้าอาวาสทำนองว่าลุกไม่ไหวเอาแบบนี้เลยสุดท้ายหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านต้องทำพิธีชักผ้าเหลืองออกก็นอนอย่างนั้นแล้วก็ดึงผ้าเหลืองออกอะค่ะ
2: ผมไม่ขอร้องเพียงที่เดียว
3: ไม่มีแล้ว
2: บอกไม่ดื้อ
3: แป๊บเดียว
0: ครั้งนี้ยังตามจับผู้ค้ารายได้อีกคนหนึ่ง
1: เป็นผู้ชายอายุประมาณ40ปีพร้อมยาบ้า8เม็ดค่ะ
0: สรุปว่าเหตุการณ์นี้ได้ตัวพระ3คารวาน5ส
1: ่
0: งตำรวจสน. 3ชุกรวม8คน 10:53 นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
4: ว่าน้ำมะขามขวดไหนก็เหมือนกันขอแนะนำเนเจอร์เทสหอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลองเนเจอร์เทสรสชาติระดับรางวัล
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาวน์ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี
6: ้ป้าป๋าคือยอดมนุษย์ป้าป๋าดูแลหนูได้ป้าป๋าเก่งที่สุดถ้าป้าป๋าไม่ป่วย
7: กรุงเทพประกันชีวิต

0: 5ทศวรรษสมบูรณ์โภชนา
1: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6มิลลิกรัม
2: ตั้งนะพิตาเดย
3: ์ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบลุกแล้วก็ออกไปเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยแพรอทเซรั่มวิตามินเบอร์รี่สเปรชแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้มาตรฐานปลอดภัยเวอร์แก๊สถังน้ำเงินเท่านั้นชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
5: 10:55 นเรื่องเล่าสาธิตนะครับติดตามข่าวกันต่อที่สุดเคาะแล้วนะครับตัวชม

0: สี่สุดไปรับฟังความเห็นประชาชนกกพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งรับนโยบายจากกระทรวงพลังงานรัฐบาลให้ไปคิดสูตรค่าไฟใหม่อัตราก้าวหน้าโดยหลักการก็คือผู้ใช้ไฟที่ไม่เกิน200ยูนิตอยู่ที่นี่จะต้องมีค่าไฟไม่เกิน3บาทและที่เกินกว่านั้นก็จะไปอัตราก้าวหน้าเพื่อจะเอาเงินมาชดเชยส่วนที่ไม่เกิน3บาทใน200ยูนิตนั่นเองเมื่อวานนี้ออกมาแล้ว4ส่วนมันยากนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเพราะมันมีอัตราก้าวหน้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็นำเสนอเป็นตารางออกมาคุณพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์โฆษกคณะกรรมการกกพ.ระบุนะครับว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสั่งการให้กกพ.ไปร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายซึ่งก็ประกอบด้วยไฟฟ้านครหลวง
1: กฟน.กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.
0: ไปจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าซึ่งทั้งสองการไฟฟ้าได้จัดทำกรณีศึกษามา4สูตรและเอามาเปิดรับฟังความเห็นแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไป
1: 22พฤษภาคมจนถึง5มิถุนายน69
0: ไปแสดงความเห็นได้ที่เว็บไซต
1: ์สำนักงานกกพ.ค่ะ www.erc.or.th
0: ทั้ง4สูตรยังไม่สรุปเพราะถ้าได้ผลจากการรับฟังความเห็นแล้วเนี่ยจะเอามาวิเคราะห์และประเมินและสรุปอีกครั้งหนึ่งทั้ง4กรณีหลักการก็คือดูแลค่าไฟสำหรับการใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่เป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน200หน่วยแรกในราคาไม่เกิน3บาทต่อยูนิตส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟสูงขึ้นจะมีอัตราค่าไฟเพิ่มขึ้นตามระดับการใช้ไฟฟ้าโดยกรณีที่1กับที่2หมายถึงสูตรที่1กับที่2กำหนดอัตราค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟตั้งแต่401ขึ้นไป
1: จะสูงกว่าระดับปัจจุบันค่ะ
0: ส่วนสูตรที่3กับสูตรที่4
1: จะกำหนดอัตราค่าไฟสำหรับคนใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟตั้งแต่201หน่วยต่อเดือนขึ้นไป
0: สูงกว่าระดับปัจจุบัน
1: ประมาณหน่วยละ 0.49 ถึง 0.54 บาท
0: ก็แปลว่าสูตร1สูตร2คนที่จะรับผลกระทบเต็มที่ก็คือ401ขึ้นไป
1: แต่สูตร3สูตร4จะได้รับผลกระทบตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปค่ะ
0: เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสกสำหรับคนที่201ขึ้นไปร่วมกับกลุ่มที่เป็น400หน่วยขึ้นไปนึกออกใช่ไหมถ้าสูตร1สูตร2คือไอ้401ขึ้นไปเนี่ยรับเต็ม
1: ๆค่ะ
0: ถ้าเป็นสูตร3สูตร4
1: ตั้งแต่200หน่วยเลยค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเราดูเป็นตัวอย่างเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นภาพเขาจะแบ่งเป็นประเภท5แอมป์กับ15แอมป์ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: หมายถึงมิเตอร์ท่านผู้ชมดู5แอมป์นี่ก็ได้กรณีนี้เนี่ยมันจะย่อยออกมาว่าสูตร1สูตร2สูตร3สูตร4ถ้าไม่เกิน200เนี่ย3บาท
1: เท่ากันหมด
0: แต่รายละเอียดเนี่ยมันจะมีกรณีที่ย่อยลงมาอีกเราคงไม่ลึกไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าถ้าใช้น้อยมากๆมันก็ไม่ถึงอาจจะอยู่ระดับนี้แล้วก็เป็นกรณีสูตร3สูตร1สูตร2ก็จะเห็นนะครับว่าค่าไฟในกรณีที่200ถึง400เนี่ยจะขึ้นเป็น
1: 4.2218 บาทต่อหน่วยค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมอันนี้คือถ้าเป็นสูตร3สูตร4เนี่ย4บาท70เลย
1: 4บาท 4.7646 สำหรับสูตร3 4.7135 สำหรับสูตร4ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนกรณีที่เป็น401ถึง500หน่วยแล้วก็501ขึ้นไปเนี่ยคือ500ขึ้นไปก็ถ้าเป็นกรณีของสูตร2เนี่ยจะแพงขึ้นไปอีก
1: ใช่แล้วแบ่งเป็น2ขั้นด้วยนะคะก็คือขั้นแรกอะค่ะตั้งแต่401ถึง500หน่วยจะไปอยู่ที่ 5.4052 501ขึ้นไปจะอยู่ที่ 5.4574 ค่ะ
0: ถ้าเป็นสูตร3สูตร4
1: จะเท่ากันนะคะระหว่าง400หน่วยขึ้นไปก็จะเป็นอัตรานี้เลยของสูตร3 4.9645 สูตร4 5.0098 ค่ะ
0: คิดง่ายๆถ้าเป็นสูตร3สูตร4เนี่ยคนที่เป็น201ขึ้นไปมาร่วมด้วยที่รับภาระ
1: ใช
0: ่ถ้าสูตร1สูตร2ไอ้ที่เป็น201ขึ้นไปอาจจะคล้ายๆเดิม
1: มันเท่าเดิมเลยค่ะ 4.2218 เท่าเดิม
0: นึกออกใช่ไหมอันนี้แหละทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดที่ท่านโฆษกกกพ.ท่านแถลงเนี่ยนะฮะท่านผู้ชม ระบุนะครับว่าผลการศึกษาทั้ง4กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปค่าไฟต้องปรับขึ้น 0.54 หมายถึง54สตางค์ถึง
1: 1บาท3สตางค์ต่อหน่วยค่ะ
0: แล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรหรือมีอัตราค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที
1: ่4บาท96ถึง5บาท45บาท5บาท45สตางค์ต่อหน่วย
0: อัตรางตะกี้อาจจะดูง่ายละตารางตะกี้ดูง่าย
1: ค่ะ
0: เอกสารประกอบการรับฟังความเห็นของการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาคระบุว่าการลดค่าไฟ
1: สำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกจะทำให้รายได้ของการไฟฟ้าหายไปประมาณ 1,296 ล้านบาทต่อเดือน
0: หรือ
1: กว่า 15,555 ล้านบาทต่อปี
0: นี่แหละตรงนี้เนี่ยปีละ 15,555 ล้านที่เกิดจากการที่ไปตึงหรือลดให้กับกลุ่มไม่เกิน200ยูนิต
1: ค่ะ
0: มันทำให้ 15,555 ล้านบาทต่อปีต้องมาอยู่ในกลุ่มคนที่ใช้ไฟเกิน201ขึ้นไป
1: เอกสารนี้บอกเลยว่านี่แหละจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่เพื่อรักษาสถานะทางการเงินของการไฟฟ้าให้สมดุล
0: ท่านนี้แนวทางที่ทั้งสองการไฟฟ้าคือนครหลวงกับภูมิภาคเสนอมาให้กกพ.เขาเสนอมาว่าสูตร4ดีที่สุด
1: ค่ะ
0: น่าจะใช้เป็นแนวทางหลักสูตร4
1: ค่ะ
0: สูตร4ดูดีๆขวาสุด
1: ค่ะ
0: เนื่องจาก
1: เป็นสูตรที่มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่400หน่วยต่อเดือนกระทบผู้ใช้ไฟส่วนใหญ่น้อยที่สุดค่ะบ้านที่ใช้ไฟ201ถึง400หน่วยจะจ่ายเพิ่มประมาณ49สตางค์ต่อหน่วยบ้านที่ใช้เกิน400หน่วยก็จะจ่ายเพิ่มประมาณ 0.58881 บาทต่อหน่วยค่ะ
0: แต่หมายถึงถ้ายิ่งใช้สูงมันจะยิ่งแพงหมายถึงราคาของแต่ละชั้น
1: ค่ะ
0: เหตุผลที่ของการไฟฟ้าเลือกสูตรนี้ก็เพราะว่าจะช่วยคุ้มครองประชาชน20ล้านกับ90,000รายหรือ 86% ของผู้ใช้ไฟอยู่อาศัยทั่วประเทศกลุ่มนี้เนี่ย20ล้านเนี่ยใช้ไฟไม่เกิน400ยูนิตต่อเดือน
1: เพื่อไม่ให้เขามีภาระค่าไฟสูงเกินไป
0: โดยที่ภาระต้นทุนไอ้ 15,555 ล้านเนี่ย
1: จะถูกผลักไปยังกลุ่มผู้ใช้ไฟสูงกว่า400หน่วยซึ่งมีประมาณ 3.15 ล้านรายหรือคิดเป็น 14% ของผู้ใช้ไฟทั่วประเทศมาดูแลในส่วนนี้แทน
0: ก็แปลว่าจะมีประชากรที่ใช้ไฟแบบอยู่อาศัย 3.15 ล้านราย 14% ของคนใช้ไฟทั่วประเทศจะต้องมาแบกรับ 15,555 ล้านเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปแสดงความเห็นกันก็แล้วกัน
1: ไปได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ www.erc.or.th ค่ะ
0: แต่4ส่วนนี้ไม่ได้มีทางเลือกนอกจากนี้นะท่านจะไปคิดว่าใครใช้เท่าไหร่ก็จ่ายในราคาเท่ากันนี่ไม่มีสูตรนี้ให้เลือกนะ
1: ไม่มีค่ะ
0: มีแต่สูตรอัตราก้าวหน้า
1: ค่ะอ
0: ย่างที่บอกไปเรื่องค่าไฟโปรดไปแสดงความคิดความเห็นกันเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับผู้ชมเรื่องค่าไฟผมเห็นอยู่ข่าวนึงกำลังจะมานำเสนอหาไม่เจออ
1: ะไรคะ
0: ช่วงหน้าก็แล้วกันครู่เดียวฮะ
2: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advance ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
3: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
4: ใครว่าน้ำมะขามขวดไหนก็เหมือนกันขอแนะนำเนเจอร์เทสหอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลองเนเจอร์เทสรสชาติระดับรางวัล
5: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
6: ถ้าคุณฝันอยากขยายร้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อน สินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝัน

0: วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
1: สแกนเลย
2: หอม
3: อะไร
2: ถั่วอยาก
3: ขั่ว
4: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีเนอร์ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีนะ
6: ดีนะ
7: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยนิวโทรจีน่าสูตรเรตินอลริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรก
8: 11นาฬิกา6นาทีเรื่องเล่าสาธิตท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและตูนเหมือนเช่นเคย
9: มีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สีบานเย็นคลิปสีดำแบบนี้นะคะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
8: All New Mitsubishi X-Force HEV All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าไทยช่วยไทยพลัสจันนี้
9: ไทยช่วยไทยพลัสจันนี้เป็นเงื่อนไขข้อความเอาให้โดนใจนะคะ
8: ไทยช่วยไทยพลัสจันนี้เริ่มแล้ววอร์มนิ้วกันหรือยังเข้าใจว่าคงวอร์มกันหมดแล้วแต่ความมั่นใจในระบบเป็นยังไงเมื่อวานนี้คุณพระดอนปริศนานันตกุลรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะครับตัวชมเชื่อว่าการลงทะเบียนในวันจันนี้25พฤษภาคมน่าจะราบรื่นคือไทยช่วยไทยพลัสบอกท่านผู้ชมว่ากลุ่มที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียน
9: ได้อยู่แล้วค่ะ
8: ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเงินจะเข้าให้เพิ่มจากที่เคยได้อยู่300ต่อเดือนเพิ่มไปอีก700ต่อเดือน
9: เป็น 1,000 ค่ะ
8: ก็เพิ่มมาให้700ไม่ต้องทำอะไรแต่กลุ่มของคนทั่วไปต้องลุ้นกันที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์30ล้านสิทธิ
9: ์ค่ะ
8: ก็จะเปิดลงทะเบียนวันจันทร์นี้ถึงวันศุกร์25ถึง29เป็นช่วงเวลาที่ต้องลุ้น30ล้านคนที่ว่านี้คุณพระดอนยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะโครงการนี้เคยทำมาแล้ว20ล้านในช่วงคนละครึ่งพัด
9: แล้วก็บอกธนาคารกรุงไทยก็รับลงทะเบียนมาแล้วหลายรอบอะค่ะก็น่าจะราบรื่นไม่มีปัญหา
8: และธนาคารกรุงไทยพร้อมเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับท่านผู้ชมในจันนี้แนะนำให้อัปเดตแอปเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดฟังดีๆอัปเดตด่วนเลย
9: ให้เป็นแอปเวอร์ชันล่าสุด16.14.0 ขึ้นไปค่ะ
8: เมื่ออัปเดตเสร็จแล้วให้กดเปิดแอปยืนยันตัวตนให้พร้อมบนหน้าแอปจะปรากฏแบนเนอร
9: ์นี่อย่างนี้ค่ะไทยช่วยไทยพลัสกดเข้าไปได้เลยค่ะ
8: ไทยช่วยไทยพลัส60.40
9: ใช่ค่ะ
8: กดลงทะเบียนรับสิทธิ์ระบบจะเปิดลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ตั้งแต่6โมงเช้าไปถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง4ทุ่มเท่านั้นผู้ที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัด
9: ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะ
8: ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เข้าโครงการคนละครึ่งพัดมาก่อนอย่างเช่นผมอย่างเงี้ย
9: จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะ
8: และเมื่อลงทะเบียนเสร็จ
9: ก็จะมีข้อความผ่านแอปเป๋าตังหรือผ่าน SMS แจ้งยืนยันว่าได้รับหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40
8: ซึ่งเข้าใจว่า3วันรอ3วัน
9: รอยืนยันน่ะเหรอคะ
8: ใช
9: ่โอ้
8: ทั้งรู้จะทันไหมอ่ะ
9: คือ3วันเลยเหรอ
8: ไอ้ที่พูดก่อนนั้นนี่3วันนี่เปิด5วันเองอ่ะ
9: นั่นน่ะสิค่ะ
8: ท่านผู้ชมฮะกระทรวงการคลังมั่นใจว่าระบบจะรองรับได้และกรุงไทยแจ้งประกาศจุดเปิดจุดบริการพิเศษ
9: อำนวยความสะดวกกับประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการค่ะก็จะมีจุดบริการพิเศษในวันนี้นะคะวันเสาร์ที่23กับพรุ่งนี้อาทิตย์ที่24พฤษภาคม
8: โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับแอปเป๋าตังและถุงเงินเท่านั้นสำหรับผู้ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงิน
9: แต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยไปเปิดบัญชีได้ที่สาขาอื่นๆได้เลยนะคะอย่างเช่นสาขาตามห้างก็ไปเปิดได
8: ้
9: เช็คจุดบริการสาขาต่างๆในแต่ละจังหวัดได้ที่เว็บไซต์กรุงไทยค่ะ
8: เราคงเอ่ยไม่ครบแหละแต่ว่าท่านผู้ชมใครที่เคยร่วมคนละครึ่งพัดรัฐบาลอนุทินหนึ่งมาแล้วท่านแค่ยืนยัน
9: ก็ต้องเข้าไปนะแต่กดยืนยันสิทธิ์ค
8: ่
9: ะ
8: แต่ว่าท่านที่ยังไม่เคยอันนี้แหละกระบวนการอย่างที่บอก
9: ต้องลง
8: เป
9: ิ
8: ดบัญชีสาขาในห้างสรรพสินค้าในร้านค้าอย่าลืมเป็นธนาคารอ
9: ันนี้ร้านค้าถุงเงินค่ะต้อง
8: เ
9: ปิด
8: ช่วงน
9: ี้
8: จะเป็นวันหยุดเมื่อวานนี้ที่อุทัยธานีชาวบ้านมากันแล้ว
9: นั่น
8: อำเภอหนองฉางแห่มาเตีย

0: มารอรับสิทธิ์ยังไงกันเนี่ย
1: คือมาต่อคิวตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดเลยนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ปัญหาการใช้งานแอปเป๋าตังค์ค่ะก็เตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าร่วมโครงการวันจันทร์นี้กัน
0: ชาวบ้านบางคนเนี่ยมาจากบ้านไร่มาถึงจุดนี้เกือบ100กิโล
1: มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร
0: นี่ฮะต้องไปจัดระเบียบให้ไปรอคิวด้านนอกอาคารเพื่อลดความแออัดปัญหาหลักที่พบคือข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และระบบเทคนิค
1: โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่า
0: ระบบปฏิบัติการ Android ต้องเวอร์ชั่น10ขึ้นไปเท่านั้น
1: ถึงจะรองรับแอปพลิเคชันได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ
1: ่ค่ะ
0: นี่เรื่องใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: ชาวบ้าน
1: Android คือคนใช้ Android กันเยอะแล้วระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยจะต้องเป็น Android เวอร์ชั่น10ขึ้นไปเท่านั้นนะคะ
0: ชาวบ้านย่อมเกิดคำถามอ้าวถ้าไม่รองรับต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาใช้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ภาระมันเพิ่มนะเนี่ย
2: มันไล่เลยเหรอโอ้ยไปกลับ100กว่าโลเลยนะ
3: นี่จะอยู่ตรง
2: นั้นอ๋อแล้วมาทำอะไรเนี่ย
4: แล้วก็รับไปมัน
2: บอกก่อนใครช่วยไทยเหรอโครงการคิดว่าจะได้ไหม
5: เขาตุ๊กแกะหน้าไปอย่างนี้เคยทำแล้วแต่ใบหน้าไม่ผ่านเฉยจะต้องขอดูไ
6: หมเข้าแอปไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมาเปลี่ยนเบอร์อะไรไหม
5: ไม่ได้เปลี่ยน
6: ถ้าไม่ได้เปลี่ยนป้าลองเข้าแอปให้ได้
5: เขาเข้าไม่ได้
6: เข้าไม่ได้แสดงว่าใบหน้าไม่ผ่าน
0: ใบหน้าไม่ผ่านยังเป็นปัญหาซ้ำซากท่านผู้ชมปัญหาข้อหนึ่งโดยเฉพาะการสแกนใบหน้าที่ล้มเหลวหรือข้อมูลซิมการ์ดผู้จัดทะเบียนซิมต้องตรงกับเลขประชาชน
1: อันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องประชาสัมพันธ์วิธีการตรวจสอบผ่านรหัสนะคะทั้งเลขบัตรประชาชนสัญญาณอินเทอร์เน็ตอีก
0: เอาเนี่ยข้อมูลซิมการ์ดผู้จดทะเบียนซิมต้องตรงกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนและสแกนใบหน้าอ่ะไม่ต้องแปลกใจมันต้องเดือนละพันสี่พันนะสี่เดือนเน
1: ี่
0: ย
1: เยอะค่ะ
0: เดี๋ยวรอดูเถอะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้อ่ะปิดท้ายที่ค้างเอาไว้เมื่อสักครู่ที่เกี่ยวกับพลังงานท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมนโยบายของกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทอ
1: ่ะ
0: เกี่ยวกับการดับไฟในเส้นทางที่รถไม่มีความเสี่ยงมีประเด็นน่าสนใจชาวบ้านที่นี่เขาใช้กับว่านี่มันเป็นถนนประหยัดไฟอัตโนมัติมากว่า2ปีชาวบ้านในพื้นที่บางกล่ำสงขลามาร้องเรียนกับนักข่าวเราว่าเส้นทางจากสถานีรถไฟบางกล่ำไปถึงสายเอเชีย4208มืดมิดสนิทมานานกว่า2ปีเพราะหม้อแปลงไฟฟ้าถูกคนร้ายขโมย
1: ไฟริมทางมืดสนิทแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาซ่อมเมื่อไหร
0: ่2ปีเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ถนนเส้นนี้ชาวบ้านใช้กังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
1: กลางคืนมันมืดจริงๆเห็นแต่ไฟหน้ารถจากฝั่งตรงข้ามที่สวนมาเนี่ยค่ะ
0: อันนี้เป็นประเด็น2ปีแต่ที่มันทำให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกมากสะท้อนไปป้ายกรมทางหลวงมาปักไว้ริมทางที่มืดมิด
1: เขียนเอาไว้ค่ะว่าประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงช่วยประหยัดพลังงานปิดไฟช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้า
0: ชาวบ้านบอกไม่มีอยู่แล้ว
1: จะปิดทำไมไฟมันดับอยู่แล้ว
0: มันเป็นถนนประหยัดไฟอัตโนมัติมาต้อง2ปีแล้ว
1: ชาวบ้านบอกอย่างนั้นค่ะ
0: แล้วป้ายมาติดนี่แปลว่าอะไร
1: ชาวบ้านเขารู้สึกเหมือนกับประชดอะค่ะ
0: ใช่ไหมมาติดทำไมมันมืดอัตโนมัติมา2ปีย
1: ังจะมาบอกว่าให้ประหยัดอีก
0: หรือจะสวมรอยสถานการณ์เลยจะเป็นเวลา14นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
7: ว่าน้ำมะขามขวดไหนก็เหมือนกันขอแนะนำเนเจอร์เทสหอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลองเนเจอร์เทสรสชาติระดับรางวัล
8: เอมี่เปิดเพลงให้หน่อย
9: ได้เลยค่ะ
10: ชีวิตดีกว่าเมื่อให้บ้านดูแลชีวิต True Online เน็ตบ้านอันดับหนึ่งสู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะใหม่ True Online Home Next ให้บ้านดูแลชีวิต

0: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาติเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
1: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
2: ช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะบ้าเลยไงอยู่ๆจะฉันปลอมตัวเป็นแกแล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
3: ข้าพเจ้านายโสภาดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
4: โกงพี่นายจังก็โกง
5: ที่เด็กแกแดด
4: ไอ้คนหลงตัวเองไอ้พี่ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
6: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
2: ห่วงสิ
7: เพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันแล้วนะจิต

0: จันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
3: นี่ใหม่เซนโซไดคลินิคเข้าไว้ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยกระจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
4: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
5: เรื่องเล่าสาร์ที่11:18 นท่านผู้ชมเข้ามาดูการเมืองกันท่านผู้ชมอภารกิจน้ำตรีก่อนอยู่ฝรั่งเศสนะครับนายกรัฐมนตรีน้ำตรีอนุทินชาวรกูลเดินทางไปฝรั่งเศสในวาระสำคัญนะครับท่านผู้ชมอย่างที่แจ้งเนี่ยก่อนหน้านี้เดินทางไปถึงฝรั่งเศสแล้วและได้พบแล้ว2วงด้วยกันก็คือ IEA ก็คือ
6: ขบวนการพลังงานระหว่างประเทศค่ะ
5: และยูเนสโกมรดกโลกนั่นเองนี่เป็นภาพที่น้ำตรีอนุทินเดินทางไปฝรั่งเศสอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมไปพร้อมกับรัฐมนตรีคลังและรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจเอกนิตินิติประภาสและแน่นอนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรวมถึงรัฐมนตรีวัฒนธรรม
6: คุณสาบิดาไทยเศษค่ะ
5: ไปถึงสนามบินนานาชาติปารีสออลลี่กรุงปารีสฝรั่งเศสและนี่คือภาพการพบกับ IEA ครับตัวชมดร.ฟาทีบิรอลผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านพลังงาน
6: การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA
5: คุณรัชดาธาเดเรกระบุนะครับว่าผู้อเมริกันไอเอชื่นชมแนวทางนโยบายพลังงานของไทย
6: ว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทพลังงานโลกที่กำลังเผชิญกับความท้าทายโดยเฉพาะการเร่งทบทวนนโยบายพลังงานและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
5: ในโอกาสพบกับ IEA นายกอนุทินได้ขอรับการสนับสนุนจาก IEA
6: ออกกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยค่ะผู้อำนวยการ IEA ก็ให้ความมั่นใจว่า IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการนี
5: ้ถัดมาก็คือการพบกับทางด้านของ
6: ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกค่ะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิส
5: นี่ฮะท่านผู้ชมประเด็นสำคัญที่น้ำตรีแห่งประเทศไทยอนุทินชาวรกูลหารือซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ประเทศไทยปัจจุบันมีแหล่งมรดกโลกถึง8แห่ง
6: และไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการ

0: พัฒนาประเทศอย่างสมดุล
1: พร้อมกับแสดงความหวังว่าวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
0: ที่นครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะ
1: เช่นเดียวกับ

0: กับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสก่อนจะหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในภาคส่วนต่างๆแล้วช่วงค่ำคุณอนุทินจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ
1: ที่มี
0: ของแพมดีฝรั่งเศส
1: มานูเอลมาครงค่ะเป็นเจ้าภาพ
0: ภารกิจนายกรัฐมนตรีขณะที่ในส่วนของมุมไทยผู้นำฝ่ายค้านในสภาหัวหน้าพรรคประชาชนณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหลังจากที่พูดถึงและพรรคประชาชนก็โพสต์เกี่ยวกับภารกิจองคมนตรีซึ่งคุณณัฐพงษ์กับพรรคประชาชนตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่รัฐบาลอนุทินเชิญคณะองคมนตรีเข้ามาร่วมในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมที่คุณณัฐพงษ์ใช้โอกาสครบรอบรัฐประหารปี57 22พฤษภาคมโพสต์ข้อความยาวจริงๆมีคลิปด้วยนะครับท่านผู้ชมที่โพสต์ผ่าน X ในเวลาต่อมาเป็นเจ้าตัวระบุว่า12ปีนับจากรัฐประหารยึดอำนาจโดยกองทัพได้สำเร็จเป็นครั้งสุดท้าย
1: ถึงแม้เป็น12ปีที่เราไม่ได้เห็นภาพรถถังบนท้องถนนแต่ขบวนการยึดอำนาจไปจากมือประชาชนยังไม่หยุดลงแต่กำลังเกิดขึ้นทุกวันมีการดำเนินคดีเพื่อปิดปากประชาชนไม่ต่ำกว่า200คดีมีการล้อมปราบประชาชนที่ชุมนุมอย่างสันติอย่างน้อย74ครั้งมีการยุบพรรคการเมืองสำคัญอย่างน้อย7พรรค
0: นี่คือหลักฐานที่บ่งชี้ว่า
1: ขบวนการยึดอำนาจไปจากมือประชาชนในยุคสมัยนี้ไม่ได้เบาบางลง
0: และแต่กำลังหนักหน่วงและแนบเนียนขึ้นแม้วันนี้ประเทศไทยจะไม่อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.จากรัฐประหารอีกแล้ว
1: แต่สังคมการเมืองไทยยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่ถือกำเนิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ60ซึ่งเป็นมรดกของการรัฐประหารและระบอบนี้กำลังกัดกินอนาคตของสังคมไทย
0: คุณรัฐพงษ์ระบุว่าภายใต้ระบอบสีน้ำเงิน
1: พวกเขาจัดวางสถาบันทางการเมืองและระบบกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้อำนาจของชนชั้นนำที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอยู่เหนือกว่าอำนาจที่มาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศพวกเขาจัดวางสถาบันทางการเมืองและระบบกฎหมายใหม่เพื่อทำให้ผลประโยชน์ของชนชั้นนำอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในประเทศพวกเขาจัดวางสถาบันทางการเมืองและระบบกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้อนาคตของประเทศถูกกำหนดโดยกลุ่มชนชั้นนำส่วนน้อยไม่ได้ถูกกำหนดโดยความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ภายใต้ระบอบนี้คุณณัฐพงษ์บอกว่าใครก็ตามที่กล้าลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจและผลประโยชน์ของพวกเขาจะถูกขัดขวางถูกโดดเดี่ยวหรือถูกทำลายด้วยกลไกของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระวุฒิสภาหรือกระบวนการยุติธรรมภายใต้ระบอบสีน้ำเงินศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและวุฒิสภาจึงไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องระบอบประชาธิปไตยแต่กำลังทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยทำลายหลักที่ยึดถือให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนทำลายหลักที่รัฐต้องเคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองภายใต้ระบอบสีน้ำเงินศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและวุฒิสภาพร้อมจะใช้อำนาจอย่างช่อฉนบิดเบือนเพราะประชาชนตรวจสอบหรือถอดถอนพวกเขาไม่ได
0: ้และก็ระบุ ต่อไปว่าผู้มีอำนาจในระบอบสีน้ำเงินไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เพราะพวกเขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนแต่พวกเขามีความมุ่งหมายในการกินรวบประเทศทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจกินรวบการเมืองผ่านการแต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระผู้นำกองทัพตำรวจผู้พิพากษาข้าราชการกินรวบทางเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนกลุ่มทุน
1: ที่เป็นเสาค้ำยันให้กับระบอบสีน้ำเงินผ่านการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องผ่านการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินนโยบายรัฐโดยผลักภาระให้ประชาชน
0: การเมืองในระบอบสีน้ำเงิน
1: จึงไม่มีเจตจำนงไม่มีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนการปฏิรูปเชิงโครงสร้างไม่เดินหน้ากระบวนการยุติธรรมไม่เป็นที่เชื่อมั่นการศึกษาและการพัฒนาคนในชาติล้าหลังมีแต่การผูกขาดของกลุ่มทุนใหญ่การทุจริตคอร์รัปชันและความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี
0: ก่อนจะทิ้งท้ายว่า
1: ถึงแม้วันนี้พวกเขาจะสามารถยึดกลุ่มอำนาจรัฐสถาบันการเมืองในระบบได้แทบทั้งหมดแต่นั่นคือสนามของพวกเขาสนามของพวกเราคือสนามการเมืองแห่งความหวังและสนามการเอาชนะใจประชาชนมีแต่สนามนี้ที่ไม่มีใครเป็นผู้ผูกขาดกติกาเพราะไม่มีระบอบใดจะห้ามความคิดของประชาชนให้หวังถึงอนาคตที่ดีกว่าได้ ถึงเวลาที่เราต้องร่วมกันสร้างพลังของประชาชนเพื่อนำพาสังคมไทยออกจากระบอบสีน้ำเงินและประตูบานแรกคือการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่

0: ่ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงทิ้งท้ายว่ามาช่วยกันแสดงพลังของคนส่วนใหญ่ว่าเราต้องการรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยเราต้องการประเทศที่เป็นของประชาชนเราต้องการสังคมที่ทุกคนมีความเท่าเทียมและมีอนาคตให้ลูกหลานให้พวกเราทุกคนครับ
1: ขณะที่ในเวลาต่อมาอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลพิธาลิ้มเจริญรัตน
0: ์แชร์โพสต์นี้ของคุณเฮงค่ะแล้วก็เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า Coups, Corruption and Capture The Gradual Decline of Modern Democracies หรือรัฐประหารการคอร์รัปชันและการครอบงำอำนาจความเสื่อมถอยอย่างค่อยเป็นค่อยไปของประชาธิปไตยยุคใหม
1: ่ขณะที่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก่อนหน้าต้องการที่จะขอรายชื่อจากพรรคฝ่ายค้านเพื่อจะนำรายชื่อให้ได้50คนส่งปปช.เพื่อให้ศาลรัฐส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณอนุทินชาวรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายมนตรีและชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีเอในประเด็นเรื่องจริยธรรมกรณีที่ดินเขากระโดงคุณเสรีพิสุทธิ์เสรีรวมไทยมี1เสียงเสียงที่ต้องการคือ50เสียงและต้องการขอจากพรรคฝ่ายค้านปรากฏว่าล่าสุดคุณเสรีพิสุทธิ์โพสต์ข้อความก็เป็นนั้นว่าพรรคประชาชนเหมือนไม่ร่วมหรืออย่างไรกับการที่จะเข้าชื่อเพื่อจะส่งไปที่ปปช.และส่งสามโบวินิจฉัยคุณสมบัติเรื่องจริยธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นประเด็นอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยอย่างคุณเศรษฐาทวีสินอย่างนี้เป็นต้น
0: ค่ะ
1: อันนั้นคือจริยธรรมซึ่งคุณเสรีพิสุทธิ์โพสต์ข้อความว่าหยุดอนุทินทวงคืนเขากระโดง
0: ขอส้มเพียง50ชื่อเพื่อจับยักษ์น้ำเงินที่ส้มปล่อยออกมากลับเข้าขวดแต่ส้มไม่ช่วยอยากให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเหนือนโยบายส่วนตนแล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่ามีอะไรกันหรือเปล่า
1: คือพรรคประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าไม่ต้องการให้ขยายฐานอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
0: โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องนี้
1: อ่ะถ้าจะให้ศาลดูวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมเนี่ยพรรคประชาชนเขามีจุดยืนก่อนหน้าว่าไม่เห็นด้วย
0: ค่ะ
1: เข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: แต่นี้เป็นนันยืนยันว่าส้มไม่ช่วย
0: ใช
1: ่ค่ะส้มไม่ช่วยคุณเสรีพิสุทธิ์ก็เลยบอกว่าถ้าจะหยุดอนุทินขอส้ม50ชื่อเพื่อจะจับยักษ์น้ำเงิน
0: ที่ส้มปล่อยออกมากลับเข้าขวด
1: แต่ส้มกลับไม่ช่วยมีอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่ตั้งคำถามย้อนกลับไปนี่คือความเข้มข้นทางการเมืองที่เกิดขึ้นปิดท้ายการเมืองท่านผู้ชมครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีคุณสุชาติชมกลิ่นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ตอบคำถามนักข่าวที่ทำเนียบแล้วเป็นประเด็นหลังจากที่มีการเดินเฉี่ยวไหลแล้วก็ออกจากวงไปก่อนจะปิดท้ายว่าร ู้จักกูน้อยไปจริงๆประเด็นนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ยังเพิ่งพูดในเวทีเวิร์กช็อปผู้ว่ากับผู้บังคับการตำรวจล่าสุดว่าคุณสุชาติเนี่ยผมรู้จักมากเลยรู้จักดีเป็นคนใช้ได้
0: เป็นนักเลง
1: เพียงแต่พูดผิดจังหวะไปหน่อยแต่เขาก็ขอโทษไปแล้วผลจากเรื่องนี้กระมังที่ทำให้เมื่อวานนี้คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้นัทดร.ณัฐวุฒิวงเนียมทนายความเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับนางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเพิ่มที่สน.ทองหล่อทราบต่อมาว่าคดีที่4แล้วระหว่างที่คุณสุชาติฟ้องคุณรัชนกโดยให้เหตุผลประเด็นที่คุณรัชนกไปโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ลักษณะคนถ่อยกริยาต่ำทรามโดยระบุว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงทั้งนี้ทั้งนั้นคุณณัฐวุฒิระบุว่า
0: ก่อนหน้านี้ได้เข้าแจ้งความคุณรักชนกไว้แล้วครั้งหนึ่งที่สน.ทองหล่อเมื่อ17พฤษภาคม69นี้เองค่ะจากกรณีที่คุณรักชนกโพสต์ข้อความคนชั่วครองเมืองรับสินบนซึ่งข้อความที่เข้าข่ายกล่าวเท็จและทำให้รัฐมนตรีเสียหายอะค่ะ
1: หลังจากวันนั้นคิดว่าเรื่องจะยุติแต่คุณรักชนกยังโพสต์ความข้อความลักษณะพาดพิงแม้ในโพสต์นี้จะไม่เอ่ยชื่อนายสุชาติแต่มีถ้อยคำ
0: เชิงดูหมิ่นค่ะอย่างเช่นกล่าวหาว่าเป็นคนถอยหรือมีกริยาซามมองว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและความสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง
1: เพราะเหตุว่า

0: คุณฉุดชาติชมกลิ่น
1: ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญก่อนเข้ารับตำแหน่งแล้วประกอบกับไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง
0: นอกจากนี้ยังพบบัญชีรายหนึ่ง
1: บัญชีคุณมัวฟแชตเตอร
0: ์ทวนนัดทวุฒิระบุว่ามีการเอาภาพคุณสุชาติมาสร้างคลิปด้วย AI จนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเสียหาย
1: และมียอดรับชมคลิปนี้กว่า3ล้านครั้ง
0: กำลังให้ตำรวจทองหล่อ
1: หาตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
0: รวมทั้งฝ่ายกฎหมาย
1: กำลังตรวจสอบเนื้อหาบางส่วนเพิ่มเติมของบทสอดสร้อยมาลาค่ะที่คุณรักชนกเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ
0: ์ถ้าพบว่ามีความผิด
1: ก็จะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก
0: นี่ฮะไม่ต้องเปิดสิอย่างไรก็ตามคุณณัฐวุฒิยืนยันว่าการแจ้งความครั้งนี้ไม่ใช่การฟ้องปิดปาก
1: แต่เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายค่ะบอกว่าถึงแม้บุคคลสาธารณะจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ต้องไม่ล้ำเส้นหรือใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นเกินขอบเขต
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีกับประชาชนทั่วไปที่แชร์ข้อความหรือคลิปคุณณัฐวุฒิระบุว่าถ้าเป็นการแชร์โดยไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือเข้าใจผิดก็จะพิจารณาเป็นรายกรณีหมายถึงคนที่ไปแชร
1: ์
0: หรือไปโพสต์ด้วยใช่ไหม
1: ถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือเกิดจากความเข้าใจผิดก็จะพิจารณารายกรณีแต่ถ้าแชร์ด้วยเจตนาด่าทอหรือสร้างความเสียหายจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกกรณีค่ะ
0: ทั้งนี้ประเด็นระหว่างคุณรักชนกกับคุณสุชาติคุณณัฐวุฒิระบุนะครับว่าคุณสุชาติเนี่ยได้แจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทและพรบ.คอมพิวเตอร์เพื่อเอาผิดคุณรักชนกศรีนอกแล้วถึง4คดี
1: คดีแรกเป็นคดีความเกี่ยวกับตึกสกายไนน์คดี2คือคดีการโพสต์กล่าวหาว่าเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้งคดีที่3คือคดีการโพสต์กล่าวหาว่าคุณสุชาติปกป้องคนผิดกรณีกกร.เปิดผลสำรวจหน่วยงานรับสินบนและกรณีที่4ก็คือล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อวานกล่าวหาว่าเป็นคนถ่อยกิริยาต่ำทราม
2: ส.ส.คนนี้นะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าเป็นใครพี่น้องประชาชนก็ไปดูเองแล้วกันนะครับว่าเขาก็ไปโพสต์อีกว่าตัวท่านเนี่ยถอยกิริยาต่ำทรามซึ่งคำว่ากิริยาต่ำทรามเนี่ยมันเป็นการกล่าวหาว่าเขาเป็นคนชั่วซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการบิดเบือนข้อที่จริงนะครับถามว่าคุณตัดสินได้ยังว่าเขาเป็นคนชั่วไม่มีครับคุณดุชาติเขาผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงคุณไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนถ่อยคนไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นความเสียหายจริงๆครับเราไม่ได้ฟ้องปิดปากหรือแจ้งความเพื่อปิดปากไม่ใช่ครับการผิดหรือถูกไปพิสูจน์กันในชั้นศาลครับ
3: ในเมื่อคุณชาติเป็นรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะมันก็ต้องจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้
2: วิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่การวิพากษ์วิจารณ์ตรงเนี้ยมันเป็นการล้ำสิทธิ์หรือเปล่าเช่นกล่าวหาว่าคนชั่วอย่างเงี้ยคุณว่ามันได้ไหมล่ะมันไม่ได้ครับคุณจะไปตรวจสอบคุณจะติชมด้วยความสุจริตคุณจะอ้างข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329คุณก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่การทำตรวจไม่ใช่เป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบของฝ่ายค้านและมิใช่เป็นการติชมด้วยสุจริตและไม่เป็นประโยชน์สาธารณะครับเพจคุมมวบชัตเตอร์นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็คิดดูนะครับพี่น้องสื่อว่าแชร์ไป3ล้านกว่าวิวแล้วเอารูปท่านไปใส่ทำโบยโดยระบบ AI ดัดแปลงขึ้นมาดูเหมือนจะสนุกครับแต่ท่านเสียหายครับความผิดฐานแชร์เนี่ยหรือเผยแพร่และแชร์เนี่ยตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ5เนี่ยแชร์ก็มีความผิดนะครับพี่น้องประชาชนต้องใช้สติเพราะว่าสุดท้ายแล้วถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับไม่มีใครช่วยพวกท่านได้นะครับไปหัวแล้วเข้าบ้านอย่างเงี้ยพี่น้องประชาชนก็จะตกเป็นเหยื่อ
0: นี่ฮะนี่ก็เป็นคดีที่4โพสต์ล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับกรณีที่เอาไปแจ้งความเรื่องกรณีที่มีคำว่าต่ำทรามอะไรที่ว่านี้เนี่ย
1: ค
0: ่ะจริงๆไม่ได้เอ่ยชื่อ
1: ใช
0: ่เดี๋ยวเราตามดูกันต่อ 11:35 นเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ
4: All New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
5: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
6: จมกับหนี้นอกระบบ
7: จม
6: กับภาระที่หนักอึ้ง
7: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
8: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
9: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: ยาดาเวอร์ชั่นใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ส่งต่อผมสวยนอนสต็อป
11: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
12: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได้
13: พี่ออกมาจากพวกนั้นเถอะจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
14: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
17: ในที่สุดก็ต้องเลือกกูไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
16: หมายดูสิ
14: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก 20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
19: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
20: ช็อปหยุดโลกไทยช่วยไทยที่ Big C Big C Happy Price Bros ข้าวขาวหอมมะลิเพียง189 บาทมอคโคน่าทริโอเหลือเพียง125 บาทไหนกระดาษเช็ดหน้าซื้อ1แถม1ถึง27 พฤษภาคมนี้มาช็อปเลยที่ Big C
21: ใหม่ Oppo Find X9 Ultra หล่อคมชัดได้ทั้งแบบ 4K และความละเอียดแบบ 8K ที่มี Ultra Zoom Optical ไกล 10 เท่าเก็บได้ทุกรายละเอียดคมเคลียร์ชัดทุกดีเทล
22: เซอร์ไพรส์ค่ะ
21: นี่แหละประสบการณ์ความใกล้ระดับ Ultra Oppo Find X9 Ultra ซูมดีทุกคอนเสิร์ต
19: สนับสนุนโดย
23: ใหม่วิตแอเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV
0: 11:39 เรื่องเล่าสาธิตเก็บตกกันหน่อยเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านนะครับตัวชมที่สุดประธานสภาโสพลสารามท่านตัดสินใจยังไม่บรรจุยัตติขอให้ตั้งกรรมการวิสามัญติดตามการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านตามพระราชกำหนดตามที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านคือพรรคประชาชนยื่นขอเป็นยัตติด่วนตกลงไม่บรรจุเป็นยัตติด่วนนะครับคุณโสพลเมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นนี้ที่พรรคประชาชนเสนอยัตติด่วนขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาตรวจสอบการใช้งบประมาณหลังรัฐบาลออกพรกกู้เงิน 400,000 ล้านคุณโสพลระบุพระกำหนดนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
1: ฝ่ายนิติบัญญัติจะพิจารณาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญส่งผลวินิจฉัยกลับมาต้องรอฟังศาลก่อน
0: ก็แปลว่าจะรอศาลรัฐธรรมนูญก่อนโดยคุณโสพลระบุว่าฝ่ายนิติบัญญัติไม่เร่งด่วนเท่าที่ทราบฝ่ายบริหารยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่กระบวนการแต่ยังไม่ได้ใช้เงินการเร่งตรวจสอบเป็นเรื่องดีในการใช้ภาษีประชาชนที่ถูกต้องแต่ต้องอยู่ในโอกาสและจังหวะที่เหมาะสม
24: ที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่เลยศาลรัฐธรรมนูญก็มีเวลา60วันในการพิจารณารอฟังศาลก่อน
25: มันต้องการตั้งกรรมการติดตามการใช้เงินต้องรอให้ศาลที่ผ่าน
24: ผมในคือก็จะมีคนแย้งผมเลยว่าเขาดำเนินการแล้วทำไมไม่ตั้งผมบอกว่าเอาสมมติศาลท่านไม่ยกอ่ะคนก็จะแย้งผมอีกว่าไม่ยกก็ตกไปที่กรรมการชุดนี้เรา ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับมันไม่ได้เร่งด่วนจนเท่าที่ทราบฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยังไม่ทำเลยก็มีแต่ขบวนการยังไม่ได้ใช้เงินเลยการเร่งที่จะการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีในการใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่าต้องอยู่ในโอกาสที่มันเป็นจังหวะที่เหมาะสมดีกว่าจังหวะที่เหมาะสมนะครับไม่ขัดข้องหรอกนะครับจังหวะที่เหมาะสมก็ทําให้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่สมาชิกนะไม่ใช่อำนาจของผมอยู่ที่สภาจะตั้งไม่ตั้งอยู่ที่สภาไอ้ผมนี่มีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของสภาแค่นั้นเอง
0: ประเด็นตอนนี้คือไม่บรรจุเป็นยติด่วน
1: ค่ะ
0: ไม่บรรจุเป็นยติด่วนคือเรื่องอยู่ที่ศาลนูนรับคำร้องไว้พิจารณาให้รัฐบาลชี้แจงใน7วันขณะที่เมื่อวานนี้คุณศิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคและบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ประธานสภาโปรดวางตัวเป็นกลาง
1: หยุดช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบจากสภาแล้วฟังดิฉันค่ะรัฐบาลอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 170,000 ล้านบาทกำลังจะเริ่มกู้เงินจะถึงมือประชาชนใน8วันคือวันที่1มิถุนายนนี้
0: เงินจะถึงมือประชาชนคือเริ่มใช้คนละครึ่งเขาเรียก
1: ไทยช่วยไทย60 40อ่ะค่ะ1มิถุนายนนี้โดยที่ยังไม่ได้มีการซักถามรัฐบาลยังไม่ได้อธิบายกับสังคมว่ากู้ไปแล้วแจกไปแล้วจะช่วยประชาชนได้แค่ไหนตั้งเป้าหมายอย่างไร4เดือนเงินเยียวยาหมดแล้วจะทำไงต่อแถมยังลักไก่เอาเงินกู้ไปโปะกองทุนบัตรสวัสดิการที่ต้องแจกเงินตามสิทธิปกติซึ่งผิดวัตถุประสงค์ฉีกทุกกฎแหกทุกข้อจำกัดแล้วจะไม่ใช่ยติด่วนได้ยังไงตั้งคำถามว่าจะให้สภาเข้ามาตรวจสอบผ่านคณะกรรมการวิสามัญได้ตอนไหนเมื่อไม่เป็นยติด่วนต้องไปต่อคิวยติปกติซึ่งมีเป็นสิทธิยติแล้ว
0: ประธานสภายังอ้างว่ารอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนแต่เมื่อรัฐบาลเริ่มกู้แล้วโดยรัฐบาลไม่ได้รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วสภาจะรอทำไมก่อนแล้วก็ทิ้งท้ายว่า
1: ไหนจะต้องสู้กับรัฐบาลที่ไม่ยอมตั้งกรรมาธิการวิก็เหนื่อยมากพอแล้ว
0: กรรมาธิการวิสามัญ
1: ก็ยังมาโดนบล็อกอีกว่าไม่รีบด่วนจากประธานสภาจะปิดปากฝ่ายค้านช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบกันไปถึงไหน
0: คือรัฐบาลเริ่มกู้แล้วจริงๆนะครับทุกผู้ชมผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.จินดารัตน์วิริยะทวีกุลระบุนะครับว่ากระทรวงการคลังเริ่มดำเนินการกู้เงินก้อนแรก 1.75 แสนล้านโดยสัปดาห์หน้าจะออกประกาศถึงสถาบันการเงินให้เสนอประมูลการกู้เงินสำหรับโครงการไทยช่วยภัยพิบัติหมายถึงสถาบันการเงินไหนจะให้ดอกเบี้ยต่ำนั่นแหละซึ่งไทยช่วยภัยพิบัติจะเริ่มเอาเงินกู้มาจ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้
1: โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงิน 1.75 แสนล้านบาทโดยแบ่งเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน PN อายุ 3-5 ปีค่ะเบื้องต้นวางกรอบไว้ว่าจะทยอยกู้เป็นรายเดือนเดือนละ 35,000 ล้านบาทต่อเนื่อง4เดือนก็รวมเป็นวงเงิน 1.4 แสนล้านบาทจนสิ้นสุดปีงบประมาณ69และพร้อมกันนี้จะกู้เงินแบบระยะยาวหรือเทอมโลนจากสถาบันการเงินอายุ 3-5 ปีเพื่อมารองรับอีกก้อนนี้จะประมาณ 35,000 ล้าน
0: ก็เป็นว่ากู้แล้วจริงๆนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมปิดท้ายช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อไปดูเรื่องที่เราคงมองข้ามไม่ได้แล้วอันนี้มาจากกรณีการระบาดของอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในดีอาร์คองโกกับอูกันดาองค์การอนามัยโลกออกคำเตือนความเสี่ยงที่เดียคองโกระดับสูงสุดแล้วนะครับทุกผู้ชมเพราะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตแล้ว177คนขณะที่ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคอนามัยโลกระบุนะครับว่าอย่าประเมินความเสี่ยงอีโบลาต่ำเกินไปเพราะมันจะแพร่เชื้อไปไกลกว่าที่คิดอันเนื่องมาจากการเดินทางของผู้คนมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยากกับประเมินสถานการณ์ในประเทศไทยเราทราบก่อนหน้าว่ายกระดับการคัดกรองเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้10:45 นเพราะผู้ป่วยเนี่ยนะท่านผู้ชมบางรายเนี่ยถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเยอรมันเรานึกภาพแล้วคือเป็นโรคที่ติดต่อมีผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นวิชชันนารี ติดเชื้อในระหว่างการรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในดีอาคองโก
1: แล้วถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลชาริเทในกรุงเบอร์ลินค่ะ
0: แม้อาการในขณะนี้ไม่ได้หนักมากแต่ต้องควบคุมแบบนี
1: ้แล้วก็เลยเป็นภาพแบบนี้ค่ะที่มีลูกๆมายืนผ่านกระจกเข้าไปค่ะมองคุณพ่อที่รักษาอยู่คือผลออกมาว่าลูกๆกับภรรยาของเขาเบื้องต้นตอนนี้ไม่ติดเชื้อนะคะ
0: ลูกทั้ง4กับภรรยาเนี่ยอยู่ที่ดีอาคองโกด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผลเป็นลบแต่ทุกคนก็จะถูกกักตัวขน
1: า
0: ดที่คนพ่อเนี่ยเป็นวิชเนอรี่ป่วยภาพก็คือลูกทั้งสองคนยืนบนมานั่งมองผ่านกระจกเข้าไปในห้องที่พ่อกำลังรักษาทั้งนี้ทั้งนั้นภรรยากับลูกทั้ง4จากการตรวจ PCR เบื้องต้นไม่พบการติดเชื้อไวรัสอีโบลา
1: แล้วก็ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแต่ว่าถูกกักกันในส่วนแยกต่างหากของโรงพยาบาล
0: 11:47 นเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าสาธิตครับ
2: ลดปริมาณ
3: hey.
2: หรือเพิ่มราคา
4: wow.
2: ก็เสี่ยงลูกค้าหาย
5: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
2: สสว.ปลดล็อก SME
6: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
7: มีว้าวสำเร็จรูป
26: ว้าวว้าวว้าว
7: ว้าวอร่อยจนต้องร้อง
26: ว้าวว้าวว้าว
7: ไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: ร่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนา
1: ฉันอยากรู้เรื่องลิน
2: แต่ถ้าลินเจอเครื่องดักฟังก่อนนี่แกจบเลยนะเว้ย
3: ไทก่ากำลังจะออกไปจากที่นี่เธอจับตาดูทุกฝีก้าวอย่าให้ 3C ต้องเสียหายเพราะไทก่า
1: ผมอยากให้ลินมันเป็นนางแบบของผม
4: ไทก่ากำลังผลักลินให้เป็นจุดเด่น
5: ซื้อความไว้ใจไปก่อนลิน
6: ล้วงทุกอย่างออกมาจากไทก่าให้หมด
5: แล้วค่อยจัดการ
7: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
10: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
11: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงเป็นยังไง
12: เฮ้ย
11: เออ
13: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
7: ่รักหักหลังจันทร์อังคาร20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: สิงเกอร์บาร์เติมน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียดสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
15: ทำรอบลื่นทำยอดสบาย
14: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงเกอร์บาร์ใช้พาวซ่า
16: บ้านอบอุ่นและปลอดภัยด้วยเตาแก๊สรินไนโฮวาโรกซีมาพร้อมฟังก์ชันหลากหลายเพื่อความปลอดภัยตั้งอุณหภูมิได้3ระดับพร้อมย่างอบได้ในเตาเดียวรินไนHeat is home.
17: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
18: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
19: จะเป็นรายการ50นาทีเรื่องเราสาธิตนะครับองค์การอนามัยโลกโดยผู้อำนวยการใหญ่ออกประกาศแล้วนะครับว่าความเสี่ยงอีโบลาใน DR คองโกอยู่ในระดับสูงสุดแล้วเหตุเพราะมีคนชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
20: โดยดร. เทดรอส อัธานอม เกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกบอกค่ะว่าความเสี่ยงจากการระบาดของโรคอีโบลาที่ร้ายแรงระดับสูงถูกยกระดับขึ้นร้ายแรงสูงสุดแล้ว
19: โดยสถานการณ์ตอนนี้ท้าทายอย่างยิ่ง
20: บุคลากรทางการแพทย์กำลังเร่งรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับที่คนกับคนที่คาดว่าติดเชื้อทุกคน
19: ขณะนี้ยอดคนชีวิตที่ต้องสงสัยว่าเป็นเพราะติดเชื้ออีโบลา
20: เพิ่มเป็น177รายแล้วค่ะจากจำนวนผู้ป่วยต้องสงสัยมากกว่า750ราย
19: ในจำนวนนี้ยืนยันว่าติดเชื้อแน่นอนเนี่ย82ขณะที่มีผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้ออีโบลาด้วยในประเทศเพื่อนบ้านใหญ่อยู่กันโอกันได้อีก2รายขณะที่ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคแอฟริกาของอนามัยโลก
20: นายโมฮัมเหม็ดยาคูบจานาบีออกมาเตือนเลยค่ะว่าอย่าประเมินความเสี่ยงจากการระบาดของอีโบลาต่ำเกินไปเพราะการประเมินผิดพลาดทำให้การแพร่เชื้อไปไกลกว่าที่เราคาดคิด
19: โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ระบาดตอนนี้คือ
20: สายพันธุ์บุนดีบูเกียวค่ะยังไม่มีวัคซีนด้วยนะคะ
19: แค่ผู้ป่วยรายเดียวนายจานาบีระบุว่าอาจจะแพร่เชื้อไปไกลกว่าดีอาคองโกและยูกันดาขอให้ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงจะควบคุมสถานการณ์ได้จานาบีระบุนะครับว่าอาการระบาดของอีโบลาในคองโกกำลังได้รับความสนใจจากโลกค่อนข้างน้อย
20: เมื่อเทียบกับการระบาดของไวรัสฮันตาที่ผ่านมา
19: ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่กำลังประเมินเรื่องเวลาและขอบเขตการระบาดในปัจจุบันแต่ที่สำคัญนายจาดาบีระบุว่าการเดินทางของผู้คนในโลกนี้อย่างรวดเร็ว
20: ทำให้ยากต่อการประเมินสถานการณ์
19: จาดาบียังบอกนะครับว่าเหตุการณ์วุ่นวายอ๋อผมก็ข้ามไปเลยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีมวลชนม็อบนั่นแหละบุกเผาเต็นท์กักกันผู้ป่วยอีโบลาในคองโก
20: ที่โรงพยาบาลเมืองรวัมปาราค่ะ
19: เหตุเพราะเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้นำศพของญาติซึ่งเชื่อว่าเสียชีวิตจากอีโบลาไปทำพิธีฝังเองมวลชนบุกเผาเต็นท์กักกันผู้ป่วยอีโบลาฝูงชนที่โกรธแค้น
20: พากันจุดไฟเผาเต็นท์ด้านนอกโรงพยาบาลในเมืองระวัมพาราทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกค่ะจุดนี้นะคะเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของอีโบลา
19: ฝูงชนที่โกรธแค้นบุกเข้าไปเผาเต็นท์เผาเตียงจนเสียหายอย่างหนักและศพรายหนึ่งที่อยู่ในเต็นท์ก็ถูกเผาไปด้วยดีอาร์คองโกออกกฎระเบียบการฝังศพที่เข้มงวด
20: แล้วก็ปรากฏว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเหมือนกับว่าจะไม่มีความเข้าใจโรคนี้ที่ถูกต้องอะค่ะ
19: ตำรวจต้องยิงปืนขู่เพื่อสลายฝูงชนแต่มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ถูกฝูงชนใช้ก้อนหินขว้างปาทหารต้องส่งเข้ามาควบคุมสถานการณ์ทางเดียร์คองโกเนี่ยจำกัดการเข้าถึงศพ
20: ผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลา
19: เนื่องจากแม้จะเป็นศพ
20: ก็ยังแพร่เชื้อได้และแพร่เชื้อได้สูงด้วยนะคะหลังเสียชีวิต
19: โดยอนามัยโลกระบุว่าการฝังศพผู้ป่วยจากไวรัสอีโบลาเนี่ย
20: ต้องฝังศพอย่างปลอดภัยต้องมีทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันในการฝังศพ
19: เจ้าหน้าที่เดียร์คองโกระบุว่าประชาชนในพื้นที่ห่างไกลขาดความเข้าใจอีโบลาหลายคนไปเชื่อว่าอีโบลาไม่มีอยู่จริง
20: หรือบางกลุ่มก็เชื่อว่าคนจากภายนอกกับโรงพยาบาลสร้างโรคนี้ขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน
19: นั่นทำให้ผู้อำนวยการอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริการะบุว่าเหตุการณ์นี้เชื่อเห็นถึงความสำคัญที่ต้องสร้างความไว้วางใจเพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่ต้องต่อสู้กับการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
20: และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนในท้องถิ่น
19: ความยากอีกข้อนึงของอีโบลาก็คือยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายแรกว่าคือใคร
20: patient zeroเนี่ยค่ะอันนี้สำคัญมากในการหาตัวนะคะเพราะว่าจะได้ระบุและแยกกลุ่มผู้สัมผัสในระยะเริ่มต้นได้ถูกต้อง
19: นี่ฮะขณะที่มีรายงานขึ้นกราฟิกมาหลายประเทศในโลกก็มีการออกมาตรการนะครับตัวชมนี่ฮะ
20: อย่างเอเชียนะคะสิงคโปร์นี่เพิ่มมาตรการและประกาศการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสังเกตอาการ21วันถ้าพบอาการเข้าข่ายต้องเข้ารับการประเมินทางการแพทย์ที่จุดตรวจคนเข้าเมืองทันที
19: สิงคโปร์นี่ฮ่องกงดีขนาดเตรียมความพร้อมของศูนย์แยกกักกันโรคแล้ว
20: บนเกาะลันเตาค่ะคือเป็นศูนย์ที่เคยใช้ช่วงโควิดอะค่ะ
19: จีนระบุว่าผู้ที่เดินทางเข้าสู่จีนเป็นส่วนใหญ่จากพื้นที่ได้รับผลกระทบคือพื้นที่เสี่ยง
20: หากเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือมีอาการต้องแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
19: เกาหลีใต
20: ้บังคับให้ผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้ต้องรายงานสภาวะสุขภาพต่อเจ้าหน้าที่กักกันโรค
19: อ
20: ินเดียค่ะเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการมอบหมายให้สถาบันไวรัสวิทยาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางหลักในการตรวจหาเชื้อประเทศอื่นๆอย่างญี่ปุ่นเวียดนามอินโดนีเซียเนปาลเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตามสนามบินและจุดผ่านแดนต่าง
19: ๆขณะที่ประเทศไทยเมื่อวานนี้โฆษกกรมควบคุมโรคคุณหมอจุไรวงศ์สวัสดิ์บอกนะครับว่าจริงๆก่อนหน้าที่เราแจ้งไปกระทรวงสาธารณสุขก็ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอีโบลาสายพันธุ์นี้หลังอนามัยโลกยกระดับไนเดียคองโกกับยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากแพร่ระบาดเร็วอัตราการเสียชีวิตสูงมากโดยได้ประกาศก่อนหน้านี้ให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายหมายถึงไนเดียคองโกกับยูกันดาและเพิ่ม

0: ิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทั้งอากาศและด่านชายแดนย้ำว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยอีโบลาแต่ได้เตรียมความพร้อมห้องแลบทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลรองรับถ้าเกิดพบผู้ป่วยผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงทุกคน
1: จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card ค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการติดตามอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันถ้าพบว่ามีไข้หรือมีอาการเข้าข่ายจะถูกส่งตัวเข้าระบบรักษาทันที
0: อีโบลาเป็นโรคติดเชื้อในกลุ่มไวรัสไข้เลือดออกซึ่งมี6สายพันธุ์
1: ที่มีการระบาดในทวีปแอฟริกาม
0: ี
1: ค้างคาวผลไม้เป็นแหล่งรังโรคสามารถแพร่จากคนสู่คนได้ค่ะ
0: การติดต่อ1สัมผัสโดยตรงกับเลือด2สารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตหรือสัตว์ติดเชื้อหรือสิ่งของปนเปื้อน
1: สายพันธ
0: ุ์คัดหลั่ง
1: ค่ะ
0: สายพันธุ์ที่ระบาดตอนนี้เนี่ย
1: สายพันธุ์บันดีบูเกียวค่ะยังไม่มีวัคซีนในการรักษาและคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาวัคซีนประมาณ 3-9 เดือน
0: ทั้งนี้อาการในเบื้องต้นไข้สูงเฉียบพลัน
1: ร่วมกับอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อเจ็บคออาเจียนอุจจาระร่วงถ่ายเหลวมีผื่นและมีเลือดออกผิดปกติเช่นถ่ายเป็นเลือดมีจุดเลือดออก
0: ความเสี่ยงคืออาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการรายงานการระบาดซึ่งขณะนี้ก็คือเดียคองโกกับยูกันดาประเทศไทยจะดูแลใกล้ชิดทั้งนี้ทั้งนั้นข้อสำคัญก็คือว่ารักษาการผู้ช่วยกรมควบคุมโรคคุณหมอโรมบุญทองท่านบอกนะครับว่าขณะนี้มาตรการจะมีการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากละตินอเมริกา13ประเทศซึ่งรวมถึง
1: คองโกและยูกันดาด้วยค่ะ
0: โดยต้องกรอกประวัติการเดินทางและสุขภาพก่อนเข้าประเทศ
1: เมื่อมาถึงประเทศไทยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคจะตรวจวัดไข้และสอบถามอาการป่วยถ้ามีความเสี่ยงก็จะออกคำสั่งให้ควบคุมและสังเกตอาการกักกันโรคเป็นเวลา21วันกรณีที่มีอาการต้องสงสัย
0: ส่วนการเฝ้าระวังโรคในประเทศไทยจะเฝ้าระวังคนที่เดินทางมาจากเดียคองโกและยูกันดา
1: ซึ่งทั้ง2ประเทศนี้ไม่มีเที่ยวบินตรงเข้าไทยค่ะ
0: แต
1: ่ผู้เดินทางส่วนใหญ่จะเดินทางผ่านตะวันออกกลางและยุโรปก่อนเข้าไทย
0: อันนี้คือความยากคือไม่ได้มาจาก2ประเทศนี้โดยตรง
1: เพราะเราไม่มีเที่ยวบินตรง
0: แต่มาจากผ่านตะวันออกกลางมากับยุโรปมาซึ่งอย่างไรก็ตามทีประเทศไทยก็จะรู้ล่วงหน้าเพราะต้องมีการรายงานเข้าประเทศ
1: ใช่ค่ะ
0: สถานการณ์เมื่อ22พฤษภาคมที่ตรวจสอบมีคนเดินทางมาจากยูกันดามาแล้วเนี่ย4คน
1: คองโกอีก1คน
0: รวมเป็น5คน
1: ในจำนวนนี้เป็นชาวยูกันดา3คนชาวไทย1คนชาวฟิลิปปินส์1คนค่ะ
0: รายทางทั้ง5คนอยู่ในกทมซึ่งจะเป็นการเฝ้าระวังก่อนจะเดินทางออกนอกประเทศไทยจะควบคุมเข้มข้นทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมข้อมูลเขตโรคติดต่ออีโบลาที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศตั้งแต่29เมษายนที่ผ่านมาจนถึง18พฤษภา
1: พบว่ามีผู้เดินทางทั้งหมด126คนเป็นชาวยูกันดาร้อยละ 78.6 ที่เหลือเป็นประเทศอื่น
0: ๆทั้งนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้สัมผัสผู้ป่วย
1: จะต้องถูกส่งเข้ากักกันโรคค่ะ
0: สำหรับผู้เดินทางจาก2ประเทศคือเดียคองโกกับยูกันดาถ้าไม่มีอาการป่วย
1: สามารถเดินทางไปได้ทุกพื้นที่ค่ะ
0: แต
1: ่ต้องให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวได้แล้วก็ต้องวัดไข้ตัวเองทุกวันเป็นเวลา21วัน
0: ก็จะมีมาตรการของประเทศไทยซึ่งเตรียมแล้วคือเฝ้าสังเกตใช้ชีวิตได้แต่ต้องตรวจวัดไข้รายงานทุกวันถ้าเกิดพบความเสี่ยงกักกันโรคสำหรับคนเสี่ยงสูงและแยกกักรักษาถ้าป่วยทันทีที่มาถึงประเทศขณะนี้ได้ประสานข้อมูลการดำเนินการไปในส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับตัวชมแล้วก็ระบุนะครับว่านักข่าวถามว่าถ้าเกิดคนเดินทางมาเนี่ยไม่ได้บินตรงจากเดียคองโกหรืออยู่กันดาแต่แวะประเทศอื่นก่อนเข้าไทยจะมีมาตรการควบคุมอย่างไรหรือตรวจสอบอย่างไรคุณหมอยอมรับว่าเป็นข้อจำกัด
1: ที่ยอมรับได้ว่าอาจจะมีบางกรณีหลุดออกจากระบบค่ะหากเป็นการซื้อตั๋วมาคนละบุ๊กกิ้งและพักในประเทศที่3ก่อนจะเข้าไทยแต่ว่าไทยก็ได้ขอความร่วมมือกับสายการบินและสำนักงานตรวจ

0: ข้อบ่งชี้ว่าสายพันธุ์แพร่ระบาดในขณะนี้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1
1: ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สืบเชื้อสายมาจาก JN.1 อีกทีย
0: ังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าสายพันธุ์นี้แพร่กระจายได้ง่ายกว่าหรือก่อให้เกิดโรครุนแรงกว่าสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดมาก่อนแต่คาดว่าโอกาสที่ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอาจจะมาหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเพราะภูมิคุ้มกันของประชากรที่ลดลงภูมิคุ้มกันที่ลดลงเที่ยงกับ4นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advance ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
3: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
4: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
5: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิด
6: ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
8: แก้วมวยไทยวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้บุญชัยสอบุญมีฤทธิ์วัฒนะแสนเชิงสิทธิ์อปาโมทและพาลีสอบุญมีฤทธิ์วัฒนะแสนรักซุปเปอร์เล็กมวยไทยถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ยังเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น.
9: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็หย่ากับลูกของคุณแล้วด้วย
10: คุณทำแบบนี้ทำไมฮะฉันคุณ
11: อยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
12: เป็นไรป่ะครับ
10: คุณมีรถไหม
12: ฮะ
13: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์23-31พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
16: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
17: ดีน่า
18: พบกับโกรกูความน่ารักระดับจักรวาลกับการผจญภัยในอภิมหาภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งซัมเมอร์นี้ The Mandalorian และโกรกูวันนี้ในโรงภาพยนตร์และเต็มตายิ่งกว่าในระบบ IMAX
19: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
0: เที่ยงกับ8นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับทุกชมอ่ะมาดูเรื่องอันนี้น่าตลกตกใจคือตำรวจจับ2พ่อลูกซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงกับเป็นปู่ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ18ปีคือไปล่วงละเมิดทางเพศโดยคนที่มีศักดิ์เป็นลุงส่วนคนที่มีศักดิ์เป็นปู่เนี่ยอนาจารเด็กอายุ18ปีแม่พาเขาแจ้งความตำรวจโรงพักเมืองอุดรหลังระบุว่านายนัทอายุ38ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงกับนายนายอายุ63ที่เป็นศักดิ์เป็นปู่ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศในบ้านโดยผู้เสียหายคือน้อยอายุ18เขียนจดหมายลับถึงแม่ระบุว่าถูกลุงข่มขืนหลายครั้งและยังถูกปู่ลวนลามอนาจารพาไปตรวจร่างกายท่านผู้ชมตั้งครรภ์ฮะท้องต้องตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ก่อนเข้าแจ้งความในคดีเป็นข่าวไปก่อนหน้าเมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักเมืองอุดรสั่งให้ชุดสืบเร่งจับกุมตัวผู้ก่อเหตุก่อนควบคุมตัวนายสวิทย์อายุ63คนที่มีศักดิ์เป็นปู่กับนายสุพัฒน์อายุ38ศักดิ์เป็นลุง

0: นี่เป็นสองพ่อลูกนำตัวมาสอบสวนรับสารภาพนายสุพัฒน์หรือนัทอายุ38ที่มีศักดิ์เป็นลุงบอกก่อนเกิดเหตุเขาอ้างว่าหลานเพิ่งอาบน้ำเสร็จหลานออกจากห้องน้ำตนเองจึงดึงตัวเข้าไปในห้องและก่อเหตุยอมรับว่าขืนใจไป3ครั้งอีก3ครั้งอ้างว่าลูบคลำที่สำคัญที่หดหู่ก็คือเขาอ้างว่าหลานชอบแต่งตัวเฟี้ยวฟ้าวเหมือนหลานยั่วทำให้เกิดอารมณ์ประกอบกับตัวเองไม่มีภรรยาก็เลยก่อเหตุ
1: คือแกออกจากห้องน้ำผมก็เรียกมาแกก็เลยเดินมาครับ
2: เขาทำน้องกี่ครั้งครับ
1: ทั้งหมด3ครั้งครับที่ว่า6ครั้งนี้อาจจะเป็นรูปคำแบบภายนอก
2: ตอนที่กระทำน้องเนี่ยมีคนอยู่บ้านไหม
1: ไม่มีคนอยู่ครับ
2: เราคิดว่าเรารู้สึกผิดไหม
1: ผิดครับมันก็รู้สึกอยู่ครับแต่ก็อย่างว่าเราบ่อยครั้งกินบ่อยครั้งแกก็อยู่ในบ้านแกก็แต่งตัวเฟี้ยวฟ้าวนี่นะครับไม่รู้ว่าอยู่ในบ้านมีผู้ชมผู้ชายแกนั่งอ้าขาบ้างชันขาบ้างใส่กางเกงขาสั้นๆใครจะทนได้นะครับมันก็ไม่เชิงว่าอ่อยแต่ว่าแกน่าเป็นผู้หญิงน่าจะสมบูรณ์กว่านี้นะครับ
3: แล้วสัญชาตญาณเขาเป็นหลานเราทำไมถึงกล้าทำขนาด
1: ผมก็ไม่รู้ผมคิดอะไรอยู่ตอนนั้นเกิดอารมณ์แบบผมไม่มีแฟนด้วยนะครับไม่เคยใช้คำที่ไม่เหมาะสมที่ว่าขู่กับน้องเลยครับผมก็อยากบอกว่าผมขอโทษที่ผมพังทำกับน้องลงไปผมสำนึกผิดผมรู้สึกผิดแล้วครับ
2: รู้ไหมว่าเขาท้อง
1: ตรงนี้ผมยังไม่รู้ครับ
0: บอกไม่รู้ว่าเขาท้องถ้าดวงวิญญาณของเด็กในครรภ์ที่ถูกยุติการตั้งครรภ์ไปแล้วรับรู้ก็อยากจะบอกว่ารู้สึกผิดแล้วขณะที่นายสุวิทย์ซึ่งเป็นศักดิ์เป็นปู
4: ่ยอมรับค่ะว่าได้ลูกคลำหลานสาวจริงประมาณ3ครั้งระหว่างที่หลานพักอาศัยอยู่ในบ้านกล่าวขอโทษแม่ของเด็กค่ะแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งที่ทำลงไปคือความผิดพลาด
2: แล้วคุณตาล่ะทำไมถึงไปลูบคลำ
1: พอหลานนอกตั้งเรื่องที่บ้านในห้องมันก็เลยแค่จับไปบ่ายครับแค่แล้ว
2: ทำกี่ครั้ง
1: สามหมื่นสามพันครับ
2: หลอกหลานไปเอาเงินเหร
1: อมั่วครับพ่อแค่ตัวบ้านครับไม่ได้
2: เรารู้สึกผิดไหมอ
1: ันนี้ก็หูระบายบอกหลานหลานมันขั้นกระดานแล้วก่อนขอรู้สิ่งที่แล้วหมด
2: ก่อนทำได้ดื่มหรือได้เสพก่อนไหม
1: ไม่ครับเพราะว่าผมเคยเสพดูก่อนนั้นครับลุงกับพัดไปแล้วขอโทษแล้วก็แค่จับไปบ่ายเสียเวลา
0: ท่านผู้ชมฟังแล้วก็หดหูจริง
4: ๆค่ะ
0: มาดูเรื่องคุณป๊อปปองกูลกับสื่อช่องหนึ่งซึ่งก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับท่านผู้ชมหลังจากเกิดประเด็นซึ่งคุณป๊อปได้โพสต์ระบุว่าสื่อช่องนี้คุณพบถึงผมในทางเสียหายใช้ AI เรียบเรียงมั่วไปหมดในข่าวมีข้อความเป็นเท็จหลายอย่างพอผมไปเห็นพี่ก็ปิดคอมเมนต์และลบโพสต์ปกติพี่ทำงานกันแบบนี้หรือครับพร้อมแนบคลิปจริงๆเป็นภาพนิ่งที่สำนักข่าวนำเสนอเป็นข้อความเกี่ยวกับเรื่องในอดีต
4: ว่าผมสร้างโลก2ใบบันทึก12ปีวลีแห่งยุค
0: ต่อมาป๊อปปองกูลยังโพสต์ข้อความก็คงจะเป็นกรณีที่สื่อช่องนี้เนี่ยติดต่อไป
4: โดยขึ้นหัวข้อว่าใต้ความนะคะก็จะเป็นใต้ความน้องคนตัดนั่งร้องไห้ใต้ความบก.เป็นคนสั่งและ approvedใต้ความเพราะเราอยากได้ engage และไม่ได้ทำแค่เรื่องเดียวยังมีของดาราอีกหลายคนเป็นซีรีส์ทั้งหมดในความคิดเหล่านี้คุณป๊อปบอกคุณไม่รู้หรอกว่ามีใครที่บาดเจ็บจากเรื่องนี้บ้างคุณไม่รู้หรอกว่ากว่าเราจะข้ามผ่านมันมาได้ยาวไกลขนาดนี้มันต้องใช้ความพยายามอะไรบ้างและการที่คุณเปิดเผยหน้าตาและข้อมูลหลายอย่างนั้นผมไม่ใช่ผู้เสียหายคนเดียวผมบอกไว้แค่นี้แหละ
0: ล่าสุดเมื่อเช้านี้ป๊อปปองกูลโพสต์ระบุว่าคงจะเป็นข้อความทางนี้สื่อมาถ้าคุณป๊อปว่างเมื่อไหร่อยากคุยด้วยเพื่อหาโซลูชันทางออกร่วมกันก่อนที่จะมีความดูดเดือดจากคุณป๊อประบุว่า
4: ทุเรศจุดๆ
0: ๆตอนเริ่มคุณมีโซลูชันอะไรให้ผมไหม
4: เคยคิดก่อนว่ามันกระทบใครยังไงบ้างไหมผมไม่เคยขอให้ใครเข้าใจไม่เคยขอให้ใครเข้าข้างผมใช้ทุกอย่างจากหัวใจของผมเยียวยาเรื่องที่ผ่านมาผมไม่เคยว่าถ้าคุณเอาหน้าผมข่าวผมมาหากินเพราะผมคือคนสาธารณะอย่างที่คุณเคยบอกไว้แต่คนอื่นเขาไม่เกี่ยวคุณเอาหน้าตาของคนอื่นมาถลุงให้คนของคุณคอมเมนต์แย่ๆแล้วคุณก็ยืนกอดอกภูมิใจกับยอด engage แล้วก็ส่งมาหาคนที่มีปัญหาด้วยว่ามาหาโซลูชันหาทางออกร่วมกัน จุดๆมึงเตย
0: ก็ประมาณว่าอะไรพ่องอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็ปลอ
4: จนปัจจุบันทางออกจากช่อง
0: ซ่อนตึกนั้น
4: ยังไม่เคยเทคแอคชั่นแบบที่มนุษย์ควรทำกับมนุษย์เลยสักครั้งแล้วเชื่อว่ามันก็จะปล่อยผ่านไปแบบทุกครั้ง
0: ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูค่อนข้างดูเดือดจริงๆมีข่าวต่างประเทศหน่อยกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐเปิดเผยเอกสารคลิปวิดีโอ UFO ชุดใหม่ซึ่งสหรัฐเขาเรียก UAP แล้ว
4: ค่ะ
0: UAP เนี่ยคืออะไรท่านผู้ชม
4: ปรากฏการวัตถุบินผิดปกติไม่ทราบฝ่าย
0: อันนี้ฮะโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้เผยแพร่และเพนทากอนกระทรวงกลาโหมเปิดเผยชุดที่2วัตถุบินผิดปกติไม่ทราบฝ่ายปรากฏว่าหนึ่งในข้อมูลที่รับความสนใจคือรายงานเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้ว2568
4: เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐรายหนึ่งเล่าค่ะว่าระหว่างที่โดยสารเฮลิคอปเตอร์ได้เจอกับวัตถุเรืองแสงลักษณะคล้ายลูกแก้วขนาดใหญ่2ดวงปรากฏขึ้นมากลางอากาศรายงานบอกว่าวัตถุนี้มีลักษณะเป็นวงรีสีส้มและมีศูนย์กลางเป็นสีขาวหรือสีเหลืองสว่างจ้าเปล่งแสงออกมาทุกทิศทางก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสังเกตเห็นค่ะว่าวัตถุปริศนาเคลื่อนตัวเข้าใกล้เครื่องบินขับไล่ที่บินอยู่ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่บรรยายค่ะว่าเขาสังเกตเห็นว่าวัตถุเหล่านั้นเหมือนกำลังไล่ตามเครื่องบินรบอยู
0: ่
4: บอกด้วยว่าวัตถุเรืองแสงทั้งสองดวงมีการก่อตัวจากรูปวงรีเป็นรูปสามเหลี่ย
0: ม
4: จากนั้นก็บินหายไปอย่างไร้ร่องรอยนี่ค
0: ่ะเพนทากอนไม่ได้ยืนยันว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ของต่างชาติสิ่งเหนือธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกรัฐบาลสหรัฐใช้คำว่า
4: UAP แทนคำว่า UFO เพื่อหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องมนุษย์ต่างดาวโดยตรง
0: ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์โพสต์คลิปและระบุว่าเครื่องบิน F-16C ของกองทัพอากาศสหรัฐเป็นการยิงสกัด UAP หรือ UFO เลย
4: ค่ะทำโพสต์อย่างนี้เลยค่ะบอกว่านี่ยิงสกัดเลยนะเครื่องบินลบของเราตามเอกสารชุดที่กระทรวงกลาโหมเปิดเผยวันนี้
0: ทรัมป์ระบุเลยว่ากองทัพอากาศสหรัฐ F-16C ยิง UFO เลย
4: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับยังไม่มีความเคลื่อนหน้าเรื่องฟุตบอลโลกว่าไทยจะได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีกันหรือไม่ประกันใดหรือแม้กระทั่งดูเสียตังก็ไม่มีความเคลื่อนหน้าแหล่งข่าวระบุว่าแหล่งข่าว
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ฟีฟ่าคิดราคา40ล้านเหรียญสหรัฐ
4: เท่ากับเท่าไหร่
0: คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,300 ล้านซึ่งตัวเลขนี้ไทยเห็นว่าไม่แฟร์เวียดนามมีประชากรมากกว่าเราปรากฏว่าค่าลิขสิทธิ์ถูกกว่าแหล่งข่าวบอกไทยขอต่อไปคนละครึ่งได้ไหม20ล้านเหรียญเอาไม่แน่ใจว่าฟีฟ่าจะตอบยังไงท่านผู้ชมแต่ล่าสุดมันใกล้เข้ามาเต็มทีที่อังกฤษมีความตื่นเต้นเพราะโทมัสทูเคิลประกาศรายชื่อทีมชาติอังกฤษ26คนสุดท้ายทีมชาติอังกฤษเนี่ยคนไทยเชียร์กันเยอะปรากฏว่าถูกวิจารณ์พอสมควรดาวดังก็ติดเยอะแหละครับทุกชมแต่ที่ชื่อหลุดไปหลายคนก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านผู้ชมฮะกรณีของนักฟุตบอลที่ชื่อหลุดไปหลายท่านที่ติดตามข่าวคงจะทราบนะครับโคพาเมอร์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีใครเนี่ยที่หลุดไปเนี่ยท่านผู้ชม
4: รายงานบอกว่า11ดาวดังที่หลุดโผนะคะมีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจากเรอัลมาดริด
0: แฮร์รี่แม็กไวร์จากแมนยูฟิลโฟเดนจากแมนซิตี้โคพาเมอร์จากเชลซีเนี่ยยกเป็นตัวอย่างฟุตบอลโลกใกล้เข้ามาแล้ว11มิถุนาขณะที่ฟีฟ่าเปิดเพลงฟุตบอลโลกในเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งมี3ศิลปิน3ทวีป
4: มีลิซ่าค่ะแอนิต้าและเรม่าค่ะทั้ง3มาทำงานร่วมกันในเพลงที่มีชื่อว่า Ghost นะคะผสานกลิ่นอายทั้งลาตินป๊อปเคป๊อปและอัฟโรบีทค่ะเพลงนี้จะถูกนำขึ้นแสดงสดเป็นครั้งแรกในพิธีเปิดที่สนามลอสแองเจลิสสเตเดียมในวันศุกร์ที่12มิถุนายนค่ะ
0: ลิซ่าโกดึงแรงบันดาลจากเพลงลาตินป๊อปแอปโฟบีทและเคป๊อปและเราจะปิดท้ายตำรวจไทยนี่ทำได้ทุก

0: อย่างจริงๆ
1: ค่ะ
0: ตำรวจท่องเที่ยวได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากนักเที่ยวที่อินเดียว่าเกิดเสียงปริศนารำคาญจนทนไม่ไหวเสียงดังรำคาญมากตำรวจท่องเที่ยวซึ่งอยู่ที่อ่าวนางเนี่ยท่านผู้ชม
1: ก็เลยต้องถือถุงพลาสติกไปไล่จับค่ะเพราะรู้แล้วว่าเสียงมาจากอึ่งอ่าง
0: ตำรวจ1 2 2นั่น2นายพร้อมด้วยตำรวจเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจเข้าตรวจสอบต้นเสียงคือ
1: ฝูงอึ่งอ่างจำนวนมากค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตำรวจกับผู้ช่วยเหลือตำรวจต้องช่วยกันหาถุงพลาสติกเดินจับอึ่งอ่างที่หลบตามขอบปูนพุ่มไม้และแนวรีสอร์ท
1: ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงในการจับอึ่งอ่างออกจากที่พักนักท่องเที่ยวได้อึ่งอ่างเกือบ50ตัว
0: อันนี้ที่อ่าวนางกระเบนักท่องเที่ยวอินเดียบอกเสียงปริศนานอนไม่ได้เลยร้องทั้งคืน
1: มันดังจริง
0: อ่ะจริงๆอินเดียไม่มีเหรอ

0: ศึกยอดมวยไทยสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทบลูสโคคิงโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องกิลโปรสวีป
1: หมาแดงขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทชนะน็อกศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงรับพิเศษ 10,000 บาทศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25มวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายครับพบกันวันนี้เสาร์ที่23พฤษภาคมครับโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่ที่มีคุณสมหมายสกุลเมตตาเป็นประธานครับประกบคู่มวยครับท่านจะได้ชมคู่มวยมันๆเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับวันนี้คู่เอกเขาจัดเอาไว้ให้ภารีสบุญมีฤทธิ์กับแสนรักซุปเปอร์เล็กมวยไทย126ปอนด์ครับนี่คือมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8นะครับค้ำเอาไว้ด้วยมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14ในระบบน็อกเอาท์นะครับคนชนะได้ไปต่อคนแพ้กลับไปฝึกซ้อมมาใหม่รอโอกาสข้างหน้าครับบุญชัยสบุญปอนคู่ที่4ครับปิดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับขุนศึกสิทธิ์พัฒนากับพลอยเงินหมูทองอะคาเดมี่110ปอนครับและวันนี้เราจะเปิดหัวกันด้วยมวยน้ำหนักกำลังดีครับ122ปอนด์ทั้งเร็วทั้งหนักทั้งว่องไวครับเพชรนคร EN มวยไทยฝ่ายแดงน้ำเงินคือกล้าเผด็จลูกสวนไปเชิญบนเวทีเลยครับ
3: สวัสดีครับคู่แรกวันนี้นะครับชกในพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นะครับศึกกล้ามวยไทยฝ่ายแดงเพชรนครนะครับ EN มวยไทยน้ำเงินนะครับกล้าเผด็จลูกสวนนะครับชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับคุณน้องครับ
4: บริษัทไทยยูนิตกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าปลาสีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกหลังคาจิงโจ้เหล็กทนแข็งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆผลิตตรงตามสเปครับประกันสูงสุด3ปีครับ
5: ต้อนรับเข้าสู่เมนูมื้อเที่ยงครับ23พฤษภาคมครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่ครับบนเวทีหน้าที่ของเพชรนคร EN มวยไทยยิมนะครับธนากรเพ็งสุวรรณครับมาจากจุฬาภรณ์ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับบ้านเดียวกับนายหัวโกเด้นะครับ60ครั้งครับชนะ40แพ้20ครับ26ปี169ลูกศิษย์ของคุณชัชชมนเพชรป่าพยอมนะครับมีเอก EN มวยไทยยิมครับเป็นผู้สอนผู้ต่อกรครับกล้าศึกลูกสวนครับอันคณานันนะครับจากคลองเตยกทมนี่เองครับ50ชนะ37 10แพ้13ครับ22ปีครับ172ฝ่ายอินลูกสวนครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดการครับประทีปหวังเกษมครับเป็นหัวหน้าคณะอัมบาสุขสวนเป็นผู้ฝึกสอนครับคุณครับ
3: นี่แหละครับคู่แรกวันนี้นะครับสู้กันใน122ปอนด์นะฝ่ายแดงนะครับเพชรนครน้ำเงินกล้าพระเดชนี่แหละครับของศึกเจ้ามวยไทยคู่แรกวันนี้นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยกรรมการผู้จัดการนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสคุณพจน์อรปาทรในสนามนะครับคุณธีรยุทธ์หอประเสริฐติดเอ้าลุ้นกันก่อนเลยคุณนกครับ
5: ติดตามครับแฟนๆครับเมนูมื้อเที่ยงรสชาติจะเป็นอย่างไรครับเปิดหัวคู่แรก122นครศรีธรรมราชกับกทมครับยังขยับยังรอจังหวะอยู่ครับรูปร่างโครงสร้างพอฟัดพอเหวี่ยงนะครับ20เศษๆครับเข้มๆหน่อยครับฝ่ายแดงเพชรนคร EN มวยไทยยิมนะครับมาไกลพอสมควรครับจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราชน้ำเงินขยับแม่จะสร้างจังหวะอยู่ครับเด็กจากคลองเตยนะครับในทีมของลูกสวนครับอย่างใจเย็นอยู่ครับครับกรรมการก็บ่นพึมพำพึมพำครับใจออกอาวุธนะครับคุณสุพินขาว
3: นี่นะครับมวยไทยนี่ขึ้นมาแม่อย่าดูเชิงเยอะอย่าดูเชิงเยอะแต่ยังว่าแหละครับเวลานี้แม่พี่หรือว่าผู้ที่ดูแลอยู่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนเอานี่แหละครับในชุดนี้รุ่นนี้นะครับยอดมวยก็คือฉมวกเพชรนำขบวนนำพลนะเชอรี่สวานิชนะแล้วก็เด่นธรณีเมืองสุรินทร์ซุปเปอร์เล็กอย่างนี้นะครับโอ้ยเด่นนี่นะครับแต่ละคนวังจันน้อยนี่แล้วก็พนมทวนเล็กคุณนก

0: ยอดมวยทั้งนั้นครับหมดยกก่อนครับ
1: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
2: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
3: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
4: M150
5: สวัสดีคุณผู้ชมค่ะก่อนจะชมมวยกันต่อค่ะในช่วงนี้จะขอแนะนำผู้สนับสนุนมวยคู่ที่2ในรายการศึกเจ้ามวยไทยนะคะซึ่งคู่นี้เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่14รอบน็อกเอาท์นะคะเป็นการพบกันระหว่างบุญชัยสอบินบุญมีฤทธิ์ฝ่ายแดงค่ะและแสนเชิงสิทธิ์ออประโมทฝ่ายน้ำเงินนะคะและสำหรับผู้สนับสนุนในคู่นี้ค่ะขอขอบคุณปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตราสีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลก M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยที่สนับสนุนให้คนไทยออกไปใช้ชีวิตเกินร้อยเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่งานและปุ๋ยตราท็อปวันปุ๋ยคุณภาพใช้น้อยผลผลิตเยอะขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนนะคะตอนนี้ไปชมมวยกันต่อบนเวทีได้เลยค่ะ
6: ติดตามชมกันนะครับศึกมวยแชมเปี้ยนมาแดงปีที่25นะครับเวทีมวยเสียมอ้อมน้อยกับมาอีกครั้งครับรุ่นรางวัลสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับบริษัทปอเคมีเทคเจ้าของผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงให้กับร้านค้าและผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จะได้คูปองลุ้นรับโชคเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อลุ้นรับโชคผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงสัปดาห์ละ2รางวัลและในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนี้ลุ้นรับโชครางวัลสลากอมสินมูลค่า 25,000 บาทจำนวน4รางวัลจะจับรางวัลพร้อมประกาศผลในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนที่จะถึงนี้ครับ
0: ศึกการกุศลเพชรเอกอาคาเดมี่ครับบวกพันธมิตรแดนใต้ครับตรงกับวันเสาร์ที่23พฤษภาคมก็วันนี้แหละครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับที่กำแพงเพชรอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับมีสทเอกละงูแล้วก็บัณฑิตคนสร้างงานที่กบฝากประชาสัมพันธ์มาครับทีมงานพันธมิตรใต้การันตีครับวันนี้ครับ
7: มาลุ้นบนเวทีเลยนะครับยกนี้เป็นยกที่2คู่แรกวันนี้นะครับของศึกเต้ามวยไทยกรรมการผู้จัดการนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งคุณพจน์อุรปาธรนะครับในสนามคุณจิรยุทธ หอประเสริฐกิจแล้วก็ดูแลภายในอยู่นี่อ้าวต้องยกให้คุณนิพนธ์เนียมท่วมเลยฝ่ายแดงนะครับเพชรนครน้ำเงินกล้าพระเด็ดลุ้นกันเลยนะครับในน้ำหนัก122มารุ่นนี้นี่ยอดมวยทั้งนั้นเลยนะครับเอาโอ้ขาไปทีนึงคุณนก
0: ต้องได้เวลาออกอาวุธแล้วครับยังไม่เจ็บยังไม่ปวดยังไม่ช้ำกองเชียร์ก็ยังลุ้นอยู่ครับครับพยายามกระตุ้นกรรมการเบรกเป็นอีกครั้งนึงครับแม่ต้องมีคนโดนเจ็บๆก่อนครับต้องมีคนโดนก่อนครับออกไม่ออกอ้าวแฟนๆรออยู่หน้าช่อง3เร็วๆไวๆหนุ่มเอ้ยเขาให้ขึ้นมาชกกันอ้าวเร็ว
7: ๆเอ้าแม่คุณนกพยายามแหมบางทีบางครั้งคุณยายก็ต้องเป็นยังไงอ่ะแต่ว่ามวยไม่ต่อไม่รู้จะบรรยายยังไงนะอ้าวฝ่ายแดงเพชรนครนะครับน้ำเงินกล้าพระเดชอ้าวดีไปทีนึงโอ้ขวามาเอ้าขวาไป122นี่แหมประเภทยังกระชับกระเฉงกระชับกระเฉงยังไม่ใหญ่
0: อายุอนามก็20ต้นๆเท่านั้นเองครับเติมยาขยันหน่อยครับไม่เปิดก็ไม่สนุกแล้วครับกีฬามวยไทยเอ้ามาลันดูแกมาแลดูกันกับคุณสมิงขาเอ้ยเอ้าช่วยหน่อยกรรมการนักมวยขยันหน่อย
7: แม่โอ้สายสวยนะครับเพชรนครเวลานี่อย่างว่านะครับกรรมการบางท่านก็บางทีบางท่านนี่ปุ๊บจะแตะน้ำมวยนึกคิดไปคิดมาตั้งนานเหมือนกันนะ
0: เอาว่ากันตามกติกาครับ
7: ใช่ใช่
0: ถึงมาก็ต้องชกกันนะคร
7: ับ
0: มีรางวีรางวัลมอบให้อยู่ทุกสัปดาห์นะครับแม่ถ้าเป็นปากกันอาจจะท้องได้คุณสุนิงขาวจ้องนานเหลือเก
7: ินนานนี่แหละนี่
0: เสียหนึ่งเตือนสองนี่เบรกได้ครับตัดแต้มซะบ้างก็ได้นะกติกามีอยู่นะครับหรือไม่ก็ตัดท่ารางวัลไป
7: เออ
4: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อยอย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วยสนับสนุนคนไทย
8: M150
7: อ้าวภาพช้ามาก่อนเลยนะครับใบแดงเพชรนครทั้งเมินกล้าพระเด็ดนะครับกรรมการเตือนไปแล้วนะยุคที่ผ่านมาเนี่ยอย่ารอนะคุณปิกกี้
6: เครื่องดื่ม M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยครับหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์ละ 5,000 บาทนะครับเมล็ดแตงโม M16 เคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับเมล็ดแตงโม M16 โดยคุณประชนอุรพธรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอบคุณครับ
0: ติดตามครับศึกมหากุศลคนชนคนครับวัดบางลึกถล่มเจ้าเดิมพันครับต้านพยาเสพติดครับนำรายได้สมทบสร้างศาลาบุรพาจารย์ครับวัดบางลึกนะครับคู่เอกดาราเอกเกียรติธนัญญาครับเจอกับชายยอดชายบางลึกเจริญการโยธาครับคู่รองเป็นเรืองฤทธิ์เล็กนะครับเจอกับทางด้านของยอดสยามครับติดตามอีก17คู่ครับวัดบางลึกหมู่4ที่บางลึกที่ชุมพรครับติดตามก็ได้ครับพี่คมยักษ์สิงห์มณีฝากไปชัดสัมพมาแล้วก็วันที่12มิถุนาก็มีรายการดีที่ทุ่งสงอีกหนึ่งรายการนะครับ
7: มาลุ้นเลยนะครับผมยักษ์กับฮิปปี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องจัดมวยแล้วเนี่ยให้แฟนได้ลุ้นตลอดนะครับเอานี่แหละดูทั้งเมืองเลยนะครับมีขาชูชีพด้วยนะนี่อุทัยทัพอาสาปังออสคณะยุทธการด้วยผู้ใหญ่นี่แม่ผู้ใหญ่สุพจน์ด้วยอ่ะนายกวันด้วยนะหมอเสด็จสีฟ้าขยับมาคุณสายชนมาลุ้นหน้าจออยู่ด้วยสายชนชัยพัชกุลตีไปตีได้ตีไปมันต้องอย่างนั้นดิการขากระเก่ากรรมการแย่เอาคุณนก
0: คงได้เวลาแล้วครับยก3แล้วไม่ออกยกนี้จะไปออกยกไหนคุณสมิงขาวถามหน่อยนักมวยพอเป็นนักมวยนี่มีอาชีพเตะต่อยมาพออาวุธมาเสียงเชียร์ก็มีแล้วครับเริ่มบิดเริ่มโกงแล้วมาตีเจ็บปล่อยให้ตีไป
7: แม่วันนี้บังเมนน้องจองรถชัยโกตระกูลดูอยู่ด้วยพ่อหลานชายกันชกคู่สองเอาขยับอีกเอาเล่นล่างไปทีนึงโอ้ยกราพเด็ดน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงเพชรนครกลายมาเอาต่อยครอบโอ้ฟันไปบักสาวแหวกไปทีนึงตีไปตีไปไม่เล่นเชือกตีได้ไม่จับเชือกตีได้ถ้าใครไม่เชือกแล้วจับเชือกแล้วกรรมการต้องแย่
0: ตีไม่เจ็บก็แยกมากลางเวทีครับซัดกันต่อครับเริ่มมีอาวุธครับครึ่งทางแล้วมันต้องสมศักดิ์ศรีหน่อยครับเวทีของลูกผู้ชายสู้กันด้วยศาสตรามวยไทยนั่นแหละครับแข้งหน้าแข้งหลังประเคนเข้าไปเด้งมาตีตีคุณสมิงครับ
7: โอ้โหนี่แหละรุ่นเลขสามแล้วมองไปที่เนี่ยมีแน่มาแล้วนะครับมีแน่เซ็นเซอร์อยู่ล็อกแล้วนี่ซื้อตูดูประจำไม่ต้องห่วงตีได้ดีไปกล้าพเด็ดตีไปเป็นนครเอ้ยเสียบไปดอกนึง
0: เริ่มโบกครับพี่เลี้ยงไม่โบกไม่ได้ครับยืนแล้วไม่ออกอาวุธเดี๋ยวกรรมการเตือนหนึ่งเตือนสองเตือนสามเพื่อเชิญลงได้เริ่มจะสับเริ่มจะเสียบแล้วเด็กมาเคาะมาสับมามีหงายมีคว่ำเข้าไปตีไปคุณหมอพร้อมที่จะสอยเข็มแล้วมาสับเสียบบิดตี
7: แม่วันนี้นี่เลยครับวันนี้บังเมนน้องจอมดูอยู่ด้วยเลยทีเดียวล้างแกต่อยคู่สองแต่ดูก่อนเลยเอ้าเพชรคอนเอ้าโอ้โหเสียบไปกลาประเด็นไล่แขนมาเลื้อยเพชรคอนเลื้อยเสียบได้ไหมเสียบกลาประเด็นแม่กลาประเด็นตีเอ้าเพชรคอนตีไปพลิกกรรมการถ้าตีไม่ได้กรรมการต้องแย่เอาแย
0: ่ครับดึงไปดึงมาบางทีมันเชือกขาดครับหมดยกก่อนเดี๋ยวกลับมา
9: โอ้ยใครก็ตามไม่ทันกับปุ๋ยตราม้าบิน
10: ข้าวโพดของฉันน่ะฝักหล่อฝักเท่แกสู้ฉันไม่ได้หรอก
11: มาดูฝักผมนี
10: ่ฝักใหญ่แค่ไหนกันชื่อทำไมข้าวโพดแกโตซิ่งแบบนี
11: ้ข้าฉันคือเกษตรกรสายซิ่งที่ใช้ปุ๋ยตราม้าบินไง
9: โตไวอย่างแรงแซงทุกสปีดข้าวโพดฝักใหญ่บึ้มบะละฮึ่มโตซิ่งฝักใหญ่โตซิ่งเมล็ดเต็มโตซิ่งน่ากินโตไวใครก็ตามไม่ทันกับปุ๋ยตราม้าบิน
11: เอาไปลอง
8: M150
7: นี่แหละครับผ่านมา3ยกคู่แรกวันนี้นะครับของศึกเจ้ามวยไทยนะครับฝ่ายแดงเพชรนครน้ำเงินกล้าพระเด็ดมันต้องใส่กันอย่างนี้เลยเอ้านี่ตัดล้มไปเลยนะครับลูกนี้ไม่ฟาวนะเสียบไปเสียบได้เด็ดเสียบไปกล้าพระเด็ดเอ้าแม่เพชรนครลงโอ้โหตีนขวาใช้ได้นะครับคู่แรกดูดีมากเลยเอ้าปิ๊กกี้
6: เมื่อมีการปวดเมื่อยตามร่างกายครับบรรเทาด้วยยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากับเป็นเน็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากับเป็นเน็บยาแก้ไอตาอาปาเช่และยาแก้ไอตาอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ร้านเกณฑิกากล้วยทอดซับเวอร์ขนมดังเมืองชัยภูมิกรอบนานไม่อมน้ำมันรับประกันความอร่อยมากว่า11ปีนะครับร้านอยู่ถนนหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยร้านอาหารครัวแม่แช่มพุทธมณฑลสาย5ต้นตำรับปลาช่อนหรือสวนสมุนไพรกระเทียมโทนกบทอดน้ำปลาปลากดแกงส้มใต้ครับ
0: ศึกมวยไทยรากหญ้าอบจภูเก็ตนะครับตรงกับวันศุกร์ที่29พฤษภาคมครับหมอเบสกัมพลาก็นายกอู๊ดนะครับที่ภูเก็ตเชิญชมนะครับจัดที่สะพานหินนะชมให้ฟรีและอีกหนึ่งรายการ29เช่นกันครับที่สตูลครับเบิกฟ้าแหลมสนครับบางเลาะจัดให้ชมจาก26ขยับมาเป็น29ครับ
7: มาลุ้นกันเลยนะครับยก4แล้วนะครับยกต้องทำแต้มให้ได้ด้วยเอาฝ่ายแดงพนครน้ำเงินกล้าพระเดชเอาเสียบไปมวยไทยมีหลักๆก็คือเข่าเสียบได้เสียบไปทำไมทำพิษอ้าวกรรมการแกแย่คุณนก
0: สำคัญทุกยกนะครับอาวุธก็สำคัญทุกลูกทุกดอกครับเพราะฉะนั้นต้องขยันเติมครับทำได้ต้องทำแข่งเดียวดอกเดียวเปลี่ยนเสิร์ฟเปลี่ยนชีวิตได้ขยันเปิดเกมการทำคู่ต่อสู้ให้บอบช้ำแต่ละยกรับคะแนนไปครับบิดมาตีตีให้เจ็บตีให้เจ็บคุณติ๋งขาว
7: อ้าวนี่นะครับเลขาชูชีพตรีพกพานี่ดร.ช้างด้วยนะดร.พิชาระยับศรีผู้ชายทัพอาสาไม่เคยขาดดูหน้าจอตลอดนะครับว่างๆก็มาที่นี่มานี่เลยครับมาดูที่เวทีมวยแสบอ้อมน้อยเอ้ามาสายไปกล้าพระเดชเอ้าขยับอีกไล่อีกกล้าพระเดชอกรุก
0: เกิดเปิดแล้วครับสายหน้าของกล้าพระเดชสายหน้าของเพชรนครอ้าวฟัดไปฟัดมาแกมาแดงกลิ้งไปอยู่ข้างล่างครับลุยต่อครับเอาครับจังหวะล้มลงไปนี่พยายามม้วนตัวพลิกให้อยู่ข้างบนทิ้งความได้เปรียบเสียเปรียบเอาดูว่ามีลูกแข็งแรงหรือเปล่ากระแทกเข้าไปเข่าครับตรงนี้ตีสวยครับเพชรนครเอาครับชักโมโหแล้วครับกล้าพระเดชเอาครับทำได้ต้องทำครับดึงไปดึงมาเดี๋ยวเส้นมันยึด
7: เอาโอ้โหหงสายหมัดนี่ใช้ได้แต่ไม่ถึงเพชรนครออกไปใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ตลอดนะครับยกนี้ยก4ต่อยขวาลำตัวกราพเดชเออสีไล่เสียบอีกมาเดี๋ยวนี้กราพเดชต่อยไม่เข้าไม่เข้าเอาเพชรนครเสียบไปมาโอ้โหสูงแกได้นะครับเพชรนคร
0: ต้องปล่อยให้สุดครับตีให้เจ็บเตะให้แรงเอาซ้อมมาเป็นอย่างดีปล่อยให้สุดครับไม่ต้องยั้งแล้วไม่ต้องยั้งแล้วท่าสวยแต่โดนเททิ้งครับน้ำเงิน
7: โอ้มาเตะสูงไปนิดนึงไล่อีกกำลังยังดีกำลังยังดีกล้าพระเดชเอาเพชรนครเพชรนครออกลูกออกลูกฉลาดว่างั้นเถอะทีมบอกว่าตั้งโต้ตั้งแม่น้ำเงินทนายชนะลุ้นแล้วลงไปแล้วโบกมือโบกมือแล้วปัดเข้าไปเรื่อยนะครับมาลุ้นอยู่ขอบเวทีแล้วด้วยนะครับเอาฝ่ายแดงเพชรนครเอากล้าพระเดชไล่ซ้ายติดคุณนก
0: แม่ยังเจาะไม่เข้าครับทางด้านของกล้าพระเดชโดนแทงแล้วครับจังหวะ2ยัดเข้าไปเพชรนครเอาครับเจ้าพืชหลานของพี่ลูกกันตังครับลงไปลุ้นมุมแดงเรียบร้อยครับผ่าน4ยกแล้วก็มาครับ
8: ศึกเจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
12: M150 หมาแดงขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทชนะน็อกศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงรับพิเศษ 10,000 บาทศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25มวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นาทีดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: นี่นะครับภาพช้ายกที่ผ่านมานะครับยก4ฝ่ายแดงนะครับเพชรนครน้ำเงินกล้าพระเดชโอ้โหกล้าพระเดชเป็นฝ่ายเดินตลอดไล่ไปซ้ายโอ้ซ้ายสวยของเพชรนครโอ้โหเทกระจัดพาล้มไปด้วยกันเลยอ่ะ นี่แหละครับมีแก้มีการในเรื่องมวยไทยต่อยพุ่งไปทีนึงเสียบมาได้เตะขวาลงดันขวาโอ้โหสูงไปนิดนึงโดนดันล้มไปกี้ครับ
6: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลผลิตเยอะด้วยกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้แคมเปญศึกท็อปวันมอบโชคปี8แจกสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์นะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับกติกาง่ายๆเช่นเคยเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP พิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจะได้รับคูปองชิงโชคของคำจำนวน1ใบยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครั้งละ1รางวัล นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง26ธันวาคม2569นี้ขอบคุณครับ
0: วันที่30พฤษภาคมครับอบต.ทุ่งพราครับโดยท่านนายกสุริยาฮะอีดอลเลาะเถาะนะครับงานฮารีรายอสัมพันธ์ครับที่นู่นครับที่ข้อโพจังหวัดปัตตานีครับมีขบวนพาเหรดอลังการมากครับ8ชุมชนยังมีกิจกรรมมากมายครับลุ้นชิงรางวัลผู้โชคดีอาทิตย์จากท่านสสค.4มามุนะครับจากพรรคภูมิใจไทยติดตามก็ได้ครับวันที่30ที่ทุ่งพราข้อโพปัตตานีครับ
7: มาแต่ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์แล้วนะครับเพชรนครปีหน้าแกได้ผลเลยนะครับที่โอ้ยสายไปไม่ถึงนะครับอาพเดชเอาแม่ดูตีหน้าแกป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บตลอดเลยนี่เสียบด้วยนะครับแล้วก็โอ้ฟันไปปักษาแหวกมาทีนึงไม่ออกไม่ออกออกปั๊บไปเรื่อยเอา
0: แต่ที่ออกมาหลังมุมน้ำเงินครับค่อยๆทยอยออกทีละคน ทีละคนครับแม่สองยกแรกน่าจะโบ๊ะบะโบ๊ะบะซะหน่อยครับลูกสวนจริงๆมันต้องลุยนะครับสไตล์ของลูกสวนนี่แม
7: ่
0: เออมาดึงไป2ยกครับพอ 3-4 จะเร่งก็แม่คู่ต่อสู้ไม่ช้ำครับแม่นี่ครับโดนจังหวะแบบนี้นะครับลูกเสียบโอ้ถ้าบังหมัดมาเองนี่คงจะสั่นตั้งแต่ยกต้นๆแล้วนะครับ
7: เออ
0: เปลี่ยนปากเปลี่ยนปากไปเลยครับลูกสวนนี่จริงๆไม่ใช่ทรงนี้คุณ
7: ไม่ใช
0: ่
7: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ประเภทบูตั้งแต่นู่นแหละครับตั้งแต่ฟาอิดอัมบัส
7: เลยครับใช่บูซาด้วยนะ
0: ต่อยอย่างนี้มันต้องปุ้งปักปุ้งปักไปเลยครับนี่ครับบางทีไม่ใช่ผู้ฝึกสอนก็ลงมาสอนนะคุณสุนทรขาวนะ
7: โ
0: อ้การมวยนี่เกจิเยอะครับ
7: เยอะมาก
0: ไม่เคยไม่เคยดูนักมวยสอนซ้อมเลยครับแต่มาสอนกันเยอะครับบางทีดึงจนเชือกขาดครับ
7: เอาฝ่ายแดงเพชรนครนะครับกำลังประเดชเป็นฝ่ายเดินไล่อีกนี่นะครับขอเสกสีฟ้าเพื่อปุ๋ยเอาดูหน้าจออยู่ด้วยเอาลุ้นเลยลุ้นนะเอาเปียกด้วยนะครับนี่ไปทางท้ายเอาลุ้นโรเจอร์ถูกเอาต่อยต่อยต่อยแหมเอาเอาเอาสุดท้ายเป็นไงฤาษีมาไหมฤาษีมาไหมฤาษีจะมาไหมเอาคุณรู้ว่าต
0: ่อถ้าย้อนกลับตั้งแต่แบบนี้ยกหนึ่งยกสองผมว่าเป็นเรื่องนะเสียทรงไปหน่อยครับอัมบาสฟาอิดอยู่ไหนครับบังหมัดอยู่ไหนครับต้องถามอย่างนั้นครับลูกสวนประเภทไม่ดูทรงนะครับจริงๆขึ้นมาแล้วเวทีไหนก็ปุ้งปังปุ้งปังไปด้วยครับ
7: ถูกต้องถูกต้อง
0: ไม่ผิดทรงครับวันนี
7: ้นี่แหละครับศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์นะครับที่ใดไม่ออกบอกเลยนะครับคุยกับท่านเถลิงอยู่บำรุงนี่กรรมการเพื่อการเลยทีเดียวเอามาโอ้พอเข้าชุดนี้ทำไม่ได้เลยนะครับเหลือเวลานิดเดียวนะครับไม่ถึง30วิจะหมดยกแล้วนะครับเอ้าคู่แรกวันนี้ต่อยถึง5ยกด้วยเอ้าแม่แกก็หมัดใช้ได้แต่ว่าแกพัดเดี๋ยวพัดไม่ถึงหมดยกสุดท้ายนะครับรอคู่เดียวก่อนนี่นะครับเรือนบุญยังนะครับดูใบแรกก่อนเลยทีเดียวสมรักครับนุชาก่อนแล้วก็มาอีกท่านหนึ่งดนชัยทาธิก็มองเห็นตามภาพนะครับตามภาพเลยทีเดียวนะครับแดงนะครับเพชรนครนะครับทีเอ็นมวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะกล้าประเด็จลูกสวนไปนะครับคู่แรกวันนี้พักสักครู่เดียวก่อนนะครับพักสักครู่เดียวก่อน
13: รู้ด้วยอัมเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
14: I love Apache
15: M150
16: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทลูสโคคิงโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์ฐานกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องกิลโปรสวีป
17: อุลตร้าม้าบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาท
12: รวมรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14สุดยอดมวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ก็จะชมมวยที่2ในรายการศึกเจ้ามวยไทยนะคะในช่วงนี้จะขอแนะนำผู้สนับสนุนมวยคู่ที่3กันก่อนนะคะซึ่งคู่ที่3นี้เป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ค่ะเป็นการพบกันระหว่างพาลีสอบุญมีฤทธิ์ฝ่ายแดงและแสนรักซุปเปอร์เล็กมวยไทยฝ่ายน้ำเงินค่ะสำหรับผู้สนับสนุนในคู่นี้ค่ะเช่นเคยค่ะลังคาจริงโจ้เหล็กทนแกร่งคุ้มกว่ารับประกันสูงสุด3ปีนะคะวันนี้น้องจิงโจ้มามอบให้เช่นเคยค่ะถ้านึกถึงหลังคาต้องหลังคาจิงโจ้เหล็กค่ะขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะไปชมมวยกันต่อบนเวทีได้เลยคู่ที่2รออยู่แล้วค่ะ
6: ขอบคุณครับผู้การสนับสนุนครับจิวจิ้งปูเซินเจียวหนัน S1 นะครับขอบคุณบำรุงร่างกายจิวจิ้งปูเซินเจียวหนัน S1 มีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปสอบถามข้อมูลโทร034-440-888นะครับขอบคุณคุณสายชนชัยพัชกุลผู้จัดการจิวจังปูซันเจียวหนัง S1 ครับ
7: มาถึงคู่2วันนี้นะครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์นะฝ่ายแดงบุญชัยสอบุญมีฤทธิ์นะครับน้ำเงินสิทธิ์แสนเชิงนะครับสิทธิ์อาจารย์ปราโมทนี่เลยครับมวยคู่นี้นะครับขอทิ้งเชิญนะครับคุณนิพนธ์เนียมท่วมนะครับผู้แทนของบริษัท ICP นะครับเพอร์ติเลเซอร์จำกัดปู่ตรามาบินนะครับมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่นะครับคู่นี้นะครับนี่นะครับคุณพลเงียมท่วมนะครับอ้าวฝ่ายแดงนะครับวันนี้บุญชัยสอบุญมีฤทธิ์น้ำเงินแสนเชิงศิษย์อาจารย์ประโมทแสนเชิงนี่ก็เป็นหลานชายของบังมีนนะครับบังมีนทั้งจอกเลยดูรายการนี้อยู่เลยเวลานี้นะนี่เลยครับอยู่ปีหนึ่งนะปีหนึ่งรัตนบัณฑิตอคุณนก
0: ติดตามครับแฟนๆครับเป็นมวยรอบมาบินน้องเอาครั้งที่14นะครับบุญชัยสอบุญมีฤทธิ์ครับชื่อจริงว่าปริญญาชัยบำรุงครับจากอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับ70ครั้งชนะ60ครับแพ้8เสมอ2 22ปีครับ167ลูกศิษย์ของนดรสุราษฎร์นะครับผู้ต่อกรน้ำเงินก็คือแสนเชิงศิษย์อาจารย์ปราโมทครับกรวีเดวิดเลาะนะครับจากน้องจอครับกรทมนี่เองครับปตีมอรัตนบัณฑิตครับ60ชนะ45ครับอาจารย์ประโมทขึ้นมาบริกรรมคาถาให้เองครับ20ปี175อ่ะติดตามครับคู่นี้เป็นมวยรอบม้าบินน็อกเอาท์ครั้งที่14ครับ
7: นี่แหละครับเป็นหลานชายของบังมีน้องจอกด้วยเลยทีเดียวเอ้ามาลุ้นเลยนะครับฝ่ายแดงบุญชัยน้ำเงินแสนเชิงนี่แหละครับคู่2วันนี้สู้กันในพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์น้ำเงินแสนเชิงฝ่ายแดงบุญชัยนะครับในรุ่นนี้ในอดีตนี่โอ้ยอดมวยดังๆเยอะมวยจะเป็นดอกไม้ป่าชานเดชฟ้าประกอบเด่นเหนือนะแก่นศักดิ์มะเฟืองป่าละน้อยหรือแม้กระทั่งฉัตรชัยคุณนก
0: ติดตามครับแฟนๆครับย้ำอีกครั้งนึงครับ30พฤษภาคมครับอบต.ทุ่งพาครับโดยนายกสุยาฮาดียอเลาะเถาะครับจัดงานฮาดียอลายอสัมพันธ์นะครับที่โคกโพปัตตานีครับพบขบวนพาเหรดอลังการ8ชุมชนครับในกิจกรรมมีรางวัลมากมายครับลุ้นตู้เย็นแล้วก็รางวัลพัดลมหม้อหุงข้าวครับงานนี้ได้รับการจากสสคซีมวามุนะครับสสเขต8ปัตตานีภูมิใจไทยให้รางวัลสนับสนุนมาครับ30พฤษภาคมพบกันที่โคกโพปัตตานีครับ
7: นี่แหละครับมวยไทยเราไม่ต้องห่วงเลยเราเหนือจากทั่วประเทศแล้วก็ไปกันแทบทั่วโลกว่างั้นเถอะใครๆก็ชอบมวยไทยนะครับฝรั่งบางท่านนี่โอ้เห็นมวยไทยแล้วก็นิยมชมชอบมากเลย
0: บนเวทีเป็นหน้าที่ของเปาปูครับสุรชาติไปสมุทรครับด้านล่างมีธนาชัยจำนงธนพัฒน์เสือแก้วแล้วก็โรจนวัฒน์สมศรีให้คะแนนครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา48 49แล้วก็49 47นะครับเอกฉันท์3เสียงครับดูร่างดีนะครับมุมน้ำเงินแสนเชิงศิษย์อาจารย์ปราโมทนี่พละศึกษารุ่นพี่ครับอาจารย์ปราโมทเจอกับบุญชัยสอบุญมีฤทธิ์ทีมงานแข็งโป๊กเลยครับทีมนายพี่ดอนสุราษฎร์นะครับแต่ว่านักมวยนั้นเด็กจากจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับน้ำเงินนั้นน้องจอกเขตมีนบุรีบ้านคุณสมิงขาวแถวนู้นแหละครับ
7: แถวนั้นเนี่ย
0: กองสามวายานั่นแหละครับเอาปอตีมอรัตนบัณฑิตครับดีมากครับชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยแม่มอรัตนบัณฑิตเรียนฟรีนะคุณสมิงขาวนะ
7: โอ้โห
0: นักกีฬาเรียนฟรีครับสมัยนี้โชคดีครับ
7: เอาเพียงด้วยนะดูรายการนี้อยู่นำของโอเคนวัน22เอาลุ้นเลยนะครับลุ้นเลยพอสังพยาบาลเอานี่รักษาฟรีเอาฟรีด้วยเอาขยับไปไปแดงนะครับบุญชัยน้ำมันแสนเชิง
0: กินทองลองกำลังไปก่อนครับบุญชัยเอาครับยกไหนก็สำคัญครับขยันเตะขยันต่อยเข้าไว้ครับจะได้เปรียบครับบนเวทีเตะไปต่อยไปมันก็สะดุ้งมันก็ช้ำแล้วครับไม่ออกอาวุธอีกแม่คู่ต่อสู้หายใจสบายครับยิ่งรู้ว่าเป็นรองนี่ต้องลุยนะคุณสุวิชาวนะ
7: มันก็ต้องอย่างนั้นนี่มือแต่รอไปรอง
0: แม่เคลียร์ไปเคลียร์มากันจบเลยครับเป็นรองก็ต้องลุยครับสถานการณ์จะได้ตื้นครับภาษามวย
7: แล้วเวลานี้นะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นรองก็ต้องอัดไปนะแล้วก็มีอาชีพเยอะนะ
0: ถูกต้อง
7: เ
0: ลยแฟนๆท่านรองในสนามนี่มากกว่าชั้นต่ออย
7: ู่มากกว่ามากกว่า
0: ถ้าตามทรงนะครับเพราะฉะนั้นต้องลุยครับวันนี้สมรักทำสิงเข้าสนามด้วยครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาย
18: าแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
19: M150
5: มาถึงช่วงการมอบโชคกันนะครับปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตรามาบินปี11ค่ะกลับมาพบกันกับกิจกรรมมอบโชคปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตรามาบินปี11นะคะพิเศษเฉพาะร้านค้าตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตรามาบินค่ะมาร่วมลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์เรามอบให้2รางวัลด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรียนเชิญคุณนิพนธ์เนียมทัวผู้แทนบริษัท ICP Fertilizer จำกัดปุ๋ยตรามาบินมาเป็นผู้มอบโชคให้และเราก็มาลุ้นรางวัลกันที่นี่ที่เดียวสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะคะสาวเว้นสาวจะมาลุ้นกันตรงนี้และสำหรับร้านค้าแรกนะซึ่งจะได้รับสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์นั่นคือบริษัทสินไทยชุมแพกิจเกษตรจำกัดจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะและอีกหนึ่งร้านค้าผู้โชคดีค่ะบริษัทสุรัตน์ทรัพย์รุ่งเรืองจำกัดอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
7: นี่เลยครับดูภาพช้าก่อนเลยนะครับใบแดงบุญชัยน้ำเงินแสนเชิงนะครับมาดูกันต่อบนเวทีเลยบอกคุณปิ๊ก
6: ร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กขอมอบเงินรางวัลพิเศษ 25,000 บาทให้กับนักมวยทุกคู่ช่วงถ่ายทอดสดที่สามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยสอกกัดเข่าลอยเตะก้านคอและจระเข้ฟาดหางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับพร้อมด้วย M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ 5,000 บาทขอบคุณครับ
0: ยกที่2ครับไปกันต่อครับกรรมการสุรชาติไปสุดเป่าปูครับไม่ต้องบ่นพึมพำนะครับคู่นี้ยก1ก็มีอาวุธยก2เริ่มมาครับหวดให้หนักๆครับหวนเสือกับบ้านครับต้องเอามาบินครั้งที่14รักบุญชัยเชียร์แดงครับรักแสนเชิงเชียร์น้ำเงิน
7: ขยับอีกรูปร่างดีด้วยนะครับแสนเชิงหลานทองบังมีน้องจอบังมีพี่ชัยเอ้าดูหน้าจออยู่ด้วยนะครับไม่เคยขาดศึกเจ้ามวยไทยไฟแดงบุญชัยนะครับแทงไปปะเปี๊ยกด้วยปัญญาทองไทยลุ้นไม่เคยขาดชอบสุดเจ้ามวยไทยบอกว่ามวยมันอย่างนี้เอ้าตีได้ติดไปถ้ายังถ้านิ่งนะกรรมการต้องแกะต้องแยกนะครับอ้าวแยกก่อน
0: ได้กันคนละเน็บ2เน็บครับต้องใช้รูปร่างให้เป็นประโยชน์ครับทางด้านของแสนเชิงแต่แสนเชิงปิ่นชินชัยนั้นยอดมวยไอ้หนูคอมพิวเตอร์นะครับ
7: สุดๆ
0: ตอนนี้ไปเป็นครูมวยอยู่ต่างประเทศครับเปิดค่ายอยู่ที่ลำปางนู่นนะครับนี่ครับเหลี่ยมตัวของบุญชัยนะครับหลังเท้านี่ไม่ผิดนะครับถ้าใช้ส้นเท้าใช้ฝ่าเท้าแบบแปรตะกร้อนี่ผิดนะครับดูดีๆครับครูมวยเก่าๆลูกใหม่ๆที่เขาเปลี่ยนกฎกติกาต้องศึกษาด้วยนะครับเป็นปัญหากันอยู่นะคุณสิงห์มิ้งขาวนะขัดขาเกี่ยวขากรรมการตัวบนนี่ต้องเก่งต้องไวนะครับ
7: ต้องเก่ง
0: ไม่แน่ใจก็ VAR อย่างเดียวครับเดี๋ยวไม่นั้นตัวเองจะได้รับบทบาทรับบทลงโทษไปด้วยนะ
7: นี่เลยครับคุณถือว่าแสนเชิงในอดีตนะครับโชคกับสำนันศักดิ์นี่ใครๆก็บอกว่าเดี๋ยวปุ้งเดี๋ยวปุ้งเดี๋ยวจอดนะครับปรากฏว่าแม่นี่แหละครับผู้การสเวกบอกว่าวิธีการสอนนี่โอ้โหแกงการแบบเพด้าเลยไม่เปิดหน้านะ
0: เขามีลูกแก้ลูกกันอยู่ครับมวยไทย สูงต่ำดำขาวจะเป็นอุปสรรคหรือไม่คู่นี้มองหน้าแต่เตะล่างครับทางด้านของมุมน้ำเงินฝ่ายแดงบุญชัยโดนศอกงัดของแสนเชิงแม่พยายามจะเติมศอกได้ลุ้นหน่อยครับแบบนี้บรรยายแล้วสนุกหน่อยไม่ต้องบ่นพึมพำพึมพำเหมือนกันนะคุณสุนิกาวมวยไม่ออกอาวุธให้ทำยังไง
7: ต้องดูทั้งมืออยู่แล้วนะครับในศึกเจ้าโอ้โหเอียงเอียง
0: มันต้องอย่างนี้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแม่สาวสาวเข้ามาเชียร์กระโดดตัวลอยแข้งของแสนเชิงหัวเข้าไป
7: โอ้โห
0: เป็นไงฮือฮาเลยคุณสุนิกาวยุดดอกนี้ฮือฮาไหม
7: ฮือนี่ฮือนี่เลยครับดร.ช้างฮือฮาเลยดร.ช้างนั่นจะฮือฮาเลยไทยสูงสีโอ้โหสูงสีขาวบอกว่ามันมันอย่างนี้นี่หมดยกก่อนครับโอ้โหมาแล้วนะครับวิราบุรุษโอลิมปิกสมรักมาด้วย
19: เกษตรกรสายซิ่งเตรียมรับผลผลิตแบบ
20: ข้าวซิ่งอ้อยซิ่งข้าวโพดซิ่งให้ผลผลิตซิ่งโอไว
19: ใครก็ตามไม่ทันปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังแรง
21: M150
7: เอาผับช้ามาดูก่อนเลยนะครับทีไปยาวๆทีเดียวบุญชัยแม่น้ำเงินแสนเชิงนี่มาบุญชัยบุญชัยตีนายตีนายโดนเทโอ้ยโดนเทล้มไปนี่นะครับปักษาแหวกมาทีนึงโอ้โหนารายบันเสียแต่ไม่ลึกนะครับนี่ดูรู้ไหมถ้าลึกอีกนิดเดียวนี่อะไรก็เกิดได้นะครับไม่สุดไม่ลึกโอ้โหตะกี
6: ้วันนี้ครับปุ๋ยมาบินกับไมค์คังกับกิจกรรมสุดพิเศษมอบโชคกับแคมเปญปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตามาบินปี11ปุ๋ยตามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงแจกสร้อยคอทองคำหนัก25ตันจำนวน2รางวัลพิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตามาบินมาร่วมลุ้นรางวัลสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครั้งละ2รางวัลครับตั้งแต่วันนี้ถึง2มกราคม2570นี
0: ้วันศุกร์ที่12มิถุนายนครับเริ่ม 18:00 นครับที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับโลตัสแชมเปี้ยนชิพมวยไทยนะครับมีมวยให้ชมหลายๆคู่ครับที่คมพยัคฆ์ฝากประชาสัมพันธ์มาครับติดตามครับผลงานของพี่เอฟเกาะยาวนะครับมีมวยโบราณแสดงให้แฟนๆได้ติดตามชมกันด้วยครับไปพบกันครับที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับ12มิถุนายนครับ
7: นี่เลยครับแล้วก็กำหนดนี่แหละครับบำเพ็ญกุศลศพนะครับชาปนกิจชาปนกิจนะครับก็คุณพ่อประสิทธิ์นะครับยังยืนบิดาของคุณบุญเจริญยังยืนนะครับนี่แหละอ้าวถือว่าได้ขิงนะครับว่าได้ขิงอ้าวขยับอีก26นะครับพฤษภาเสียบไปเสียบได้เสียบไปเสียบได้เสียบไปเสียบมาโอ้โหแม่ฟันดอกนี้ไม่ลึกมาอะไรแล้วก็เกิดเอาขุนนก
0: ครับมาแล้วครับเข่ากับศอกครับเริ่มจะปล่อยของเลยครับแสนเชิงเองปลายยกที่ผ่านมาก็นารายณ์บันเสียงครับปวดก้านคอไปทีนึงครับต้นยกก็มีหงายมีสับมาครับต้องเร่งแล้วครับบุญชัยบุญชัยยกกาดสูงๆจิ้มหน้าอกหุกซ้ายจิ้มขวาเอาละครับถึงตัวเหมือนกันครับใกล้ๆใกล้ๆครับตีไม่เจ็บครับแบบนี้ปอปูแยกก่อน
7: ยกนี้ยก3แล้วอ่ะต้องรีบทำแต้มแล้วไฟแดงบุญชัยนั่นเป็นแสนเชิงเอาตีไปบุญชัยแม่แสนเชิงยาวโอ้แม่ยาวกว่านิดนึงแทงโอ้โหแทงลุยสวยแม่ก้มต่อยเท้านี่ลากรัวเหมือนกันนะแต่ถ้าไปโรคท้องปลานี่เรียบร้อยได้เลยเอ้าต่อยเอ้าไหนแล้วหาเรื่องแล้วนะครับบุญชัยบุญชัยลุยเลยมาคุณนก
0: โดนอะไรก็อย่าไปออกอาการครับเมื่อสักครู่โดนจิ้มท้องแม่สะดุ้งครับแสนเชิงจอดมหาไทยอ้าวดากี้โกมลการไฟฟ้านี่เป็นหลานรักของอาจารย์ไทยมาริวหน้านะครับดากี้นี่ลงไปลุ้นแล้วโอ้ยชักไม่ดีครับคุณสุพิขาว
7: โอ้ยท้องแข็งท้องแข็ง
0: โดนกระปังลมโดนหน้าท้องโดนสะดือโอ้โหแม่เจ๊เก็บตังค์หรือเปล่าเจ๊เก็บตังค์หรือเปล่าเจ
7: ๊ไม่เลี้ยงเลยไม่เลี้ยงโอ้โหโอ้ย3-3โดน
0: ไปแล
7: ้
0: ว
7: โอ้โหเรียบร้อยหงายเก๋งเลยอ่ะ
0: โอ้สะดุ้งตั้งแต่โดนกำปั้นแล้วครับ
7: โอ้โห
0: นี่ครับไปออกอาการครับแม่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับ
7: สุดๆเลยนะครับ
0: พี่หมอคณิตทำงานครับงานแพทย์สนามเวทีมวยสยามอ้อมน้อย
7: โอ้โหนี่แหละครับนาทีทองสุดๆเลยนะครับโอ้โหบุญชัยนะครับสอบุญมีฤทธิ์นี่โหนี่แหละครับวันนี้ก็รับจากปุ๋ยตรามาบินด้วยนะรางวัลชนะน็อกรอบน็อกเอาท์ด้วยนะ รับ 20,000 นะครับ 20,000 นี่นะครับนี่นี่แล้วผู้แพ้ปลอบใจก็รับไป 5,000 ชนะน็อกนะ

0: ับรับพิเศษไป 20,000 คุณนิพนธ์เนียมท้วมนะครับนี่แหละครับถือป้ายของปุ๋ยตรามาบินปลอบใจผู้แพ้ 5,000 ดูภาพช้านี่นาทีทองนาทีทองนาทีทองบุญชัยใส่เลยสองบุญมีฤทธิ์นี่ใส่เลย2ดอก3ดอกโอ้โหคารวะเลยนะครับทนไม่ไหวเอาดูอีกมุมนึงใส่ไปใส่ไปนี่ในเรื่องมวยไทยนี่โอ้โหต่างชาติถึงกลัวแบบนี้เลยครับนาทีทองมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดโอ้โหตีแบบเชอรี่สวรรค์เลยโอ้ดูนี่ใส่ไป3โอ้โหนี่เต็มเต็มนะครับแม่ไม่มีบังเลยโอ้โหมองหันหลังดูดิสุดยอดนะครับพักก่อนครับพักก่อนเดี๋ยวมาชมมวยคู่ต่อไปครับ
1: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
2: I love Apache
3: M150
4: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีฟลูสโคคิงโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องกิลโปรสวีป
3: ท็อปวันขอเชิญชมศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เอาละครับกลับมาที่เวทีมวยสยามน้อยครับศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายนะครับขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยดีเสมอเรื่อยมานะครับขอบพระคุณครับกับโปรแกรมมวยนัดเด็ดเลยทีเดียวนะครับของศึกเจ้ามวยไทยนะครับในช่วงของส่งท้ายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับเปิดรายการด้วยมวยรอบม้าบินครั้งที่14รอบน็อกเอาท์เพชรเอกสิงห์ของหลวงเจอกับตะลุมพุกสอสัตชิวัตรมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8นะครับชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองกับโล่งเงินสอสมหมายและคู่เอกนำรายการครับเป็นการชิงแชมป์ว่างในรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์สนับสนุนโดยตาหมาแดงปีที่25นะครับศิลาเงินพระนาวอเตอร์ไซด์กับพายพยัคฆ์สอสมหมายและคู่4ครับเทพสุทินศักดิ์อินเตอร์กับยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทยนะครับสัปดาห์หน้าเจ้ามวยไทยสสมหมายประจำวันเสาร์30พฤษภาคมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ
6: เอาละครับบนเวทีครับเราได้รับเกียรติจากคุณนิพนธ์เนียมทวมนะครับเป็นผู้แทนของบริษัท ICP International จำกัดหรือว่าปุยตาท็อปวันครับให้เกียรติมอบมาลัยนะครับผู้เอกคู่ไอไรซิ่งเจ้ามวยไทยสสมหมายในวันนี้ครับขอบคุณนะครับคุณนิพนธ์เนียมทวมนะครับผู้แทนของบริษัท ICP International จำกัดนะครับหรือว่าปุยตาท็อปวันครับนั่นแหละครับนี่เป็นมวยรอบนะครับปุยตาท็อปวันครับผู้ชนะนั้น 600,000 บาทนะครับเงินรางวัลทั้งหมด1ล้านครับรองชนะเลิศนี่ 200,000 นะครับอันดับ 350,000 ถ้ามีนับมีน็อกมีคะแนนก็จะมีรางวัลพิเศษให้อีกนะครับเดี๋ยวติดตามครับรางวัลพิเศษน็อกนี่ 10,000 บาทนะครับชนะคะแนนนี่ 5,000 บาทครับเอาละครับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ครับยกขาวแล้วครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลนะครับทางด้านของแสนรักหรือว่าสายฟ้าน้อยครับเกียรติสมฤทธิ์บนเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดคู่นี้สมรักสมมาตรครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับโรจนวัฒน์สมศรีดอนชัยทาธิแล้วก็วิวัฒน์บุญยังครับไปดูโปรไฟล์ครับมาลีสอบุญมีฤทธิ์หรือว่าเจ้าฉลามดำนะครับเจ้าฉลามดำครับดำขาววัย25ปีจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับปัจจุบันนี้มีนายวดอนสุราษฎร์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดอนสุราษฎร์ก็คือคุณดอนนินุบลนะครับนี่เธอสักเกียรติบ้านท่าครับหรือว่านักเข่านะครับเป็นทีมงานระดับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับทำการที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสองบุญมีนิดล่าสดภายนอกซื่อสัตย์มาครับที่ราชดำเนินครับ4มีนาคมที่ผ่านมาวันนี้เจอกับแสนรักทุกเล็กไม้ไทยครับหรือว่าสายฟ้าน้อยเกียรติทรงฤทธิ์21ปีครับจากเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครล่าสุดชนะน็อกทางด้านของชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซค์ครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับมีคุณมนัชชัยเอี่ยมสิริเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับโจโจ้สิทธิ์บุญมีครับเป็นทีมงานระดับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับแดง25ครับน้ำเงิน21ทางด้านแสนรักหรือว่าสายฟ้าน้อยเกียรติทองฤทธิ์ช่วงหลังๆกลับมาคืนฟอร์มเก่งนะครับผลงานที่ผ่านมา4ไฟล่าสุด3น็อกครับน็อกทางด้านของอัศวเทพพลิกชนะคะแนนทางด้านของสุขเทพ

0: ีด้วยครับแล้วก็หลังจากนั้นไปน็อกทางด้านของจารย์ยุทธิตะวันนามาครับล่าสุดมาชนะน็อกทางด้านของชาติพยัคฆ์ลานามอเตอร์ไซค์ทีมนี้ครับหลังสงกรานต์นะครับ18เมษายนที่ผ่านมาแล้วครับเดี๋ยวติดตามนะครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ว่านี่คือเพื่อนกันแล้วครับทางด้านของพาลีหรือว่าชนะน้ำนั้น165เซนติเมตรเกี่ยวลากเด่นกระดูกขัดมันแล้วครับในขณะที่แซนดัก21ปี175เซนติเมตรนั่นคือรูปร่างและอายุของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมาดูครับเรียนท่านผู้ชมไว้ตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลนะครับคู่นี้เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยกินเคยนอนนะครับเคยซ้อมอยู่ด้วยกันที่เกียรติทรงฤทธิ์แต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้แยกค่ายซ้อมนานแล้วนะครับทางด้านของสายฟ้าไปอยู่หยกขาวนะครับไปอยู่ที่หยกขาวนะครับฉลามดำก็ไปอยู่ที่สองบุญมีฤทธิ์เอาละครับซ้ายครับขวาครับขาต่อยาเอาละครับใจเย็นๆนะครับโอ้เอกคู่ไฮไลท์ของศึกเจ้าไม้ไทยสสมัยในวันนี้ครับนั่นแหละครับสับขาสับขามาก็สับขาคืนแล้วครับตอนนี้ต้องบอกว่าแสนนักหรือว่าสายฟ้าน้อยครับเนี่ยครับสับขาอีกทีนึงมาอยู่ที่เนี่ยครับยกขาวนะครับแล้วฟอร์มนี่ดีวันดีคืนแล้วครับเนี่ยครับสับขาอีกทีนึงแม่เอาละครับเดี๋ยวดูว่าเจาะได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทางด้านของแสนนักคงจะเห็นซื่อสัตย์ยกขาทางด้านของฉลามดำหรือว่าเจ้าพาลีนะครับล็อกมาสองไฟครับทั้งสามยกแล้วก็ห้ายกเอาละครับเตะขาเจาะยางอีกทีนึงเดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะในขาใครใครจะอยู่ใครจะไปครับนั่นแหละครับออกอาวุธใส่กันเลยครับอาจารย์ยกแรก
1: นี่คือมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุนะครับเพราะฉะนั้นใครชนะต้นคะแนนไว้ก่อนโอ้สูงยาวกว่าครับแสนรักหมดยกกับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมา
2: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อยอย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วยสนับสนุนคนไทย
3: M150
4: ผู้ชมครับในช่วงนี้จะขอมอบรางวัลพิเศษนะจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราดีบี MP Double Max Plus ให้กับผู้ชนะในคู่ที่2ค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราดีบี MP Double Max Plus นะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสัญชัยพาสันเทียนำกำลังใจดีๆมามอบให้กับผู้ชนะในคู่ที่2ซึ่งคู่ที่2นั้นบุญชัยสอบุญมีฤทธิ์ค่ะสามารถเอาชนะน็อกแสนเชิงสิทธิ์อปราโมทไปได้ในยกที่3นะคะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับการมอบสิ่งดีๆตรงนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่แอดไลน์ ID DBM 6600นะคะหรือที่เบอร์โทรศัพท์0854297111นะคะข่าวดีค่ะสำหรับแฟนมวยซื้อวันนี้10กล่องแถม2กล่องไปเลยค่ะในราคาเพียง750บาทค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus ค่ะ
5: ขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตาซีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกราคาจิงโจ้เหล็กทนแข็งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆผลิตตรงตามสเปครับประกันสูงสุด3ปีเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาด้วยยาแก้ปวดแก้ปวดเมื่อยตากำเป็นเด็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากำเป็นเด็บและยาแก้ไอตาอาบาเช่ยาแก้ไอตาอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาบาเช
0: ่ตามยกนี้ครับไปลายสีแดนใต้ครับผมกดขอเชิญชมนะครับถึงการกุศลครับเพชรเอกอาคาเดมี่พันธมิตรแดนใต้ครับในวันนี้ครับวันนี้นะครับที่เทศบาลกำแพงเมืองใหม่นะครับอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับอย่าลืมนะครับไปติดตามกันได้วันนี้ศึกเพชรเอกอาคาเดมี่พันธมิตรแดนใต้ครับที่เทศบาลนะครับกำแพงเมืองใหม่ครับตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับชมมวยดีๆครับรายการนี้สทเอกครับให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับบนเวทีครับอาจารย
1: ์สูงยาวกว่าเยอะครับทางด้านแสนรักใช่งฝ่ายน้ำเงินแสนรักแดงก็คือพาลีเอาล่ะครับงานหนักหน่อยครับสำหรับพาลีต้องจี้ต้องเข้าให้ถึงตัวกล้าเข้าวันนี้หัวใจต้องมาก่อนนะครับมาเพราะว่าเสียเปรียบรูปร่างนิดหน่อยแต่ว่าน้ำหนักมันได้กันไม่เป็นไรครับมวยไทยเขาไม่สนใจครับว่าจะสูงต่ำดำขาวขอให้น้ำหนักมันเท่ากันแล้วกันถือว่าชกกันได้อ้าวบางครั้งบางทีอาจจะมีรถมีลีดมาแต่ว่าไม่เป็นไรเมื่อขึ้นตาช่างแล้วเท่ากันก็จบคุณประดิษฐ
0: ์นั่นแหละครับสายขับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับถึงตัวแล้วครับทางด้านของชาลามดำเครื่องหมายการค้าอยู่ที่วงในครับเดี๋ยวดูนะครับ ว่าจะหิ้วได้ไม่ได้ครับสอบุญมีฤทธิ์ครับชนะไปแล้วหนึ่งนะครับนี่เป็นมวยรอบทักวันมวยมันพันดุสายเอครับรอบแรกนัดแรกแล้วครับรอบนี้ที่ผ่านมาครับเสาร์ที่แล้วนะครับราชเดชเก็บ3แต้มไปแล้วอาจารย์มาดูว่าแสนรักกับทางด้านของเนี่ยครับพารีใครจะเก็บ3แต้มแรกนะครับ
1: สายหนักสายหนักสายแรงครับแสนรักน่าเป็นห่วงอยู่ที่หัวใจของพารีเนี่ยไม่เดินไม่เดินก็โดนครับมีแค่นั้นต้องเดินใกล้ใกล้ใกล้ๆแล้วก็หมัดนะครับหมัดกว้างยาวๆมีโอกาสครับเมื่อกี้ก็แหมไม่เรียกว่าส่อแววมาแล้วไม่เป็นไรเข้าไปใจเย็นๆนิ่งๆสมาธิต้องดีนะเห็นไหมครับกว้างมายาวๆมีโอกาสโดนนะแสนรักไม่ออกตีนค้ำไปก่อนก็ยุ่งเหมือนกันอ้าวอยู่จังหวะใครจังหวะมันเลยครับเป้าหมายคือเงิน 600,000 บาทใครชนะเลิศมวยรอบนี้อ้าวไปเรื่อยๆเล็กไปเรื่อยมายังไม่เข้าใครพิซซ้อมดีกว่ากันคนนั้นได้เปรียบคุณประสิทธิ
0: ์นั่นแหละครับข้อขาใหญ่นะครับมาตรฐานการพิซซ้อมดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเล็มขาก่อนนะครับฉลามดำหรือว่าพาลีครับก่อนที่จะคว้านะครับเนี่ยครับเล็มขาก่อนครับพับในครับแสนรักหรือว่าสายฟ้าน้อยครับสายทางเดียวสายทางแถบอยู่แล้วนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ที่ผ่านมา4ไฟล์ล่าสุดกลับมาคืนฟอร์มอาจารย์สามน้องด้วยครับ
1: มาแล้วโครงสร้างดีเหลือเกินโอ้ยยังโดนไม่โดนอ๋อยังไม่โดนยังไม่โดนหมดยกก่อนครับ
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
6: I love Apache
7: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท้อ
8: ยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
9: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
10: M150
4: มาถึงช่วงของการมอบของรางวัลให้เป็นกำลังใจให้กับนักมวยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองโดยคุณวรเชษฐ์ภัยสาคมาศนะคะจากบริษัท B Innovate จำกัดนะคะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์มามอบให้กับนักมวยทุกคนนะคะที่ทำการแข่งขันในรายการศึกเจ้ามวยไทยโดยผ่านผู้ชนะในคู่ที่2นั่นก็คือมอบผ่านบุญชัยสอบุญมีฤทธิ์นะไปมอบให้กับนักมวยท่านอื่นๆที่ทำการแข่งขันในรายการศึกเจ้ามวยไทยของเราค่ะพอสอบถามข้อมูลสินค้านะคะหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ที่เบอร์โทรศัพท์023744164นะ023744164นะคะและนอกจากนั้นนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์นั้นมีรางวัลพิเศษให้ 25,000 บาทกับนักมวยที่ชกนะคะชกสามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยแม่ไม้มวยไทยสอกกลับเข่าลอยเตะก้านคอและจระเข้ฟาดหางนะคะทุกคู่เลยคู่ไหนชนะรับไปเลย 25,000 บาทขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ก็บอกกล่าวถึงพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ของนี่นะครับดูภาพช้าไปด้วยก็ฟังประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับท่านอาจารย์บุญล้อมนะครับบุญล้อมทองทวีและคุณภาพรทองทวีครับจะบวชลูกชายคุณทวีทองมีไหม
5: M110 นะครับเครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยนักมวยที่ชกได้ดูดเลือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์ละ 5,000 บาทขอบคุณครับ
0: เอาละครับตามต่อบนเวทีเพื่อนทางยกที่3นะครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นแล้วครับ2ยกผ่านแล้วครับคุยไล่ในวันนี้เป็นมวยรอบท็อปวันมวยวันพันดุสาย A นะครับครั้งที่8ครับอาจารย์เงินรางวัลรวมๆนี่1ล้านบาทครับแถลงข่าวไปเรียบร้อยครับก่อนหน้านี้สายนี้ราชเดชเก็บ3แต้มไปแล้วครับมาดูว่าพาลีกับแสนนักใครจะได้แต้มนะครับวันนี้เอาละครับรูปร่างอาจจะแตกต่างแต่ว่านี่ครับทุกอย่างใกล้เคียงแล้วครับเอาละครับขยับเดินครับทางด้านพาลีสับขาเล็มพับในก่อนครับตัวเล็กกว่าอาจารย์มันต้องมีเนี่ยครับลูกนำนะครับเจาะเข้าไปเอาละครับต้องสวนนะครับทางด้านของแสนรักตัวใหญ
1: ่ครับ
0: หัวใจเป็นยังไงตามไปดูครับอาจารย
1: ์ก็ต้องลุ้นแล้วครับพาลีนั้น25ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผ่านเกมผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะนะครับในขณะที่แสนรักแก21ปีก็อยู่ที่ยังอุ่นไปที่บอกอ่ะหัวใจเป็นยังไงแต่ว่าตีซ้ายดีเหลือเกินเอานะเดินเบียดเล็บไปเรื่อยๆแม่แต่ว่าต้องให้ทีวันนี้น่าเล็มไปโหลดลงมาเท่าๆกันหน่อยไอ้น้องโอ้โหใบแดงสูง165น้ำเงิน176ต่างกันจะไหมแข่งไปทีหนึ่งโอ้โหแต่ว่าโดนของแสนแล้วก็ไปแต่ละทีมันเข้าตากรรมการนะครับเอ้ามา เพียงแต่ว่าเอาอนา

0: ตีทำไมตีเอาพาลีตีเสียงเชียร์ดังคุณประสิทธิ
1: ์นั่นแหละครับนี่พื้แผนเลยอาจารย์นูนะครับเตะขาแล้วครับก่อนที่จะเกาะในครับแสนรักนะครับตัวใหญ่ออกอาวุธมาแต่ละทีนี่ล้ำหนักๆนะครับมาแข้งซ้ายครับตากาดสูงๆเนี่ยครับเล็มขาก่อนแล้วครับสำหรับทางด้านของพาลีเดี๋ยวดูนะครับว่าแผนนี้จะใช้ได้ไหมอาจารย
0: ์
1: แผนนี้จะใช้ได้ไหมครับไปต่อครับไปต่อระทึกแน่นอนครับ
0: เอานะกล้าๆหัวใจเอาขาด้านในนั่นแหละขาขวานั่นแหละเตะเข้าไปยางล้อล้อหน้าไม่แต่ว่าแสนรักแกก็ไม่สะดุ้งสะเทือนนะพาลีต้องเอาอีกเด็ดโค้ยต่างฝ่ายต่างใส่กันไม่กลัวเอาหน้าเอามาเองต่อยมาข้าก็ต่อยไปมาแค่มาแข่งซ้ายไหมอ้าวโดนก่อนโดนก็โดนอีกทีหนึ่งโหนลงมาลัดเอวตีอ้าวตีเจอมวยสูงๆยาวๆนะครับเจอรัดติดในเข้าไปก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันด้านเสียทรงไปอีก
1: นั่นแหละครับมาลุยต่อครับช่วงท้ายๆนะครับปลายยกที่3เนี่ยครับสับขาอีกแล้วครับแสนรักแข้งซ้ายหัวโต้ขึ้นไปด้านล่างซุปเปอร์เล็กอยู่ขอบเวทีเรียบร้อยครับดักแทงซ้ายครับเอาละครับตั้งแขนได้ไหมเข้มข้นเร้าใจครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อครับตอนนี้ไปชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจก่อนครับ
2: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อยอย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วยสนับสนุนคนไทย
3: M150
0: ไปดูภาพชัดชัดชัดนะครับพาลีนักชกจากโน่นแหละครับทุ่งสงนครศรีธรรมราชฝ่ายแดงเดินนะครับในยกที่ผ่านมาพยายามเดินเจาะขาเตะขาเจาะยางไปเรื่อยๆแล้วก็มาช่วงนี้ก็ปล้ำรัดนะครับทำเสียทรงคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับคุณนิพนธ์เนียมท้วม2ผู้แข็งแรงของบอสบ็อกซิ่งเวิลด์นะครับก็มาประจำการตลอดเวลาคุณประสิทธิ์คุณเป๊กกี
1: ้เป็นเล็กนะครับเข้าไปติวเข้มนะครับทางด้านของแสนรักนะครับหรือว่าเพชรสายฟ้าคุณเป๊กกี้ใช่แล้วครับ
4: ศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25นะครับเวทีมวยสยามน้อยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งลุ้นรางวัลกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับบริษัทปอกเคมีเทคเจ้าของผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงให้กับร้านค้าและผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รับคูปองลุ้นรับโชคเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อลุ้นรับโชคผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงสัปดาห์ละ2รางวัลและในสัปดาห์สุดท้ายเดือนกันยายนนี้ลุ้นโชครางวัลสลากอมสินมูลค่า 25,000 บาทจำนวน4รางวัลจะจับรางวัลพร้อมประกาศผลในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายน2569นี้ขอบคุณครับ
1: เอาละครับก่อนตามยกนี้นะครับวันนี้ทุกอย่างพร้อมนะครับเสี่ยจงนะครับสากลช่วยบุตรดาครับขอเชิญชมนะครับศึกมวยมันพันดักรัตนบุรีเจอกันที่โรงงานพันดักรัตนบุรีครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเจอกันวันนี้นะครับออกสตาร์ทเวลา2ทุ่มนะครับไปดูเพชรอลังการกับเมืองสยามครับสำนานเสียงกับศิริมงคลแล้วก็เพชรวายุกับมังกรดำครับอาจารย์
0: มาถึงยกที่4แล้วนะครับเอาเท่านี้พาลีไม่บี้ไม่ได้แล้วนะครับในขณะที่แสนรักก็ต้องมีโต้นะครับอย่าไปยืนนิ่งๆตั้งรับอยู่อย่างเดียวไม่ได้ครับแทงแรงๆนั่นแหละครับแข้งซ้ายเข่าซ้ายได้เปรียบอยู่แล้วยิงหมัดซ้ายอีกนี่โอ้โหหมัดแกออกตรงนี้เลยครับหมัดซ้ายยิงตรงอยู่ที่ว่าพาลีมายังไงเอามามาดีเข้าไปเข้าไปทีนึงดีโอ้โหเต็ม
1: นั่นแหละครับแสนรักดักแทงซ้ายครับในขณะที่ทางด้านของพาลีหรือว่าเจ้าฉลามดำครับหมัดเนี่ยครับดักแทงซ้ายครับได้คนละยานนี่คนละแบบนะครับมาแล้วครับวงในครับนี่คือซิกเนเจอร์ทางด้านของพาลีหรือว่าฉลามดำนะครับเขาล้วนๆครับอาจารย์แต่ว่าวันนี้มีเตะขาต่อยางนำนะครับ
0: มันต้องเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแกนบ้างนะครับวิธีการชกอ้าวแสนรักผ่านแทงเข่าแล้วเปิดหน้าบวกกับน็อกหลุดเดี๋ยวโดนแย่ไปเรื่อยๆพาลีนั่นหลากหลายนะครับเตะขาจอกยางไปเรื่อยๆมีหมัดมีเข่าใน
1: เอาละครับไปต่อครับยังต้องลุ้นกันระทึกกันต่อเลยครับป่วยไรของเราวันนี้ครับแต่ละคะแนนต้องบอกว่ามีความหมายอย่างยิ่งครับสำหรับมวยรอบทับวันมวยมันประดุกครั้งที่8ครับถ้าน็อกนี่มี 10,000 ด้วยอาจารย์คะแนนอีก 5,000 ครับยัดไปนั่นแหละครับตัวเล็กกับตัวใหญ่เข้าซ้ายยัดไปอาจารย์เข้าขวาเน็บเอาละครับตั้งแขนได้ไหมแสนรักหรือว่าเจ้าสายฟ้าน้อยแม่เจอรัดล่างนั้นเข้า3ดี

0: ากโยกปลายโยกครับดูนะครับแทงรับแขนได้ไปดักแทงซ้ายสวยครับเอาละครับแทงขวามาพาลีโอ้โหเนี่ยครับบรรยากาศภายในสนามเวลานี้อาจารย์อึ้งไปหมดแล้วครับ
1: โอ้โหพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับมันดีคนละแบบได้คนละทีดีคนละอย่างมาเอามาเดินหน้าที่ของทางด้านแสนรักเป็นฝ่ายเดินบ้างแล้วครับตรงนี้ต่อยไปก็ต้องคิดไปด้วยโอ้ยยังหมดยกที่4ครับ
2: ตัวเองรักเขาไหมอ่ะรักเท่าไหน
3: เท่าท็อปวัน
2: แค่นี้
4: แค่นี้ก็เยอะแล้ว
5: แค่นี้ก็เยอะระเบิดระเบ้อปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลผลิตบึ้มบึ้มบึ้มใช้น้อยผลผลิตเยอะท็อปวัน
6: M150ท็อปวันขอเชิญชมศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ในยกที่4เนี่ยถือว่าโอ้โหแลกกันดุเดือดครับดีกันคนละแบบได้กันคนละทีดีคนละอย่างนะครับแสนรักน้ำเงินพาลีฝ่ายแดงนะครับเดินหน้าชนแต่ว่าพอท้ายปลายยกทางด้านนี่แหละครับส่งมาเต็มศอกทีเดียว
0: อาจารย์เสียแขกครับยินดีต้อนรับนะครับเสียแขก PK ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยครับคุณสมชายเทศลุงเรืองครับนายใหญ่แคมป์ PK ครับ
1: ครับ
0: วันนี้นักมวยมาทําการแข่งขันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเมื่อคืนนี้พายอด IQ ไปชนะเกียมรันนาบติมาครับที่ลุมพินีนะครับคุณเบกกี้เชิญครับ
7: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับปุณทวันใช้น้อยผลพิษเยอะด้วยกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้แคมเปญศึกทบวันมอบโชคปี8แจกสร้อยคอทองคำหนัก25ตังค์สัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับกับกิจการง่ายๆเช่นเคยเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP พิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจะได้รับคูปองชิงโชคของคำจำนวน1ใบยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครั้งละ1วันตั้งแต่วันนี้ถึง26ธันวาคมนี้ครับ
0: เอาละครับก่อนตามจบนี้ครับรองอานามันนะครับขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าศึกวันเบิกฟ้าแหลมโซนหน2ครับเลื่อนไปจัดในวันที่29พฤษภาคมนี้ครับมาหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้ตีเอาละครับพาลีโดนต้นยกเมื่อกี้นี้แต่ว่ามาเอาคืนพาลีสอบุญมีฤทธิ์ฝ่ายแดงน้ำเงินก็คือแสนรักซุปเปอร์เล็กมวยไทยแทงตีโอ้โหเอาละครับใครหยุดคนนั้นเสียเปรียบทันทีครับ
1: นั่นแหละ
0: บอกตรงๆ
1: ได้คนละอย่างดีคนละแบบคร
0: ับ
1: ระทึกตื่นเต้นร้าวใจครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยติดตามได้ครับศึกเจ้ามวยไทยสอสมัยการันตีการทำงานโดยคุณสมัยสกุลเมตตาครับแล้วก็ทีมงานของกุ้งพลังไปครับทีโอซิตปากพนังในเขาซ้ายแล้วก็อีกหลายๆท่านแหละครับเนี่ยครับสับขามาแต่บอกว่าลุ้นกันนาทีต่อนาทีนะครับอาจารย์ตอนนี้ช็อตต่อช็อตนะครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดใครจะหลุดใครจะหลวมใครละเอียดกว่ากันนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปแล้ว2แต้มแรกมีความหมายอย่างยิ่งอาจารย
0: ์แน่นอนครับมันมีโอกาสเข้ารอบโอ้โหไม่ต้องไปลุ้นมากมายในไฟต่อๆไปครับก็ชกรอบแรกนี่จะชก3ไฟแล้วครับแต่ถ้ามีตุนไว้3 2หรือ3เนี่ยมันก็อุ่นใจถ้าได้แตกได้นับได้น็อกนี่ได้ถึง3คะแนนครับ
1: ค่อยๆขยับกันไปครับทางด้านของเนี่ยครับแสนนัก
0: เนี่ยครับปัดขวาแม่มีเตะขาครับวันนี้ทางด้านของพาลีหรือว่าฉลามดำครับมีเตะขามีเสริมมัดมาแล้วครับอาจารย
1: ์
0: อย่างที่ก่อนหน้านี้เข่าจ๋าเลยครับ
1: อย่านะอย่าเพิ่งพอแล้วนะอยู่ที่แสนรักยังไงรอออกตีนซ้ายขยับขยับเข้ามามาใครได้อ้าวถ้านายโดนที่อ้าวแต่ก็ไม่เสียเปรียบครับ
0: แกดูแกทำได้ทีนึงแล้วแกพอเลย
1: โอ้โห
0: นั่นแหละครับนี่คือความมันความร้าวใจครับของศึกเจ้าไม้ไทยสอสมัยของเราในวันนี้ครับเอาละครับขยับไปแสนรักช่วงท้ายๆนะครับปลายยกสุดท้ายครับ
1: แสนรักแกชกยังไงเนี่ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไม่เข้าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาอย่ามั่นใจตัวเองมากเลยไปนะไอ้น้องกรรมการเขามี3คนเขาก็ดูหลักเกณฑ์การให้คะแนน
0: นั่นแหละครับบีบหัวใจเลยครับอาจารย์บีบหัวใจกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านอย่างยิ่งครับโอ้โหเอาละครับอึดใจเดียวครับช่วงท้ายปลายยกสุดท้ายแล้วครับพลาลีนะครับพาลีหรือว่าฉลามน้ำสอบุญมิริศกับแสนนักหรือว่าสายฟ้าน้อยครับเอาละครับตอนนี้ก็จะบอกว่าไม่

0: าจะทำอะไรได้แล้วอาจารย์ของวา3ศอกครับแบบนี้เลยครับมันกดดันนะครับเกมมันกดดันแล้วครับ
1: ไม่รู้ใครไม่ชกในช่วงท้ายแล้วจะมาบ่นว่ามวยอย่างนี้แพ้ได้ยังไงนี่ไม่ได้แล้วครับ
0: ห้ามบ่นนะอาจารย
1: ์
0: เอาละครับรอสักครู่เดียวนะครับรอสักครู่เดียวครับมาแล้วครับคะแนนแรกจากโรจนวัฒน์สมศรีครับใบที่2ครับดอนชัยทาทิแล้วก็สุดท้ายนะครับที่วิวัฒน์บุญยังครับรวมคะแนนแล้วก็ไปเลยครับนั่นแหละครับพาลีหรือว่าฉลามดำครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับอาจารย
1: ์ก็อย่างที่บอกแล้วนะครับชกไปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไม่เข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไม่เข้าก็อย่างนี้แหละครับอ่ะกลับไปนั่งดูเทปดูคลิปแล้วก็ดูว่ามันเป็นอย่างไรค่อยแก้ไขกันในโอกาสต่อไปยังไม่เสียหายมากครับ
0: บนเวทีนะครับ
1: ครับ
0: คุณนิพนธ์เรียนทวมครับเป็นผู้แทนของบริษัท ICP Fertilizer จำกัดหรือว่าปุ๋ยตาครับวันนะครับ
1: ครับ
0: มอบรางวัลนะครับผู้ชนะ 5,000 บาทครับให้กับทางด้านของพาลีครับอาจารย
2: ์รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
3: I love Apache
4: M150
5: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีตบลูสโคคิงโปรบ็อกซิ่งไทยแลนด์ฐานกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องกลูโปรสวีป
4: อุลตร้าม้าบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14สุดยอดมวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: อ่ะก็ผลการให้คะแนนของมวยสักครู่นะครับ2-1ครับโรจนวัฒน์สมศรีดอนชัยทาทิให้ฝ่ายแดงพาลีสอบุญมีฤทธิ์49น้ำเงินแสนลักษณ์48แล้วกรรมการวิวัฒน์บุญยังให้ฝ่ายแดงพาลี48ให้แสนลักษณ์49ก็เป็นอันว่า2-1เสียงไม่เอกฉันท์ก็อ่ะโอเครับได้ครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะครับที่ได้รับการเลือกตั้งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยต่ออีก1สมัยครับและวันจันทร์นี้25พฤษภาคมนี้เขาก็จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมกันครับที่โรงแรมไนบาซ่าเขตห้วยขวางเวลา 14:00 น.ก็อย่างนี้ครับคนดีมีฝีมือก็ต้องได้รับการสนับสนุนต่อไปครับก็ดีใจด้วยกับคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยคนใหม่ครับ
6: อ่ะชิจั่งฟูเซินเจียหนังนะครับ S1 สรรพคุณบำรุงร่างกายชิวจั่งปูซันเจลหนังนะครับ S1 มีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปสอบถามข้อมูลโทร034-440-888นะครับขอบคุณคุณสายชนชัยพัชสกุลนะครับผู้จัดการชิวจั่งสู่พลปูซันเจลหนัง S1 นะครับพร้อมด้วยร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กขอมอบเงินรางวัลพิเศษ 25,000 บาทให้กับนักมวยทุกคู่ช่วงถ่ายทอดสดที่สามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยสอกกับเข่าลอยและเตะก้านคอจระเข้ปัญหานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองครับ
0: เอาละครับไปคู่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทางด้านซ้ายมือของจอทีวีครับคุณศึกจิตพัฒนาหรือว่าแสนเอกสราชภูมิครับหัวหน้าคณะเสียหนุ่มนะครับพัฒนาแบบเพ่นกลึงครับขึ้นไปบริกรรมคาถาและก็ถอดมงคลครับส่วนทางด้านของพลอยเงินทองเมืองเสมาครับนี่ก็เอาแก๊ปนะครับลูกชายของดาวโคราชครับหัวหน้าคณะผู้จัดการของเขาแล้วครับบริกรรมคาถาและก็ถอดมงคลครับเนี่ยครับเสียหนุ่มนะครับวันนี้กองเชียร์มาเยอะเหมือนเดิมครับสำหรับทางด้านของคุณศึกสิทธิ์พัฒนาหรือว่าแสนเอกสราชภูมินะครับเรียนเน้นย้ำท่านผู้ชมอีกทีครับคะแนนของคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาไม่เอกฉันท์นะครับ2-1เสียงครับคุณศึกสิทธิ์พัฒนาครับหรือว่าแสนเอกสราชภูมินะครับ22ปีครับ170ซมจากอำเภอนายาจังหวัดอุบลราชธานีครับอาจารย์ล่าสุดชนะยอดคนศึกที่นี่นะครับมีเสียหนุ่มนะครับพัฒนามาเป็นกลึงครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะไว้นี้เห็นว่าไปซ้อมเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยนะครับส่วนทางด้านพลอยเงินหมูทองอะคาเดมี่หรือว่าทองเมืองเสมาครับดาวรุ่งวัย15ปีจากอำเภอโนนแดงนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับล่าสุดพายน็อกไก่ฟ้าสวนนานปีกไม้ที่จังหวัดนามาครับมีคุณแก๊ปทองเมืองเสมาครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่มอราชพัฒโคราชครับอาจารย์รูปร่างได้กันเลยครับ
1: ก็

0: ช้าก็น้ำหนักมา110ปอนด์ครับฝ่ายน้ำเงินก็มาขาดนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้มวยอย่างนี้กลับมาดูนี่คือมวยที่กำลังจะก้าวขึ้นไปเป็นมวยแม่เหล็กในอนาคตนะครับก็ดูแลเส้นดูแลตัวเองดีๆมันฝึกซ้อมรักษาระเบียบวินัยของการเป็นนักกีฬาที่ดีมาเลยพลอยเงินหมูทองอะคาเดมี่นะครับก็ยังครับต้องใจเย็นนิดนึงแหมเมื่อกี้นี่ใส่กันเต็มที่ก็คนแพ้ก็เสียดายนะครับกลับไปดูใหม่ว่าเป็นยังไงคนชนะก็อย่าเพิ่งได้ใจครับก็ถือว่าชิวเฉียดคะแนนไม่เอกฉันท์นะครับคู่เอกมาตะกูล
1: เนี่ยอาจารย์2ต่อ1เสียงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจบไว้รอบก็ไปว่ากันใหม่นะ
0: อ้าวไม่ผิดมาเจอกันในรอบชิงนะเลยก็ได้นะตามไปเล่นไป
1: แล้วครับขวาเจอขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับนี่เป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของพลังใหม่ครับของคุณสมัยสกุลเมตานำมาปิดท้ายนะครับมาสักครู่ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เราดูมวยดังๆนะครับดูทุกเวทนาดูมวยเอกมวยแม่เหล็กกันไปแล้วอาจารย์แต่ละครับแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าผ่านการกันกองมาเป็นอย่างดีนะครับ
0: ไม่เป็นไรไปดูบนเวทีก็ต้องใจเย็นนิดนึงคู่นี้เพราะว่าเมื่อตะกี้นี้โอ้โหมันตื่นเต้นเร้าใจมาถึงตัวนี้พายุสงบก็มาเริ่มต้นกันใหม่ขุนศึกสิทธิ์พัฒนาจากอุบลราชธานีเมืองดอกบัวน้ำเงินพลอยเงินหมูทองอะคาเดมี่โคราชนะครับบ้านเองไกลๆกันทางเดียวกันนะครับไปอย่างไปประตูสู่อีสาน
1: เอาละครับยังชิงจังหวะกันอยู่นะครับนี่คือคู่ที่4ครับคู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดศึกเจ้ามวยไทยของเราในวันนี้ครับ
0: กรรมการยนต์ไทยทาทิศนะครับผู้จัดการ
1: ดีเลยจังกรรมการน้ำดีด้วยนะครับ คนนี้ครับรับราชการอยู่ที่ค่ายพ่อขุนผาเมืองครับกองทัพภาคที่3นะครับ
0: ให้คะแนนครับ
1: อาจารย์คุณมินิมาก่อนนะจ๊ะ
0: ประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงแล้วพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
2: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
3: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
4: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
5: M150
0: เดี๋ยวคุณโยนให้กลับประชมบรรยากาศทั่วๆไปครับก็บอกกล่าวถึงเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับใครที่เป็นเพื่อนๆญาติๆของอาจารย์บุญล้อมทองทวีและคุณนภาพรทองทวีนะครับเขาจะบวชลูกชายครับนายทวีทองทองทวีนะครับในวันที่1มิถุนายนนะครับที่วัดชนประทานปากเกร็ดนะครับแต่ว่าวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ก็จะไปเชิญร่วมฉลองหน้ากันที่ร้านอุ่นไอดินเมืองนนทบุรีครับงานนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของนนทบุรีนี่ไปร่วมงานกันรับปากว่าจะไปร่วมงานกันเยอะแยะครับก็พักพวกเพื่อนฝูงเชิญครับ
6: มาพูดถึงเทศกาลงานบวชนะครับอย่าลืมครับงานหนึ่งนะครับสาลิสแสงจันทร์นะครับหรือเสียเปียหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับมีความยินดีครับเรียนเชิญญาติสนิทมิตรสหายท่านที่เคารพนะครับร่วมอนุโมทนาบุญกับงานพิธีอุปสมบทนายนนทพัฒน์หรือน้องหมายนอกแสงจันทร์นะครับที่วัดคลองเกษมตำบลสามงานท่าโบสถ์อำเภอหันคาจังหวัดเชียงรายนะครับก็วันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้นะครับมีโต๊ะจีนนะครับส่วนวันที่7นี่พิธีอุปสมบทนะครับฝากเรียนเชิญลูกชายคนโตของเสี่ยเปียหมูปิ้งอร่อยจุงเบยบวชวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้ครับ
1: แล้วก็ก่อนน้ำยกนี้ครับรายการมวยนัดดีครับวัดบางลึกนะครับเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ครับก็คือสัปดาห์หน้าครับวันเสาร์หน้านะครับเจอกันที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับอย่าลืมนะครับศึกมหากุศลวัดบางลึกเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ครับเจอกันที่วัดบางลึกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับรายการมวยนัดดีอีกหนึ่งรายการนะครับไปชมนะครับมวยมันๆทั้งรายการนะครับบนเวทีครับอาจารย์ตามต่อครับยกที่2ครับ
0: ต้องออกอาวุธแล้วเนาะนะครับถ้าริจะดังถ้าคิดจะแม่ก็ขอโทษขอโทษกันครับไม่ได้เจตนาที่ไปตรงนั้นมันอาจจะไปโดนพลาดไปเจอกระจับนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่าบ่อยก็แล้วกันไม่ได้เจตนาครับไปออกต้องออกอาวุธแล้วกรรมการดอนชัยน่าจะออกมือมึงมันบ้างเหมือนกันครับคือออกมือให้ชกอ่ะสับมือเขาเรียกว่าสับมือแล้วเอามาแก้ถ้าเอายังไงยัง ยังไม่เจ็บยังไม่ค่อยมีอารมณ์ต้องวอร์มหนักๆแล้ว
1: ก่อนช็อคกลางเวทีครับใกล้ๆกลางเวทีนะครับเก่งขยับเดินครับทางด้านของพลอยเงินทองเมืองเซมาครับหรือว่าหมูทองอคาเดมี่นั่นนะครับไปซ้อมอยู่ที่มอราชพัฒน์โคราชอยู่ที่เดียวกับเจ้าพิชัยครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับยักไหลเลยครับทางด้านของแสนเอกสราชภูมิรีแบรนด์ใหม่นะครับเป็นขุนศึกจิตพัฒนาล่าสุดมาชนะลูกศิษย์ของเจ้าแฝดระยองเทพยาครับขุนยอดขุนเดชครับที่นี่นะครับไกลๆครับ
0: ขุนศึกอ้าวแล้วครับน่าจะแกร่งกว่านะครับเพราะดูรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยนะครับอายุแก่กว่าถึง7ปีครับ22กับ15ปีอยู่ที่ไอ้หนูพลอยเงินนี่แหละอ่ะแล้วครับอ้าวก็ไม่กลัวดิมีหมัดมีเท้ามีเข่ามีศอกเหมือนกันมาเนี่ยเห็นไหมล่ะกระบายครบเครื่องกระบายรัดตีไม่ตีอย่างประการดอชัยดึงวะ
1: ยังไปครับ
0: ทางเวที
1: นั่นแหละครับทานด่วนแล้วครับทางด้านของพลอยเงินวันนี้มาสีเสื้อหมูทองอะคาเดมี่ครับดาวรุ่งอนาคตดีจากโคราชนะครับหมัดขวาหมัดหนึ่งสองครับต่อยท้องต่อยหน้าเฮ้ยนี่ครับดูมันว่าทางด้านของเจ้าแสนเอกสราชภูมินะครับหรือว่าคุณศึกสิทธิ์พัฒนาครับรีแบนด์มาใหม่ครับยังไม่ปล่อยของนะครับอาจารย์อยากเชิญดูก่อนนะครับ
0: ต้องดูเอาหมดยกครับ
7: สิบเจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
5: M150
0: นี่แหละครับมาถึงยกที่ผ่านมานั้นทางด้านขุนศึกนะครับฝ่ายแดงก็ดูหน้าตากันแกร่งกว่านิดนึงนะครับอยู่ที่ลอยเงินนะครับคุณเป็กกี้มีอะไรไหม
6: ขอบคุณครับเพื่อการสนับสนุนครับร้านอาหารโคมแชมพุทธมณฑลสาย5ต้นตำรับปลาช่อนหรือสวนสมุนไพรกระเทียมโทนกบทอดน้ำปลาปลากดแกงส้มใต้ยาหม่องขาวตาลิงถือลูกท้อใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเก็บกัดยอกมาลังกัดต่อยวิ่นเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกสูดลมได้มีจัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับพร้อมด้วยเมล็ดแตงโม M16 เคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านท่านนะครับเมล็ดแตงโม M16 โดยคุณประจนอุบลปาทรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอบคุณครับ
1: เอาละครับยังมีรายการมวยนัดดีครับอีกหนึ่งรายการแล้วครับชมฟรีนะครับวันนี้ออกสตาร์ทเวลา18นาฬิกาครับรายการมวยนัดดีครับชมฟรีนะครับวันนี้ออกสตาร์ทเวลา18นาฬิกานั่นก็คือศึกมวยมันวันฉลาพัฒน์วัดทองเหลือนะครับเจอกันที่วัดทองเหลือครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์รายการนี้ครับการันตีคู่มวยโดยกล้วยครับกล้วยสำราญเอื้อจิรวัฒน์คุณทำออโต้สวิตแล้วก็โปรโมเตอร์แขกคงวารีครับอย่าลืมนะครับวันนี้ครับศึกมวยมันวันฉลาพัฒน์วัดทองเหลือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ชมฟรีนะครับออกสตาร์ทเวลา18นาฬิกาครับอาจารย
0: ์มาฝ่ายแดงครับขุนศึกสิทธิ์พัฒนานักชกจากอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีน้ำเงินพลอยเงินหมูทองอะคาเดมี่นะครับโอ้จากโนนแดงนครราชสีมาครับอย่างนี้ได้ดูกันจนครบชูมือแน่นอนครับเริ่มแรงขึ้นมาเรื่องร้อนแล้วต้องรอให้ถึงยกนี้โอ้โหเดินเข้าหาลำสอดสอดแล้วตีหน้าเข่าแหลมดีครับลอยเงินนี่ก็ถือไม่ธรรมดานะกันว่าใจสู้ดีครับไม่กลัว
1: ท้าดวลนะครับอาจารย์ท้าดวลแล้วครับเอาละครับท้าดวลชนทะเลาะแล้วครับทางด้านของลอยเงินวันนี้ผ่านสีเสื้อหมูทองอะคาเดมี่แสนเอกหรือว่าคุณศึกสิทธิ์พัฒนาครับดังรับจากทางนะครับเอาละครับเดี๋ยวดูนะครับว่าพลอยเงินจะแยกอาชีพได้ไหมอาจารย์นักเลงเข่าด้วยกันทั้งคู่เลยครับอยู่ที่วงในอยู่ที่วงในใครตีใครครับตอนชัยตาที่เข้าไปขวางไว้เลยครับ
0: มวยเข่าใจต้องใหญ่แล้วก็ต้องกล้าด้วยนะครับไม่กันไม่ได้มีล้ำล้ำไม่โอ้โหแต่ว่าเหลี่ยมของคุณศึกอ้าวมาอีกทีนึง
1: นั่นแหละครับตัวสอโชคมีชัยครับเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวดูด้านล่างครับนั่นแหละครับทางด้านของขุนศึกตัดหน้าเพียงแต่ว่านะครับตั้งรับจับทางครับตั้งรับจับทางอยู่อาจารย์นะครับคอยงั้นขยันครับขอขวาตั้งกระแพงหน้าครับตีแล้วขวางคาไว้เลยครับอาจารย
0: ์

0: กันนะครับกันฝ่ายตรงข้ามไปในตัวเทคนิคนิดๆหน่อยๆเดินเดินเดินพลอยเงินตีตีใช้ได้ใช้ได้เหลี่ยมเข่าเหลี่ยมเข่าเข้าท่าครับพลอยเงินดูที่ว่าจะไปไปถึงไหน
1: ระทึกตื่นเต้นร้าวใจอีกแล้วครับคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับขยับเดินต่อนะครับทางด้านของพลอยเงินเนี่ยครับไม่มีอะไรต้องกดดันนะครับต่อยท้องต่อยหน้าเข้าขวายัดเข้าไปขุนศึกตั้งรับจับทางครับรอโต้รอสวนจังหวะสองครับลงในใช้แขนขวาล็อกเห็นได้ไหมเหลี่ยมนี้นัวดีเหลือเกินครับอาจารย์วงในนัวดีเหลือเกินครับตัวกันอยู่ที่วงในครับ
0: ไม่รู้ว่าแพ้ชนะไม่รู้ขอให้สู้ไว้ก่อนนะอย่างนี้มันก็ได้ใจคนดูครับเดินเดินแทงเข่าไปทีนึงแทงเข่าท้ายท้ายท้ายท้ายจะมียุบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้สู้เต็มที่อยู่แล้วครับโอ้ย
1: นั่นแหละครับพลอยเงินได้ขยันนะครับในขณะที่ทางคุณศึกได้ส่งครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับ
2: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
3: I love Apache
4: M150
0: ยกที่ผ่านมานี่ว่ากันด้วยเหลี่ยมเข่าล้วนๆครับทั้งพลอยเงินฝ่ายน้ำเงินครับก็ออกเข่าได้ดีแต่ว่าแรงประทะอยู่ที่ทางด้านขุนศึกนิดนึงฝ่ายแดงครับโอ้ยนี่เข้าเต็มๆแล้วก็พลิกเหลี่ยมกันก็ต้องดูว่าท้ายๆจะเป็นยังไงครับคุณเป๊กกี
5: ้วันนี้ครับคุณตามาบินครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับกิจกรรมสุดพิเศษมอบโชคกับแคมเปญผู้ปั๊บรับทองกับปุ๋ยตามาบินปี11ปุ๋ยตามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงแจกเซ็ตพอทองคำหนัก25ตังค์ครับจำนวน2รางวัลพิเศษเฉพาะร้านค้าตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตามาบินมาร่วมลุ้นรางวัลกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับครั้งละ2รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง2มกราคม2570ที่จะถึงนี้แหละครับขอบคุณครับ
1: เอาละครับนั่นครับสตาร์เกตวิเชียนครับทีมงานของสอโชคมีชัยครับครับทีมเช่นทางด้านของคุณศึกแล้วนะครับพี่ตัวสอโชคมีชัยยืนอยู่ด้านล่างนะครับตามต่อนะครับ3ยกผ่านครับก่อนตามยกนี้ครับอย่าลืมนะครับรายการมวยนัดดีนัดยิ่งใหญ่ในวันนี้ครับฉลองครบรอบ1ปีในการก่อตั้งนะครับชมรมมวยไทยอีสานใต้พันดักรัตนบุรีครับทุกอย่างพร้อมนะครับเสี่ยจงนะครับสากลช่วยบุญดาครับขอเชิญชมนะครับศึกมวยมันพันดักรัตนบุรีวันนี้นะครับที่สนามมวยโรงงานพันดักรัตนบุรีครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับไปดูคู่มวยชิงแชมป์4คู่ครับคู่ดังนั้นฟังพร้อมนะครับในรายการนัดนี้ครับอย่าลืมนะครับออกสตาร์ทเวลา2ทุ่มหรือว่า20นาฬิกาครับอาจารย
0: ์ยกนี้จะเป็นยกพลิกผันนะครับใครทำได้เยอะคนนั้นได้เปรียบทันทีไม่ว่าจะเป็นขุนศึกฝ่ายแดงหรือว่าพลอยเงินฝ่ายน้ำเงินแล้วครับดูปลังรัดฟันเบี่ยงกันแล้วเป็นอย่างไรขุนศึกหนากว่าหน่อยแต่ว่าเอาไม่เสียหายแล้วนะตีตีโอ้โหเอาละครับ2ดอกชัดๆเน้นๆของขุนศึกแต่ว่าพลอยเงินจะยังไงเอาคืนได้ไหม
1: นะครับหลายตลบเหลือเกินครับนั่นแหละครับน่าจะนวลที่วงในครับคนนึงได้เดินได้ขยันได้แข็งแรงครับมีคนนึงได้ส่งมาเอาละครับขุนศึกหรือว่าเจ้าแสนเอกสองราชภูมิเดิมนะครับยายสีเสื้อครับยายก็ค่ายครับแล้วก็ไฟนี้ไปอยู่ที่สอช่องมีชัยด้วยใส่ไปสายไปครับเล่นใหญ่ใส่ยับนะครับอาจารย
0: ์ขุนศึกนั้นได้เรื่องหนักลูกชัดเจนแต่ว่าพลอยเงินฝ่ายน้ำเงินนั้นได้ความขยันทำได้เยอะนะครับเข้าเป้าเยอะเอ้ากรรมการก็ให้กันไปตามหลักเกณฑ์ของเขาเวียงเวียงแล้วตีโอ้โหเอาขุนศึกมาบ้างขอบ้างขอบ้างไม่ได้ครับ
1: ยังออกมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนแล้วครับว่าที่ผ่านมาทางด้านของพลอยเงินถึงตัวตลอดครับแล้วครับไม่ถอยแล้วครับปิดมาแสนเอกครับเข้าขวาหรือว่าขุนศึกยัดเข้าไปเนี่ยครับเข้าขวายัดเข้าไปยังมีเวลาจานยังมีเวลา
0: แม่แกยังว่าดูลักษณะกายภาพยังไม่หมดนะครับหายใจยังไม่แรงทั้งคู่แสดงว่าออกซิเจนในปอดยังเหลือเยอะอีขุนศึกมาแน่นแต่ว่าพลอยเงินเองก็ขยันครับ
1: นั่นแหละครับเดือดลมยังไม่สงบครับเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆครับต้นยกกลางยกรายยกอีกแล้วครับมาแล้วครับแข้งขวาขุนศึกแข้งขวาปล่อยเงินหมัดขวาวงในว่าไงมิดเป้า
0: ไปตรงนี้เสียทรงเลยครับโอ้โหมาแล้วครับตรงนี้เป็นจุด

0: ทีมงานประกบคู่เลยครับทีมงานผู้ช่วยคุณพลังใหม่ครับนั่นแหละครับไม่ผิดหวังนะครับติดตามได้ครับทุกวันเสาร์ครับเท้าคืนแม่ท่ายากสองชั้นด้วยอาจารย์นะครับ
1: เอาอีกแล้วครับ
0: เนี่ยครับ
1: ไม่ท
0: ้อแล้วครับเดี๋ยวกลับมา
2: เจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกว่า33ดูมือถือกว่า3 plus
3: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท้อ
4: ยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
5: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
2: เจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 ดูทีวีกว่า33ดูมือถือกว่า3 plus
6: M150
0: ก็มาออกมาทางด้านพลอยเงินฝ่ายน้ำเงินครับในช่วงกลางยกต้นยกนี่ทำมาได้ดีนะครับเข่าเยอะเลยทีเดียวแต่ว่ากลางยกเลยไปโดนกระตุกล้มทีนึงนี่ดูเหมือนใจหายเลยครับออกมาลุกขึ้นมายืนแต่ว่าท้ายๆตรงไอ้ตกล้มเนี่ยตรงนี้จริงๆก็ไม่ได้โดนอะไรนะครับเพียงแต่ว่าทรงมันได้เท่านั้นเองครับอ่ะ
7: เมื่อกี้เชิญครับ
8: สำหรับรายการนัดหน้านะครับศึกเจ้ามวยไทยสมหมายนัดบิ๊กนะครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะครับก็มีมวยชิงแชมป์มวยรอบก็1รอบนะครับตามหมาแดงนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างของเวทีมวยสยามน้อยรุ่นเฟเธอร์เวทศิลาเงินลานาวัฒน์ไสเจอกับภายพยัคฆ์สสมหมายชาญยุทธเจอกับโล่งเงินเพชรเอกตะลุมพุกติดตามชมครับเสาร์หน้าจัดดีทั้งรายการครับ
0: แล้วก็อย่าลืมนะครับมวยไทยพันธมิตรไว้ปันกันครับที่ตะวันนานะครับออกสตาร์ทเวลา 18:00 นครับการันตีโดยคุณสมหมายสกุลเมตาและก็ทีมงานนะครับก่อนตามยกนี้ครับยกสุดท้ายครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับขยายสีแดงใต้ครับคนกดนะครับร่วมกับสตเอกและอูและก็บัณฑิตคนสร้างงานครับจัดศึกการกุศลนะครับเป็นเอกอะคาเดมี่พันธมิตรแดนใต้วันนี้ครับที่หน้าเทศบาลกำแพงเมืองใหม่นะครับอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับวันนี้นะครับแพ้กำลังใจกันเยอะๆครับพันธมิตรแดนใต้เอกอะคาเดมี่ครับ3นาทีนี้จะเป็นของใครครับขุนศึกนักชกจากนาเยียอุบลราชธานีพลอยเงินฝ่ายน้ำเงินครับจากโนนแดงโคราชอ้าวมาเอาละครับเอาละครับยกนี้เอาใครทำได้ใครขยันคนนั้นได้เปรียบอย่านะเอาคืนแล้วเอาคืนแล้วสถานการณ์ยังไงจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเปลี่ยนไปให้ทางด้านขุนศึกต้องเป็นฝ่ายเดินไล่บ้างนี่โอ้โหทางฝ่ายทางไม่ยอมจริงๆคุณเป็นสิเอ้ย
9: โอ้โหนี่นะครับปิดท้ายเดือดไฟลุกแล้วครับส่งท้ายการถ่ายทอดสดวันนี้ครับนะครับทีเดียวครับอาจารย์ทีเดียวลิเกเลิกเลยครับ
0: ไอ้ล้มตรงหน้าบ้านของพลอยเงินนี่บีบให้คุณจะต้องวิ่งเข้าหาเลยครับดูดิครับมันจังหวะมวยมันนิดๆเท่านั้นเองครับเพราะนั้นสมาธิต้องดีครับแต่ว่าทั้งคู่ก็สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีนะ
9: เอาละครับโจทย์ยากโจทย์ใจนะครับทางหน้าของขุนศึกหรือว่าแสนเอกสอราชภูมิครับเอาละครับลงได้ดีไม่ได้ครับเจอขัดขวางเจอคาไว้ครับยังมีเวลาอยู่ครับเอาละครับถ้าเดินคว้าอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะเหนื่อยครับ
0: เหนื่อยกำลังเรียนอยู่ชั้นม.3 นะครับโรงเรียนเทศบาลบุรพาวิทยากรนะครับทางด้านพลอยเงินฝ่ายน้ำเงินนะครับแต่ว่าขุนศึกนั้นจบชั้นม.3มาแล้วครับยังไม่คิดการจะไปไหนคิดการสู้บนเวทีก่อนโอ้โหแต่ว่าใจมันได้นะอายุน้อยกว่าตั้ง7ปีนี่โอ้พลอยเงินครับ15ปีทางด้านขุนศึก22ปีโอ้โหดูไม่ยอมยังคันยังไม่หมดยกยังมีโอกาสโป้งปิดบัญชีได้เล็กดีๆมาแต่ว่าน้ำหนักมันไปหมดแล้วครับเบาซะแล้วโดนก็ยังทางด้านพลอยเงินออกลูกเหนือชั้นเลยครับนะยังไม่หมดยกไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกัน
9: ผู้บรรยายก็ไม่รู้ว่าใครจะแพ้ใครชนะครับเอามาก็เคลียร์ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่หยุดยั้งมานี่นะครับน้ำใจนักกีฬาสปิริตที่ดีครับก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวรอการชูมืออย่างเป็นทางการแล้วครับคู่ที่4คู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับนี่คือความมันความร้าวใจของเรานะครับศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายครับเสาร์ที่23พฤษภาคมนะครับคุณศิษย์กับพลอยเงินนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับธนาชัยจำนงชัดชัยทรทาและก็สมานเทียมดีครับรวมคะแนนแล้วก็ไปที่ทางด้านของพลอยเงินครับพลอยเงินหมูทองอะคาเดมี่หรือว่าทองเมืองเสมาครับพลิกชนะคะแนนทางด้านของคุณศึกไปได้นะครับต้องบอกว่าแบบระทึกตื่นเต้นร้าวใจนะครับ
6: มาทำได้ดีตอนในช่วงต้นยก5เนี่ยนะคือมวยนี่ถ้าเผื่อว่าไม่ท้อนะครับขอให้สู้ทุกจังหวะทุกเวลาทุกวินาทีที่มีโอกาสเนี่ยก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับคะแนนมันมาเองขอให้ออกอาวุธกันแล้วกัน
9: ก็ต้นๆอาจารย
6: ์
9: ต้นๆ นะครับทางด้านของคุณศึกไม่ขยันออกนะครับ
6: ครับ
9: แล้วก็ต้องมาชิงดำนะครับยกสุดท้ายแล้วก็มาโดนพลิกเหลี่ยมดอกเดียวลิเกเลิกเลย
6: แม้ว่าปลายยก4จะเสียเปรียบนิดนึงครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินแต่ว่ามาเรียกคืนได้ในยกสุดท้ายเอาสรุปผลครับ
9: เอาละครับครบทุกความมันนะครับสำหรับศึกเจ้าไม้ไทยสอสมัยในวันนี้ครับเสาร์ที่23พฤษภาคมนะครับก็ต้องบอกว่าท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยสามารถติดตามความมันความเร้าใจแบบนี้ได้ครับเจอกันทุกวันเสาร์นะครับออกสตาร์ทกันมาตั้งแต่เวลา 12:15 น.ครับไปดูนะครับผลการแข่งขันศึกเจ้าไม้ไทยในวันนี้ครับ4คู่ที่ผ่านมาเปิดหัวคู่แรกเพชรนคร EN มวยไทยครับพลิกชนะทางด้านของก้าพเดชลูกสวนครับแล้วก็ตามมาด้วยมารอบแชมเปี้ยนมาบินนักเอานะครับอาจารย์ชิงตั๋วนะครับ
6: ครับ
9: รอบ8คนสุดท้ายใบที่3ครับรอบนี้นี่ใครแพ้ตกรอบนะครับก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ารอบนักเอาแพ้ตกรอบชนะไปต่อครับบุญชัยสาวบุญมีฤทธิ์ครับขยมนะครับถล่มทางด้านของแสนเชิงครับพังภาพในยกที่3ครับบุญชัยได้ตั๋วนะครับรอบ8คนสุดท้ายใบที่3ก่อนหน้านี้ที่ได้ไปแล้วก็มีฉลามดำหนองบางทรายครับแล้วก็ประเดชต่อย้ำสวนนะครับตั๋วใบต่อไปครับจะเป็นเพชรเอกกับทางด้านของตะลุมพุกนะครับสัปดาห์หน้าครับแล้วก็คุ้ยไลฟ์ในวันนี้ครับทับวันมวยมันพันดุนะครับพาลีหรือว่าฉลามดำครับนั่นแหละครับเฉือนชนะแสนรักซุปเปอร์เล็กมวยไทยครับไปด้วยคะแนนเสียงไม่เอกฉันท์นะครับ2-1เสียงครับแล้วก็คุณศึกสิทธิ์พัฒนาครับพลิกแพ้ทางด้านของพลอยเงินทอเมืองเสมาต้องบอกว่าฝุ่นตลบไฟแลบครับเดือดไฟลุกไปเลยครับอาจารย
6: ์สาว
9: ครับมาโดนชิงสี่ยกนี่ชิงดำนะครับมาโดนบิดล้มยกสุดท้าย
6: แล้วครับมันอย่างนี้มันคาใจครับป๋าหมายมีโอกาสจัดให้เจอกันอีกนะครับพร้อมด้วยทีมงานครับส่วนสาวหน้าก็ยิ่งพลาดไม่ได้ใหญ่นะครับเพราะว่ามีมวยรอบประเภทเข้มข้นให้ดูกันครับเปิดหัวกันด้วยมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่14น็อกเอาท์นะครับคุณใครชนะได้ไปต่อคนแพ้อย่างที่คุณประสิทธิ์บอกว่ากลับไปซ้อมใหม่ที่ค่ายเพชรเอกสิงห์ทองหลวงเจอกับตะลุมพุกสสติวัฒน์118ปอนด์ครับแล้วก็มวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองกับโล่เงินสสมหมายนะครับ126ปอนด์คู่เอกครับชิงแชมป์ที่ว่างของเวทีมวยสยามออมน้อยในรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทครับ130ปอนด์โดยยาขยาตรามาแดงหรือว่ามวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์กับพลายพยัคฆ์สสมหมาย130ปอนด์แล้วก็คู่ที่4เทพสุทินสักอินเตอร์กับยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทย125ปอนด์ครับนี่คือศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายสัปดาห์หน้านี่แม่เรียกว่าไฟลุกอีกครั้งแล้วครับต้องติดตามชมนะครับ
9: ใส่เต็มเหมือนเดิมนะครับ4คู่เอกนะครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะครับ
6: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทีมงานบอสบ็อกซิ่งเวิลด์จำกัดนะครับผมอาจารย์ทักษุณคุณประสิทธิ์ดิษฐ์อัมภัยนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหนึ่งวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ
9: ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
10: M150

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมชื่อเจศิลปพงษ์ตังนาวุฒิกุลครับผมไม่ขอชนะทุกคดีผมขอชนะใจคุณสักคดีได้ไหมครับ
2: มันเหมือนหินอะไรบางอย่างไปนะรูปประโยคเมื่อกี
3: ้ชอบตีไม่ใช่เลยสเต็กเขาดูหน้าขยี้ค
4: ่
3: ะ
4: เฮ้ย
3: นุ่มนิ่ม
5: ไปหน้าขยี
6: ้
5: ค่ะ
6: ก็เห็นดูเรียบร้อยไหมล่ะ
7: ไม่น่าจะใช่นะ
6: แล้วได้ไหมล่ะ
7: โอเค
6: แล้วส่วนใหญ่เป็นอาหารแนวไหน

0: าหารไทย
1: อาหารไทยทุกรูปแบบ
0: ทุกรูปแบบ
1: อยากกินเลย
2: มีแต่คุณผู้ชมทางบ้านเท่านั้นที่ได้เห็นเหตุการณ์ว่าในห้องสปีดเดทเกิดอะไรขึ้น
3: เราก็อยากรู้เหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: สาวๆเราไปกันต่อครับทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นแล้วอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมให้สัญญานะครับ
4: สวัสดีครับเจศิลปพตังธนาวณิกุลอายุ23ปีเป็นผู้ช่วยทนายความครับตอนนี้ทำเป็นอาชีพผู้ช่วยทนายความอยู่ที่ลอว์เฟิร์มครับผมซึ่งก็เรียนจบมานิติศาสตร์เราเรียนรู้กับมันเพราะว่ามันจะได้แบบว่าไม่โดนคนอื่นเขาแบบเหลี่ยมใส่โกงอะไรเงี้ยก็อย่างคนรอบตัวผมครับก็โดนโกงไปก็หลักหลายหลายล้านอยู่ครับซึ่งพอเราเรียนเราก็จะแบบคอยที่จะให้คำแนะนำเขาได้ช่วยเหลือเขาได้ช่วงนี้ผมก็ชอบดูข่าวเกี่ยวด้านกฎหมายเพราะว่าหนึ่งผมเป็นพวกแบบคล้ายๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยที่จะแบบเอาข่าวเกี่ยวด้านกฎหมายมาวิเคราะห์แล้วก็ลงช่องของทางบริษัทเองอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมมีแฟนผมก็อยากได้แฟนที่แบบมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ครับผมก็ชอบผู้หญิงที่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตครับเหมือนเขามีแพลน1 2 3 4แล้วก็อนาคตตอนเนี้ยผมก็อยู่เจนซีเนาะไม่รู้คนอื่นเขาเข้าใจไหมแต่ว่าบางมุกที่เป็นเกี่ยวเจนซีเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าทันมุกเอาตัวอย่างเช่นง่ายๆครับถ้าเกิดใครที่แบบส่อง TikTok อะไรดู TikTok ก็จะมีแบบพวก2เต็ม10หรือ3เต็ม10เนี่ยผมจำไม่ได้ที่แบบเอ้ยกินข้าวหมดจานแล้วให้คะแนนเออร้านนี้ไม่อร่อยเลยแต่ว่า3เต็ม10ละกันอะไรเงี้ยแต่ว่าความหมายมันคืออูดีมากอะไรเงี้ยก็มีเหตุการณ์ครั้งนึงครับที่ผมแบบก็คุยๆเหมือนจีบไปแล้วซึ่งแบบเขาก็เหมือนเล่นมุกเจนซีมาไอ้2เต็ม10เลยอันนี้เลยเออเราก็ไม่เข้าใจจนเขาก็แบบพิมพ์มาเธอแม่งไม่ตลกเลยว่ะตามไม่ทันเราชอบคนตลกเลิกคุยกันเถอะนี่อย่างนี้เลยจริงๆ2เต็ม10เนี่ยแหละทําให้เลิกคุยกันในวันนั้นก็แบบอยู่ๆเพื่อนก็มาเล่นในเรื่องเกียรตินิยมฮัลโหลอะไรเงี้ยซึ่งแบบเกียรตินิยมฮัลโหลคืออะไรแล้วก็ตามไม่ทันสุดเกียรตินิยมฮัลโหลเพื่อนบอกว่ามันมาก่อน103เพราะว่าเราเช็คใหม่มันจะแบบฮัลโหลฮัลโหล103ใช่มั้ยผมก็แบบไม่รู้ไงก็ถามเพื่อนว่ามันคือเกียรตินิยมอันดับ0หรอหรืออะไรซึ่งไม่เข้าใจถึงเทสผมอ่ะอาจจะไม่ได้อยู่เจนซีแต่ผมก็อยากให้เธอเรียกผมเบบี้ก็ได้นะครับอย่าเพิ่งปิดไปกันนะครับ
3: นี่ก็เพิ่งรู้ว่า2เต็ม10อ่ะ
2: เรากำลัง อยู่กับผู้ช่วยทนายความ
0: ครับ
2: เจนซีที่ไม่ค่อยเก็ทความเป็นเจนซีสักเท่าไหร
5: ่ใช่
2: ซึ่งคุณเคยบอกว่าคุณเคยต้องเลิกคุยกับใครเพราะว่าคุณไม่เก็ทคำเหล่านี้แล้วเขารู้สึกว่าคุณสื่อสารด้วยไม่ได้
4: คือเขามองว่าผู้ชายคนนี้ไม่ตลกเลยอะไรเงี้ยเขาก็อะไรวะสองเต็มสิบคืออะไรอะไรเงี้ยก็ยังงงๆอยู่อะไรเงี้ย
2: อ๋อเรียกว่ามาตายด้วยเรื่องการสื่อสารแบบนี้
4: ใช่ใช่ครับ
2: เพราะนั้นสาวๆเจนซีตัดสินใจเลยครับพ่อหนุ่มหมีภูของเราชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ

0: ไป23คนเหลือ7คนฮะแพรคุณก็เจนซีเหมือนกันน่ะไอ้กันนี่เขาไม่เก็ตไปว่าคุณก็ไม่โอเคเหรอ
1: ใช่มั้ยอย่างแรกเลยค่ะเขาพูดในวิทยาว่าเขาชอบคนมีอนาคตหนูยังยืนกึ่งอยู่ที่บ้านอยู่เลย
0: จะยืน
1: อาจจะรู้สึกว่าอาจจะยาว
0: เรื่องจีจวัตจีจานที่ต้องเรียกว่าจีจวัตจีจวัตคุณดับไฟ
2: หนูเป็นคนแบบชอบเตาะแฟนอ่ะถ้ามีแฟนอ่ะแล้วแบบ
0: ชอบเตาะเข้าใจคำว่าชอบเตาะไหมคนละเตาะกันคนละเตาะคนละเตาะกันคุณต้องพูดให้เคลียร์นะเตาะมันมีเตาะแล้วว่าเตาะไม่ใช่
2: เมื่อกี้คือเล่นมุกไปแล้วเขาแค่ยิ้มอ่อนๆไงมันก็เลยแบบเหมือนเขาดูเป็นความเป็นผู้ใหญ่อ่ะแล้วเรายังเหมือนเป็นเด็กที่เล่นอ่ะเลยคิดว่าน่าจะเข้ากันไม่ได้
0: คุณก็เลือกมุกที่เขาเก็ทหน่อยเขาเรียกว่ามุกสากลน่ะไหวพดพัดจะพื้นแฮ่ไหวพื้นพัดจะพัดแฮ่เลยนะคุณยังมากินมาฮอปคุณก็ไม่เล่นมุกสากลน
2: ่ะรู้สึกว่าเขาแบบเป็นผู้ใหญ่มาก
3: ดูเคร่งขรึมไปโอเค
2: ใช่
0: มุกเดี๋ยวนะนี่นี่นี่ข้อมูลบอกมาอันนี้เขาผู้ช่วยทนายอันนี้นิติกร
2: ใช่
0: สนุกสนานกันเลยนาทีนี
4: ้ใช่มีความใฝ่ฝันว่าอยากคุยกับคนที่อยู่ในสายงานอาชีพเดียวกันจะได้คุยรู้เรื่องบ้างเพราะส่วนมากคนละอาชีพหมดเลยความใฝ่ฝันเลยค่ะมีเป้าหมาย
0: เอาละหนุ่มโสดครับตอนนี้เราเหลือสาวโสด7คนแล้วเราก็เ

0: ไม่ได้เสียด้วยว่า
1: 7คนจะอยู่รอดรอบไฟนอลของเราไหม
0: เพราะฉะนั้นเราไปกันต่อเลยครับทั้ง7คนที่เหลือทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันต่อครับและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมให้สัญญาณครับ
2: กันเย่ซุปเปอร์ยูวีคูลิ่งวอเตอร์เจลคอลเกตออปติกไวท์เพอร์เพิล
3: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
4: อยากบอกนิ้วก้อยว่าชาติหน้าไปเกิดเป็นนิ้วโป้งนะคะอย่าเลย
5: ไม่เอาประดับบนบางแสนมาใส่หรอขอโทษนะแม่สองคนแบบเกาหลีมาเล่นเลยอะ
6: บอกให้ออกมาไง
7: คุณพ่อคุณแม่บังคับตดได้ใช่ไหมอ่ะ
8: อีหยาบคาย
9: อย่าไปทักมันสิวะอีป้านี่มันก็
10: กูจะเอาแค่ลูกมันลงเรือไปด้วยส่วนแม่มึงจะจัดการไงก็แล้วแต่มึง
11: ติดเยอะนะใช่ไหม
2: พรชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
14: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
15: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไงเออ
16: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
2: ่รักหักหลังจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: Ben

0: าห์นี้จะพามาบุกบ้าน
1: ตัวแม่สายบุญสายเปย์น้ำผึ้งณัฐริกา
2: ถ้าเกิดว่าเลี้ยงหมาจะเป็นทาสเราแล้วเลี้ยงแมวเราจะเป็นทาสแมว
3: จริง 100% จริง 100%
4: เขาไม่ได้เลี้ยงแค่หมาแมวนะ
3: มีควายมีควายเดี๋ยว
4: เ
3: รา
4: เต็มหน้าเลย
3: เพื่อไม่ได้ด่
4: า
3: แต่มีควาย
2: อาทิตย์นี้4โมงเย็นในรายการ
5: เทคเน็ตรักนี้มีหา
6: วีทำได้ไ
7: หมเอาให้ข้าวหมาหน่อย
8: ก้าวยังเคยขับรถมาส่งผมกับแฟนที่บ้านแฟนผมเป็นลูกครึ่งแล้วบอกว่าเมื่อไหร่จะได้มีแบบบ้างวะเดินตามรอย
9: ก้าวเขาเคยคิดว่าความรักของเขาเป็นเหมือนพรหมลิขิตแต่จริงๆไม่ใช่คุณโดนเซตอัพจากแก๊งต้มตุ๋น
10: อยู่ๆก็งานเลี้ยงปิดกล้องนี่ก็มีคนตามมาหนึ่งในนั้นก็มีวีด้วย
11: ช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะ
12: บ้าได้ไงอยู่ๆจะให้ฉันปลอมตัวเป็นแก
11: แล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
13: ข้าพเจ้านายโสภาดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
14: โกงให้นายกรรมก็โกง
15: ไอ้เด็กแกแดด
16: ไอ้คนหลงตัวเอง
17: ไอ้พี่ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่า
18: คือน้าเธอเหรอ
19: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
20: ห่วงสิ
21: เพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันแล้วนะจิ

0: ันอังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ไอ้พ
1: ลร้าวรูรั่วซึมสุขภัณฑ์ไม่แน่นใช้ TOA Sealant อุดรอยรั่วประสานรอยร้าวช่วยจัดการรอยซึมให้คนไทยไม่ต้องทนร้าวเจอร้าวซิลเลย TOA Sealant
0: ไม่ต้องทนร้าว
2: กลุ่มผลิตภัณฑ์ TOA Sealant ลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้ง
3: ทั้ง7คนที่เหลือทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันต่อครับและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมยังสัญญาณครับ
4: และมีสิ่งหนึ่งครับผมที่สาวๆต้องรู้เกี่ยวกับตัวผมจริงๆผมไม่ใช่คนไทยครับคุณแม่เกาหลี 100% ครับส่วนคุณพ่อก็มาจากฝั่งจีนหมดเลยแต่แค่มาเติบโตที่ประเทศไทยเลยใช้สัญชาติไทยเชื้อชาติไทยครับผมเคยเป็นอดีตตัวแทนทีมชาติไทยครับผมไปแข่งขันทัพกิโดที่ประเทศเกาหลีตอนปี2016แล้วก็2019ครับทำไมถึงเลือกเป็นทัพกิโดเพราะว่าคุณตาผมก็เป็นนักกีฬาทัพกิโดของเกาหลีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยลองเล่นทัพกิโดตามคุณตาดูอะไรเงี้ยก็เล่นมาจนแบบรู้สึกว่าชอบแต่หลักๆที่ผมเลือกเล่นกีฬานี้เพราะว่ามันได้ป้องกันตัวด้วยดูแลคนที่แบบเราแคร์อะไรเงี้ยถ้าใครมารังแกก็สามารถที่จะจับกุมได้ครับจริงผมชอบเล่นกีฬาหลายอย่างมากครับมีทั้งแบดมินตันมีตีกอล์ฟมีชกมวยครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬามากๆแล้วก็จริงจังกับกีฬามากๆสมมุติถ้าผมมีแฟนนะครับจริงๆผมก็อยากชวนเล่นแบดก็ได้ตีกอล์ฟได้ก็ยิ่งดีครับเพราะว่าชอบตีกอล์ฟกีฬาใหม่ๆอะไรเงี้ยที่สามารถเล่นด้วยกันได้ก็อยากจะลองไปดูด้วยความที่ผมเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับทุกคนคิดว่าเป็นคนเกาหลีชอบแสดงความรักกับแฟนต่อที่สาธารณะอะไรอย่างนี้แต่ส่วนตัวผมแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรักในที่สาธารณะเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนที่เขินด้วยอะไรด้วยแล้วก็ด้วยความที่คนไทยก็ยังจะติดเรื่องนี้อยู่เรื่องแบบมองว่าแบบการหอมจูบปากกันอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เหมาะสมในประเทศไทยเรานะครับก็เลยเลือกที่จะแบบแสดงความรักเฉพาะตอนที่แบบอยู่ด้วยกัน2ต่อ2อะไรอย่างงี้สำหรับสาวๆที่ยังเปิดไฟให้ผมอยู่นะครับกีฬามีแพ้ชนะส่วนผมส่วนนะคุณรู้ไหมอย่าเพิ่งปิดไฟให้ผมนะครับ
5: เสียงครับ
6: จะอยากรู้ว่าถ้าในที่สาธารณะมันได้เบอร์ไหนมันอะไรแค่ไหนทําให้เรารู้สึกอึดอัดหอมได้ไหมแฟน
5: หอมในที่รับตาคนเดียวคร
6: ับให้หอมในที่รับตาคน
3: หอมในที่รับตาคน
6: หอมในที่ก็คืออยู่กันไพรเวท
5: ใช่ใช
6: ่คน
3: โอเค
6: แล้วกีฬาเขาเล่นทุกอันเลยอ่ะ
3: เขาเล่นกีฬาฮับกิโดอธิบายอันนี้เราไม่ค่อยคุ้น
6: แตกต่างจากเทควันโดยูโดยังไงฮับกิโด
3: ฮับกิโดฮับกิโดฮับกิโดมันคืออะไรครับ
5: ก็อย่างคนไทยจะรู้จักเทควันโดอยู่แล้วใช่ไหมครับฮับกิโดก็จากเกาหลีเหมือนกันแต่ผสมผสานระหว่างเทควันโดยูโดไอคิโดก็ผสมอย่างนั้นด้วย
3: ครับ
5: จะเป็นการหักล็อกข้อต่อมากกว่าครับ
3: หักล็อก
5: แล้วก็ทุ่มอะไรเงี้ย
3: จะให้สาธิตซะหน่อยไม่ดีกว่าหายาก
6: ล็อกซะหน่อยนะหายากสัมภาษณ์นะ
3: หายากเพราะว่าผมมาแบบว่ามาเปรี้ยว
6: จะบีบคอ
3: เฮ้ยหมีปูเดี๋ยว
6: คนอะไรวะทะเลาะกับหมีปู
3: เป็นเนยเอาคุณก็จะ
6: ทำไงนะทำไมคุณทำไ
5: มโอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: จริงเหรอไปแล้วไปแล้วว่ะ
5: ตกเลย
6: เขาได้ที่เดียว
5: ไอ้ทำจริงตกเลยกูบอกแล้วกูแก่แล้วกูหายยากโอ้โห
6: เดี๋ยวนะตาคอย
5: แบ็คเอาไปเลย
3: เดี๋ยวมัน
5: ดับไฟไม่หมดมาจะหักนิ้วหักคอพวกแกก็ได้มันอาจจะหักแข้งหักขาพวกแกวันนั้นดับไฟไปให้หมด
6: เคยทะเลาะกับแฟนเก่าแล้วหักนิ้วเขาไหมคะ
5: ทั้งชีวิตผมไม่เคยทะเลาะกับผู้หญิงที่เป็นแฟนเลยครับ
3: เมื่อกี้ก็ไม่ได้ทะเลาะกันมันยังหักกูเลยมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าสาวๆที่เหลือทั้ง7คนน่าจะตัดสินใจได้แล้วโอเคว่าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ

0: ดับไป27คนเหลือ3คนที่ไม่กลัวตายไม่กลัวบาดเจ็บ
1: แต่หนึ่งในนั้นคือแตงกวาที่เข้าไปอยู่ห้องสปีดเด
0: ทแตงกวาแสดงว่าอะไรบางอย่างในห้องสปีดเดทมีความน่าสนใจแหละและเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณเปิดไฟหรือเปล่าฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: อยากจะบอกอะไรกับเขาหน่อยไหมฮะ
2: คือจริงๆอ่ะเขาอ่ะอายุห่างกับหนูอ่ะหกปีแต่หนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าที่ดูมีวุฒิภาวะมากๆการใช้ชีวิตก็คล้ายๆกันค่ะออกกำลังกายเหมือนกัน

0: โฟกัสกับการใช้ชีวิตหรืออะไรแบบเนี้ยก็คิดว่าน่าจะคุยกันได้นะค
1: ครั
0: ะ
1: บพูดเร็วๆครับเพราะมันเริ่มบวมขึ้นมาอีกแล้วฮะพูดเร็วๆฮะผมอยากไปหาหมอแล้วฮะอ่ะแวะนิดนึงนิดนึงคุณดับไฟอะฮะ
2: น้ายังขนาดนั้นแล้วหนูอะคิดดูดิปากเรายังไม่ค่อยจะดีอยู่
1: แกโชคดีปากไม่ดีอย่างเรามันจับแกหักแกล็อกแก
2: เราอาจจะเป็นคนแรกในชีวิตเขาก็ได้หน้าตาเรายัง
1: ม
2: ัน
1: จะดัดของแกหงิกทั้งตัวเลยอะมีความปิดไฟ
3: แหมตอนแรกจะเอาตีเป็นยังไงล่ะ
1: เจอตีโหดเข้าไปเจอไอ้ตีโหดเข้าไปมุกคนเปิดไฟอ่ะ
4: หนูเรียนมวยค่ะ
1: เรียนมวย
3: อุ้ย
1: ครับคีโดใส่ตีเข่าใส
4: ่น่าจะยอมกันไม่ได
1: ้โอเคแต่ที่คุณเปิดไฟ
4: ใช่แล้วก็สายออกกำลังกายเหมือนกันไลฟ์สไตล์คล้ายกัน
1: อ๋อนี่คุณเป็นนิติกรเหมือนกันด้วย
3: งาน
1: ก็ยังยืนยันว่าสายงานอาชีพเดียวกันนี่แหละ
4: ก็อยากลอง
1: เอาละอันดับแรกดับไฟหนึ่งคนก่อนแล้วเหลือ2คนสุดท้ายแล้วเราค่อยว่ากันดับเฉยๆไม่ต้องไปหักไม่ต้องไปทำร้ายใคร
3: ไม่แต่น้าควรจะขอบคุณเขานะ
1: ทำไมอ่ะ
3: เขาทำให้น้าได้ฉายาว่าเด็ก9นิ้วแล
1: ้
3: ว
1: มองได้ไปเลยยืนหน้าเป็นหมีภูอยู่ได
5: ้พักเรื่องรักของหนุ่มสาวกันไว้สักครู่แล้วมาชมสิ่งดีๆที่เลิฟกูรูนำมาฝากเรากันบ้างจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลย
1: ผมชอบคุณกิ๊กมยุรินในแง่ที่ว่าถึงเธอจะศึกษาธรรมะแล้วก็เข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตอย่างดีแต่กายหยาบของเธอนั้นเธอก็ทนุถนอม
3: ก็ดูแล
0: ต้องดูแลค่ะมันเป็นหน้าที่ของเราค่ะตอนนี้อายุ50แล้วนะคะพอ50ปุ๊บเราเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะว่าทุกอย่างมันโรยราจริงๆนะคะแล้วก็ตอนไปบวชครั้งแรกในชีวิตเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะคือกิ๊กไม่ดูแลตัวเองเลยค่ะแบบไม่ประทินผิวใดๆล้างหน้าแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเพราะว่าเราเป็นแม่ชีใช่ไหมคะแต่พอกลับมาเราพบผิวหน้าเยอะมากเลยเพราะว่าหน้ามันแห้งมากริ้วรอยมันก็เยอะเอาไปว่าไม่พูดให้คุณผู้ชมได้ชมภาพเองนะคะว่าหน้ากลับมาพังยับเยินมากค่ะแต่ว่าก็โชคดีธรรมะจัดสรรกลับมาได้เจอพี่โนก็เลยบอกกิ๊กหน้าพังขนาดนี้เอากระปุกแดงนี้ไปใช้แล้วกันนะพี่เทสแลบมาเรียบร้อยแล้วใช้ได้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะและที่สำคัญกิ๊กก็เห็นว่าเขาก็ขายดีทางทีวีมาเป็น10ปีแล้วด้วยนะคะตัวที่เองเนี่ยต้องบอกว่าได้มีโอกาสได้ลองใช้ทาจิน่านั้นหน้าพังๆของกิ๊กนะคะบอกเลยว่ากลับมาแลดูดีได้อีกครั้งด้วยกระปุกแดงกระปุกนี้นะคะแล้วก็ที่อยู่ในมือกิ๊กนะคะเป็นสูตรของเรานะคะที่เรียกว่าพราลาจิน่า 12X ค่ะซึ่งเราพัฒนาสูตรมากว่า5ปีเต็มนะคะเรามีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า5D Matrix Collar นะคะจะช่วยให้ริ้วรอยทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนของผู้ชมนะคะจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันอันนี้เรามีเอกสารรับรองด้วยนะคะแล้ววันนี้อยากจะบอกว่ามารายการนี้มาพร้อมกับโปรสุดพิเศษค่ะผู้ชมพร้อมแล้วโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trajina brand นะคะสำหรับ200สายแรกเท่านั้นวันนี้ขออนุญาตไม่มีการเพิ่มสาย
1: ปกติจะมาอ้อนขอแล้วจะมาเพิ่มสายไม่มี
3: วันนี้เขาถามในตีน้องไง
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะวันนี้นะคะรับไปเลยเซตนี้ของเรานะคะเซรั่ม2กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุกแล้วก็เรตินอลอีก1ขวดแบบนี้เลยนะคะขวดนี้ฟรีนะราคา 1,200 บาทแต่นี้เราไม่ขายแล้วแจกฟรีไปในเซตนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะ5ชิ้นนี้ราคาเต็ม 1,600 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเรตินอลขวดนี้นะคุณผู้ชมค่ะคือเราสกัดมาจากยางไม้ช่วยให้ผิวกระจ่างใสแลดูอ่อนยาวผิวเนียนนุ่มนั่นเองลองนิดนึงไหมคะตัวนี้คุณผู้ชมค่ะราคาเต็มขวดละ 1,200 บาทแต่วันนี้เราไม่ขายขอแถมแจกฟรีไปในเซตนี้เลยนะคะคุณผู้ชมกดย้ำๆมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trajina brand นะคะรับไปเลยเซตนี้5ชิ้น2กระปุกใหญ่2กระปุกเล็กแล้วก็ Retinolอีก1ขวดแบบนี้นะคะเราจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะรูดบัตรก็ได้เก็บเงินปลายทางก็ได้วันนี้แค่โทรมาจองสิทธิ์ให้ทันที่1577นะคะรับไปเลยเซตนี้5ชิ้น2กระปุกใหญ่2กระปุกเล็กแล้วก็เรติโนอีก1ขวดแบบนี้นะคะอยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าธรรมะนี่ขอแบบมีคำคมนิดนึงได้ไหมคะธรรมะทำให้จิตใจของเราผ่องใสนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะมีสุขภาพผิวที่สวยไปพร้อมๆกันขออนุญาตขอโอกาสให้ทราจิน่าได้ดูแลผิวของผู้ชมด้วยนะคะโทรมาที่1577เลยนะคะ
6: คิดว่าใครในนี้เป็นคู่แข่งเรามากที่สุด
7: ก็ไม่มีนะ
8: คือตาจ้องมาที่หนูแหละและคือมันต้องมีนะ
9: ถ้ามีอ่ะคิดว่าใครถึงจะเป็นแค่ 1% ก็ตาม
8: ปอ
9: ปอไม่มีปอปอ

0: ขาว่ามีประเด็นกับหนูหนูก็เลยถามเขาว่าพี่มองหน้าหนูทำไมเนี่ย
1: ชีไม่ชอบพี่ปอปอค่ะไม่ชอบมากๆด้วยแต่ชีคลิปลุก
2: Love Roulette Reality
3: มีตุ่มเล็กๆเล็กมากเป็นตุ่มใสเล็กมากมีอยู่3จุด
4: แม่เป็นแค่3เม็ดตรงกลางหลังแม่บอกว่าแสบๆจาก3เม็ดลามขึ้นมาถึงกลางหลัง
5: ไวรัสจะไม่ได้หายไปไหนแต่เขาจะซ่อนอยู่ในปมประสาทในร่างกายเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิของร่างกายตกลงเชื้อไวรัสตัวนี้จะกลับเข้ามาใหม่แต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตุ่มน้ำใสที่ขึ้นตามแถบตามแนวของเส้นประสาทแล้วก็เกิดเป็นโรคมูสวัสดขึ้นค่ะ
6: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
7: ไม่รู้เรื่อง
8: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
9: เนี่ยน่ะเหรอนบนภาม
10: ึงมองเนี่ยกูจะกินกูจะกินวันนี
8: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
11: ดูก็รู้อะหีฉันตามชัดๆก่อน
8: การแสดงทำถึงซึ่งแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ
12: ิ์กันเกียดเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพระยานามืดมึงจะให้กูเงียบปาก
8: หรือรวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่สาม plus
13: ทักทายด้วยลูกปืนเลยเหรอคณิน
14: ต้องรับผิดชอบทุกอย่างไอ้พันลุก
15: ปกปราบปัน
16: คุณรู้จักครอบครัวนี้เหรอ
13: เด็กคนนี้คือผมเป็นลูกชายคนเดียวที่รอดใส่ผิดอีก2ครั้งเราจะเปิดไม่ได้อีกเลยบางทีคำตอบอาจจะอยู่ที่นี
17: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
20: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได้
16: พี่ออกมาจากพวกนั้นเถอะจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
17: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ถ้าออกตัวแรงเนี่ยงั้นเธอยอมไม่จีบได้ป่ะล่ะ
16: ไม่จีบหรอทำไมฮาร์ดคอร์จังอ่ะไม่เห็นเสียงอ้อนเสียงหวานตอนอยู่กับสายขิมเลย
22: เหมือนอย่างที่พ่อบอกไว้เลยไม่ว่าศัตรูของเราจะเป็นใครเราต้องขอบคุณเขาที่เขาพาคุณกลับมา
23: อันนี้เคยเป็นโลกทั้งใบของลูกแต่กลับกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของลูกเพราะมีคนอย่างแกขอให้ท้ายคอยเสี่ยมอยู
17: ่คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
18: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: อย่างน้อยมันก็ให้เราชื่นใจตรงที่เราอุตส่าห์ดันตนฝึกมาอะไรมาถึงแม้มันจะได้เงินนิดเงินหน่อยก็เราก็ภูมิใจ
25: ศิลปะข้างถนนตำนานคนวาดหนัง
24: พอความคลาสสิกของไอ้ใบติดหนังเนี่ยใบติดหนังก็เหมือนอาจารย
25: ์เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
26: จับตาสองมหาอำนาจพลิกโฉมเศรษฐกิจโลกหลังการหารือใหญ่และทิศทางเศรษฐกิจไทยนับจากนี้จะเป็นอย่างไรมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบอดจรัสพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม5ทุ่มครึ่งในแก้เกมเศรษฐกิจ
27: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็อยากกับลูกของคุณแล้วด้วย
28: คุณทำแบบนี้ทำไม
27: ฮะฉันคุณ
29: คุณอยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
30: เป็นไรป่ะครับ
27: คุณมีรถไหม
30: ฮะ
17: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
31: promiseสินเชื่อส่วนบุคคลสมัครง่ายได้ทุกที่เงินไม่พอบอก promise
17: เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion All New Mitsubishi Exforce HEV
32: มองได
33: ้ไปนะ
34: เชิญค่ะคุณคะ
32: ยืนหน้าเป็นหมีภูอยู่ได้

0: นิติกรใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะจบเมย์แล้วนะคะ

0: เริ่มจากโพเดียมหน้านะก็คือแตงกวาครับเธอเป็นเจ้าของบริษัทมาร์เก็ตติ้งนะครับส่วนมุกทราบกันดีอยู่แล้วเธอเป็นนิติกรนะฮะคำถามที่คุณเตรียมมาและคำตอบจากเธอจะทำให้คุณตัดสินใจได้ใครที่คุณอยากเด่นด้วย
1: ค่ะ
0: ขอคำถามครับ
2: ถามคุณแตงกวากับคุณมุกนะครับว่าสมมติถ้าย้อนไปในอดีตได้ครับแล้วอยากจะเรียนวิชาสักวิชาหนึ่งที่เป็นวิชานอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียนอยากเรียนวิชาอะไรครับเป็นสกิลติดตัวและเหตุผลเพราะอะไร
0: เอาละฮะแตงกวาจะได้ตอบก่อนนะครับแตงกวาคุณอยากเรียนอะไรครับ
3: อยากเรียนภาษาจีนค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนเด็กๆอ่ะคุณครูหรือว่าทางผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าจริงๆภาษาจีนในอนาคตมันสำคัญกับการใช้ชีวิตของเรามากๆรวมถึงโอกาสแต่ว่าณตอนนั้นก็ไม่ได้แบบโฟกัสตรงนั้นเลยก็คือไปเรียนสิ่งคำนวณแทนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่ผู้ใหญ่เขาก็บอกก็เลยรู้สึกเสียดายแต่ก็ตอนนี้ไปเรียนก็ยังไม่สายค่ะใช
0: ่โอเคนั่นคือคำตอบของแตงกวานะครับมุกล่ะครับคุณอยากจะเรียนอะไรครับ
4: อยากเรียนวิชาป้องกันตัวค่ะถ้านอกจากวิชานี้ใช่เพราะรู้สึกว่าเราโตมาแล้วรู้สึกว่าสังคมสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ตอนนี้มันมีแต่สิ่งอันตรายคือไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายก็อันตรายทุกอย่างรอบตัวเราอันตรายรู้สึกว่ามันเป็นวิชานึงที่ควรเรียนถ้าหนูมีลูกหรือแบบมีหลานอะไรเงี้ยหนูอยากให้เขาเรียนเขาจะได้รู้จักการป้องกันตัวอย่างน้อยถือว่ามันเป็นกลางคืนอย่างเงี้ยเขาก็ควรจะต้องสังเกตรอบตัวบ้าง
0: เอาละคนหนึ่งอยากเรียนภาษาจีนคนหนึ่งอยากเรียนป้องกันตัว
1: แหมมันเข้าทางเขาไปหมดเลยนะคะ
0: เออหนุ่มโสดคุณต้องตัดสินใจแล้วครับ
1: ว่าคุณจะเลือกหักนิ้วใคร
0: เดินไป ดับไฟคนหนึ่งแล้วหักคออีกคนหนึ่งที่โพเดียม แค่ดับไฟก็พอดีกว่าแล้วพาคนที่ใช่มาเจอเรานะครับ

0: ก็ทำมาร์เก็ตติ้งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเจ้าของธุรกิจเอง
1: มีเพื่อนส่วนอีก2คนค่ะ
0: แล้วทำไมถึงอยากเรียนภาษาจีนจริงๆในคนจริงๆต่อยอดธุรกิจตัวเอง
1: มันคือการหาโอกาสให้ตัวเองอ่ะจริงๆถ้าเรามองในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งหมายถึงว่าจีนอ่ะคนจีนเขาก็มีผลในการทำธุรกิจของเราเหมือนกันใช่ใช่
0: ทำงานวิทยากรทำที่ไหนไอ้สุด
2: CSI ค่ะ
0: CSI
2: จ่ายจบเนติบัณฑิตแล้วด้วยนะเผื่อคุยกันรู้เรื่องทนายความด้วยนะใช่
0: คนไหนเล่นกีฬาอะไรครับ
2: วิ่งว่ายน้ำแล้วก็มีมวยเรียนปกติแต่ว่าแบดน่ะมีข้อสังเกตบ้างเพราะว่ากีฬาแบดมันราชการเขาเล่นอยู่แล้ว
0: ความฝันของสุดคืออยากสอบเป็นท่านใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอัยการนะ

0: และคุณรู้เชิญเลยครับคุณกิ๊กมายุรินครับผมไม่แน่ใจว่าการเดทครั้งนี้ตั้งอยู่บนปัญญาอยู่บนเมตตาและอยู่บนสติอย่างที่คุณกิ๊กมายุรินบอกแต่ต้นรายการแล้วหรือเปล่านะฮะ
1: คิดว่าแนวโน้มสูงมากค่ะเพราะว่าดูจากน้องแล้วเนี่ยน้องเขาเป็นคนแบบเขาใช้สมองเยอะในการที่เขาจะเลือกใครสักคนหนึ่งมายืนข้างๆเขาอะค่ะแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีไลฟ์สไตล์อะไรหลายๆอย่างที่มันดูน่าจะไปกันได้ค่ะก็ขอให้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้กันยิ่งขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าไปกันได้ก็ขอให้มีอนาคตที่สดใสนะคะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: เพราะนั้นอ่ะจุงมือกันไปแบบไม่หักนิ้วใครอีกแล้วนะฮะแล้วทั้งคู่ไปเดทกัน

0: สวัสดีครั
1: สวัสดี
0: บเดี๋ยวครับยังตื่น
1: ต
0: เต
1: ื
0: ้
1: ่
0: น
1: น
0: อยู่
1: เต
0: ไหม
1: ้น
0: ครับ
1: ตื่นเต้นมากก็ไม่คิดเหมือนกัน
0: ตื่นเต้นไม่หายเลยแบบ
1: อันนี้เทปแรกด้วย
0: เทปแรกที่มาเลยเหรอ
1: ใช่เทปแรกมาวันนี้ด้วย
0: เราแบบรู้สึกยังไงบ้างที่แบบตอนแรกเอ้ยเราแบบไม่ได้เลือกเข้าไปในห้อง
1: อันนี้ไม่ได้คิด

0: แต่ว่าแค่สนใจตรงที่พอเห็นเขาว่าผู้ช่วยทนายก็เหมือนที่บอกตามนั้นเลยอยากลองคุยกับสายอาชีพเดียวกัน
1: ก็จะถามว่าแบบทำไมถึงยังเปิดใจเราเรื่อยๆแบบไม่ติดใครเลย
0: แรกก็คือรู้สึกว่าเป็นคนที่เล่นดูเฮฮาจุดตลกดูอยู่ด้วยแล้วน่าจะแบบคือชีวิตเราก็เจอแต่เรื่องตึงเครียดมาใช่ป่ะอยู่กับคุณน่าจะดูแบบสนุกเฮฮามีความสุขน่าจะได้ทำอะไรที่แบบโซนๆอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นอีกพาร์ทนึง
1: เนี่ยเรียกผมมาผิดหวังแน่นอนผมเป็นพาร์ทเครียดเอง
0: จริงเหรอลูกคุณไม่ใช่แบบไหนนะคะลูกคุณไม่ใช่แบบไหน
1: ไม่มีสาระอะไร
2: และวันนี้ต้องขอบคุณสีจาก TOA ที่มาช่วยทำให้ห้องเดทของเรามีสีสันสดใสเข้ากับบรรยากาศฟินๆแบบนี้ด้วยนะคะ
3: ความสนุกบนเวทีจบแล้วแต่ความสนุกของ Take Me Out Thailand ยังไม่จบครับเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันต่อที่ Love Roulette Variety ครับแหมเหตุการณ์ตอนนั้นก็เดือดไม่แพ้ตรงนี
2: ้โอ้โหมันมีความแซ่บมีความฟาดต้องติดตามเลยค่ะ
3: แล้วก็เข้าไปพูดคุยคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานเลยนะครับใน facebook.com/takemeoutthailand นะครับและเรียกความสนุกกลับมาดูย้อนหลังได้ทุก EP ครับที่ youtube.com/tvthunderofficial ครับ
2: แล้วกลับมาเจอกันนะคะทุกวันเสาร์บ่าย 2 กับ Take Me Out Thailand

0: ุ่มโสดคนต่อไป You know how I go I'm finding the gold that people can dig So we just keep digging till we finally get it Like get out see what I'm doing I gave you my word Don't break it for no one You know I'ma keep what I said Ready for war เรื่องแบบเรียกหุ่น
1: สวัสดีครับผมชื่อน็อตธนภัทรเสนสินครับอร่อยกว่าหม่าล่าก็หมาแก่ตรงหน้า
2: ขอโทษด้วยนะคะคือมันหนูว่ามันใหญ่ไปหน่อย
3: ตกใจเพราะตัวใหญ่
0: แต่จะเอาตัวเข้าเสียงเหรอ
2: เราก็ค่อนข้างจะสีเผ็ด
0: โอ้โหเป็นลูกเป็นเต้าจะด่าตายเลยเอาอะไรมาเปิดไฟเนี่ย
2: เขาดูแลหนูได
3: ้มึงไม่ห่วงตับม้ามข้างในมึงเลย

0: ผู้ชายได้เรียกก่อนนะฮะก็เป็นการจับไพ่จับไพ่4ใบมันจะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ครับนะใครได้1ก็เรียกก่อน
1: พี่เจนขอเลือกโอปอลครับ
2: แล้วฝันร้ายของหนูก็มาถึงคนที่หนูไม่ชอบที่สุดก็คือพี่เจน
3: จากตรงนี้เหรอ
4: ไม่ใช่จากข้างล่าง
3: จากตรงนี้เหรอ
5: เอากี่ใบ
4: นี่เอาล่างสุด
3: อะไรนะเอาใหม่ดิ
2: ให้เควินได้ไปต่อที่แบบจะรู้สึกกับเควินอ่ะเต็ม10หนูให้7เลยนะหนูก็อาจจะมีโมเมนต์แบบเควินอ่ะบางมุมอ่ะที่รู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวอ่ะบางมุมหนูก็อาจจะเป็นแบบเขาไอตอนพออยู่กับเขาก็รู้สึกว่ามันก็แบบหนูถึงบอกว่าเขามีหลายมุมอ่ะบางมุมหนูก็คืออยู่กับเขาได้แต่บางมุมก็คือไม่
3: มุมอื่นของเขาอะไรเงี้ยพออยู่กัน2คน
0: ซึ่งพอเรากลับมาถึงบ้านแล้วก็มาอาบน้ำหนึ่งตัวนิดหน่อยกลับมาเล่นเกมกันก่อนนอนซึ่งเกมนี้ชื่อเกมว่าเกมกระดาน
6: เกมง่ายๆครับเกมเหมือนเกมเศรษฐีก็ทุกคนจะเดินตั้งแต่เทิร์น1พอยอะไรอยู่ตรงไหนสมมติมันอยู่อย่างนี้ปุ๊บก็จำสีตัวเองเนาะแล้วก็จะเรียงไปเรื่อยๆสมมติทอยได้3ก็อะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เกมเศรษฐีนะฮะแล้วก็กติกาก็เดี๋ยวจะบอกว่าใครได้อะไรประมาณนี
3: ้โอเค
6: ครับ
0: เริ่มเกมมาปั๊บเวลาถามว่าใครดีใครก่อนใครอะไรทุกคนไม่บอกก็พี่กันก่อนเลยอะไรแนวนี้ผมก็เลยต้องเริ่มก่อน
2: พอเล่นเกมนี้เปิดเกมมาก็คือคนที่ได้เลยก็คือพี่กันค่ะ
0: ไม่มีอะไรเลย
2: หนึ่ง
0: สตาร์ทนะฮะนั่งหนึ่งนั่งตักและหอมแก้ม

0: เพศตรงข้ามที่ชอบน้อยที่สุด
1: อ่ะ3
0: 3
2: 2 1
0: ไปไปเราเป็นเรากันนะทิ้งอันดับที่4ของผมคือโอปอลผมไม่มีใครรู้เนี่ยว่าผมให้ใครอันดับเท่าไหร่อ่ะผมก็เลยบอกว่าผมเลือกปากเก่า
3: ผมว่าเขาตั้งใจชอบมากที่สุดละกันไม่ใช่มากที่สุดหรออ
4: ีพี่กันแอปอีกละคืออยากให้ฉันนั่งตักไงคือแอปรู้สึกว่าเหมือนพี่กันเล่นอ่ะพี่กันคุ้มพี่กันไม่ได้โดนลงโทษจากกระดานอ่ะพี่กันคุ้ม
5: อันนี้คือชอบน้อยที่สุดค่ะ
6: น้อยที่สุด
7: น้อยที่สุด
0: น
4: ี่แหละ
0: โทษทีนะโทษครับก็บอกไปแล้วไงว่าจะสอนว่าหอมยังไงแล้วก็สอนมาให้ดูแล้วไงว่ามันต้องหอมแบบไหนก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือหอมมันคือหอมไม่อย่างเงี้ยไม่ได้หอมอย่างเงี้ยเอ้ยแบบเช็คเหมือนหมามาเช็คอะไรอย่างเงี้ยหอมแบบอย่างเงี้ยหอมดิเก๋า5ครับ1 2 3 4 5เปลี่ยนที่นั่งกับใครก็ได้ต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได
4: ้เปลี่ยนกับพี่ปอปอค่ะ
0: เปียบอกเคยครับ
4: จริงๆอ่ะหนูอยากดูรีแอคของพี่กันคือจริงๆอ่ะหนูเปลี่ยนกับพี่หมิวก็ได้หนูก็ได้นั่งข้างพี่กันต่ออะไรเงี้ยแต่หนูอ่ะอยากรู้ไงหนูชอบเห็นพี่กันเขินอ่ะตอนตลกอ่ะ
8: ที่จริงเว็บแรกคิดอยู่ว่าเขาจะนั่งข้างเควินหรือเปล่าแต่เว็บสองก็คิดว่าเขาอาจจะเขาจะแค่เปลี่ยนเพราะเขาเห็นว่าตอนนั้นมันเหมือนไม่ได้คิดอะไรเหมือนพอเห็นกันกับเขาดูใกล้ชิดขึ้นผมก็ไม่อยากคิดถึงเรื่องนั้น
9: 2
10: มีได้ยัง
0: กินขนมชิ้นเดียวกับเพศตรงข้ามที่ชอบอันดับ2
11: นะหนูมีงานกินน้ำอยู
0: ่ตอบไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่าง
11: งานก
0: ิน
11: น้ำอย
0: ู่ว้าไป
4: หนูเหร
3: อจังหวะที่เจนได้กินขนมกับเพศตรงข้ามอันดับที่2เจนได้เลือกปลาเก๋าเพราะว่าอยากเล่นกับเขาอ่ะผมอยากเลือกเขาอ่ะอยากเล่นกับเขาก็เลยเลือกปลาเก๋าผมก็รู้สึกนะว่ากันก็ออกหน้าออกตากับปลาเก๋าเหมือนกันผมก็เลยเลือกปลาเก๋าเหมือนกันให้กันรู้เลย
4: เออ
3: เ
4: ป็นหนึ่ง
0: เออ
4: ขอแห้งไหมกินน้ำไหมขอแห้งเปล่า
3: ซึ่งจังหวะที่ผมได้ยื่นหน้าเข้าไปหาปลาเก๋าผมไม่กล้าสบตาเขาเลยครับไม่กล้าสบตาเขินแล้วจังหวะที่กัดไปนี่ก็เกือบจะจูบกันแล้วอะครับ
0: สไตล์แบดบอยมันก็แบบทรงหวานอยู่แล้วป่ะสไตล์เขาแบบผู้ชายแบดแบดอะสำหรับผมเนี่ยจริงเชื่อผมเถอะผู้ชายมองผู้ชายออก
12: ไม่ Ford Everest Pro to Kiss Face Eye Neck Repair

0: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
1: ตกสไลด์มาปึ๊บต้องเย็บนะครับ
2: อีหลีบอกค่ะหมอเย็บได้บอกค่ะ
3: ราศีที่ในช่วงนี้ได้เงินก้อนแบบฟ้าผ่าน
4: สกปรก
5: ไม่สกปรกจะให้ซักเหรอซักซะให้เสร็จแล้วให้สะอาดด้วยไม่ต้องช่วย
6: คุณชนิดานี่ถ้าทางจะเก่งนะคะ
7: คุณสันใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจ
6: จ้างให้ฉันก็ไม่เป็นบันได
8: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
11: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได้
12: ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
8: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
14: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
15: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
16: แกจะกรี๊ดอะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
17: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ทิชายังไม่อยากให้ใครรู
16: ้ทิชา
8: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์15:10 น.เริ่ม25 พฤษภาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ปาร์ตี้นี้ร้อนจัดค่ะ
19: ป๊าป๊า
20: ความรักเนี่ยเคยสุดมากนะ
21: วิ่งตามแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วปา
20: อุ้ยตาย
21: พระก็มี
20: พระ
21: วัดในวัดดังด้วย
20: อุ้ยตาย
21: ยังอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วแหละตอนน
20: ี้
21: เกือบโดนฉุดก็มีนะ
22: ประมวลอยู่เลยนะคะ
21: นั่นไม่ต้องประมวล
23: กลับมากรุงเทพไปดูดวงเปิดไพ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมจะแบบติด8คนไหมครับ
22: เปิดมาแล้วเป็นไง
23: ติดได้ติด8คนได้ร้องฮุกเลย
22: นี่ถือว่าท่อนเด็ดเลย
23: ท่อนเด็ดเลยแล้วตอนนั้นผมไปอ่ะผมฟันหล่อพี่หอมครูเอที่สอนไอติมเขาเดินมาบอกว่าเป็นไรอ่ะบอกครูผมน้อยมากเลยครับผมว่าผมไปคนแรกแน่เลยโอ้ยต่อคนแรกอยู่เลย
24: หอมกับหอยช่ออ
25: ร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันที่
26: บางรัก
25: เป็นของที่เป็นของเก่าแก่
27: มันฟินแบบสุดๆเลย
25: เห็นแล้วมันมีความสุข
28: พอกินแล้วรู้สึกโบราณ
25: เ
28: นี่ย
25: เวลาเอาไอติมให้ผมอ่ะควรจะให้มันเต็มๆถ้วยหน่อย
28: ใช่
25: ไม่ไม่ใช่มาหลงเหลง
28: หลงเหลงเลยครับเมื่อคุณกินไปแล้ว
25: เรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับชะคราม
27: ชะครามเนี่ยมันเป็นพืชที่ปลูกและเจริญเติบโตได้ดีนะครับในบริเวณที่เป็นน้ำกร่อยแล้วก็พวกบริเวณป่าชายเลนครับใบของชะครามเนี่ยครับจึงดูดเอาความเค็มจากดินเนี่ยมาเก็บไว้ครับ
25: โอ้เตี้ยเหลือเกิน
28: แล้วก
25: ็คั่วกลิ้งหมูสับครับ
28: เป็นคั่วกลิ้งที่หนูกินแล้วติดตาตรึงใจ
25: อร่อยและแตกต่างจริงๆ
27: พริกแกงมันหอมเหลือเกินแล้วมันเผ็ดแล้วมันร้อนไปหมดเลย
28: ตอนนี้คนลิ้นหนูเนี่ยหนูพุ่มไม่รู้เรื่องแล้วคุณผู้ชม

0: ปลามะเขือเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
1: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว
2: สีเขียวตาแรกฮะ
3: หนึ่ง
4: ท่าแท้
5: ๆ
2: เหมือนกันเป๊ะนั่งตักและหอมแก้มเพศตรงข้ามที่ชอบน้อยที่สุด
5: น้อยที่สุดหรอ
2: น้อยที่สุด
5: ยากจังวะ
6: ไม่ยากหรอก
3: ไม่ยากหรอก
5: เควินแล้วกัน
2: ใช่ครับ
5: ซึ่งไม่หมิวอ่ะเลือกพี่เควินตอนแรกก็แบบแอบงงพี่หมิวเหมือนเลือกแบบจุ่มอ่ะบางทีก็เลือกคนนู้นคนนี้คือไม่ตรงกันสักรอบอะไรเงี้ยแต่ความคิดหนูตอนนั้นอะคือนางไม่ได้ชอบเควินน้อยที่สุดแต่น่าจะอยากหอมแก้มเควินเพราะหนูว่าเขาชอบเควินอันดับ2
7: โอเคครับผมเดี๋ยวให้ครับ
2: โอ้โหเขาทำโอเค

0: นไปได้นะที่เขาอยากจะรู้จักเควินมากขึ้นอ่ะเพราะเควินวันที่2ดูรีแลกซ์มากกว่าวันแรกเยอะก็ดูแบบคนน่าจะเริ่มเข้าถึงเขาได้มากขึ้นแล้วอย่างเงี้ยครับเขาก็ได้รู้จักผมมาประมาณนึงแล้วไงเขาอาจจะอยากลองรู้จักคนอื่นซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติ
1: โ
2: หสีไ
1: หนสีเขียว
2: 1 2 3 4 5 6โอ้เลือกเพศตรงข้ามที่ชอบอันดับ2นะแล้วไปคุยกันในห้องห้าเลยทีเดียวอันดับ2
1: ใครดีวะ
3: อันดับ2ไง
1: ก็เควิน
4: ได้ครับ
1: หนูเลือกเควินเพราะอย่างที่หนูบอกอะว่าหนูอยากทำความรู้จักเควินมากขึ้นแล้วตอนนั้นอะสายตาของปลาเก๋าอะที่มองหนูอะมองแบบว่าฮะอารมณ์แบบว่าอะไรนะเควินหรออะไรอย่างเงี้ย
5: จนหนูแบบมองหน้ากับพี่ปอปอกับพี่โอปอแบบสรุปทีเลือกใครอะเออสวยเนาะเออสวยเนาะเลือกได้หมดเลยอะ
6: พอให้เลือกอันดับ2ก็เป็นพี่เควินเอาแปลกปะล่ะ
7: อันนี้ดูเขาแบบดูเขาแอบสนใจพี่เควินอยู่นะดูแล้วอะแล้วก็เหมือนเขาก็บอกอยู่ว่าเขาแบบอยากลองกับคนอื่น
2: เฮ้ยผู้หญิงนี้ผมเซอร์ไพรส์นะพูดถึงหมิวก็น่าสนุกเขาดูผู้หญิงใสๆหูขาวน่ารักตัวเล็กๆแต่จริงๆแล้วผมว่าเขาเป็นแบบผู้หญิงแซ่บคนหนึ่งผมว่าเขาเป็นคนสองบุคลิก
0: มันก็มีหลายๆคนที่เรายังไม่ได้ทำความรู้จักกันอะเป็นไม่ได้ที่อาจจะไปทำความรู้จักคนอื่น
8: แล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน
1: คิดว่าตัวเองเป็นคนสดใสร่าเริงอ่ะแบบเข้าถึงง่ายอยู่นะใช
8: ่แล้วเธอรู้สึกว่าเธอเป็น introvert หรือว่า extrovert
1: ambivert
8: อ๋อก็คือ
1: กึ่ง
8: แล้วแต่ว่าอยู่สถานการณ์อะไรอยู่กับใครอะไร
1: คือถ้าอยู่คนเดียวก็จะแบบ introvert มากๆถ้าอยู่กับเพื่อนก็จะแบบ extrovert เลยใ
8: ช่ถ้าต้องเลือกระหว่างอยู่คนเดียวกับอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเลือกอันไหน
1: ชอบอยู่คนเดียวมากกว่า
8: ใช่ไหมมันเป็นฟีลแบบเราจะทำอะไรก็ได้เราจะไปไหนก็ได้
1: เราคิดว่าตัวเองเป็นคนเฟรนลี่ป่ะ
8: คิดว่าจริงๆเป็นคนเฟรนลี่นะ

0: คือหนูมองหน้าเควินแล้วมันตลกอ่ะแต่เขาหน้าหล่อนะหน้าเขาอ่ะก็คือหล่อเลยแหละเควินอ่ะคือแบบทรงแบดอ่ะสักคอคือแบบเล่าร้อน
1: มันก็มีสปาร์กนะตอนที่แบบมองหน้ากันมองตากันผมก็ดูอะไรดี
2: เนี่ยเอาคืนเพราะว่าคุณทำผมไม่เยอะ
3: เฮ้ยผมไม่ตี
2: คุณทำผม
3: ไม่เยอะ
4: เควินค่ะ
3: เควิน
1: บอกชื่อเพศตรงข้าม2คนที่ทำให้คุณรู้สึกยังไ
3: งอ๋อถ้าคุณมีช้อยส์อะ
1: ถ้าต้องเลือกระหว่าง2คนใช่ไหม
3: ของชื่อที่ทำให้คุณลังเลอะ
1: ก็ต่อกับกระเป๋าเอ้ยปลาเก๋า
3: คุณรู้อย่างเดียวเลยพูดชื่อถูกไหมโอเค
4: ก็รู้สึกเฉยๆแต่ว่าพอรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเลือกก็ไปเถอะ
5: หิว
6: คิดว่าใครในนี้เป็นคู่แข่งเรามากที่สุด
5: ไอ้ตอบยาก
3: ตอบยาก
5: เลยตอบยากแน
2: ่สามารถตอบว่าไม่มีได้ไม่มีได้นะ
6: ก็ไม่มีนะ
0: เขาตอบว่าก็ไม่มีนะแต่ตอนที่ไม่มีนะคือมองหน้าหนูแหละคือตาจ้องมาที่หนูแหละและคือมันต้องมีนะ
3: สมมติถ้ามีอ่ะคิดว่าใครถึงจะเป็นแค่ 1% ก็ได้
2: บอก
3: เ
0: ขาอ่านคำถามเสร็จเขาจ้องหน้ามาที่หนูเลยเขาว่ามีประเด็นกับหนูเคยมองหน้าหนูก็เลยถามเขาว่าพี่มองหน้าหนูทำไมเนี่ย
2: เดี๋ยวคืนนี้หนูขอย้ายห้อง
3: นะนอนดีๆนะ
6: ย้ายก็ย้ายค่ะจะอยู่คนเดียวค่ะ
4: จริงๆอ่ะชีรู้ตัวอยู่แล้วรู้ว่าเป็นพี่ปอปอแน่ๆที่เป็นคู่แข่งสายตามหลอกกันไม่ได้นะชีมีค่ะชีไม่ชอบพี่ปอค่ะไม่ชอบมากๆด้วยชีอยากตบแต่ชีคลิปลุก
7: เมื่อเข็มนาฬิกาเดินไปเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันเริ่มทำหน้าที่ของมันความรู้สึกที่เคยเลือนลางเริ่มชัดเจนขึ้นในใจของบางคนแต่ในขณะที่บางหัวใจกลับลังเลเพราะเมื่อยิ่งรู้จักกันมากขึ้นโจทย์ที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่ว่าใครคือคนที่ทำให้เราใจเต้นแต่คือใครกันแน่ที่เราอยากจะเดินไปต่อด้วยและความรู้สึกที่เห็นตรงหน้าคือความจริงจากหัวใจหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่ใครบางคนกำลังสร้างขึ้นเพื่อหลอกตัวเองหรือเพื่อหลอกใครอีกคน
8: ก็วันที่2ในการมอบดอกไม้ของผมก็เลือกหมิวเหมือนเดิมเพราะวันแรกผมก็เลือกเขาวันที่2ก็ยังเลือกเขาอยู่
6: ตอนแรกต้นกล้าไปก่อนคือไปก่อนอ่ะหนูรู้เลยว่าใครเป็นคนให้กุหลาบหนูเพราะหนูไปคนที่2มันก็มีกุหลาบวางไว้ที่จะกันหนู

0: เก้นให้ดอกไม้ใครวันนี้เหรอเก้นได้ให้ปอปอครับแต่จังหวะปอปอกับปลาเก๋าเก้นก็ลังเลนะว่าเก้นจะให้ปลาเก๋าหรือปอปอดีแต่ด้วยความที่เล่นเกมกันมาความรู้สึกในคืนนั้นผมรู้สึกว่าผมวันไหวกับปอปอผมเลยเสียบให้ปอปอไป
1: ในคืนมอบดอกไม้หนูก็แบบไม่ได้อยากกักแล้วก็เอาตามความรู้สึกของตัวเองเลยก็คือหนูรู้สึกดีกับพี่กันมากที่สุดเพราะว่าเขาเทคแคร์หนูมากแล้วทั้งทริปคือแบบจอยมากอะไรเงี้ยจอยกว่าผู้อื่นมากๆผู้อื่นก็แบบยังมีแบบตึงกันบ้างแหละแต่หนูรู้สึกว่าหนูเห็นพี่กันเป็นเซฟโซนแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยเลือกให้พี่กันแบบไม่ได้คิดเยอะ
2: คืนที่2ให้เอาดอกไม้ไปวางคนที่ชอบที่สุดหนูเลือกเควินค่ะก็แบบที่บอกว่าหนูอยู่กับเขาทั้งวันอะแล้วเขาก็ดูน่าจะเป็นผู้ชายที่เข้ากับหนูได้มากที่สุดถึงแม้ว่าจะดูไม่เข้ากันเลยแต่คืออยู่ด้วยแล้วคือหนูรู้สึกว่ามันน่าจะไปด้วยกันได
0: ้แต่ละคนก็แบบเขามีคู่กันมาแล้วความรู้สึกแบบแต่ละคนอะเหมือนแบบลงคู่กันละลงกันละเหลือแต่เจนละที่ยังไม่ได้แบบมีคู่อะก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครให้ดอกไม้เจนก็คงต้องลุกมากกว่านี้

0: สวยมากตรงไทยเลยแต่ไม่กล้ามองคนนี้สเปคเลยแบบออกหมวยๆหน่อยโอ้หุ่นเซ็กซี่มากครับ
1: คือเซอร์ไพรส์มากหนูแบบอ้าวแล้วมาแค่ผู้หญิงอะใครจะโดนแย่งหรือเปล่าสิทธิพิเศษของคนมาใหม่ก็คือได้เลือกคู่ผู้ชายคนไหนก็ได้พี่ก้าค่ะ
0: โอ้พอเขาเลือกก้าอิจฉาแบบหมั่นไส้ก้ามากมึงหล่อไปไหนเนี่ย
1: คู่แข่งอะดูออกและทรงเนี้ยชอบผู้ชายทรงเดียวกันแน่ๆเอามาถูกคู่มากค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไลฟ์สดครั้งแรกขวัญก็แบบถึงเนื้อถึงตัวอาจารย์เบียร์มากเลยใช่ไหม
2: เหมือนทำอะไรสักอย่างแล้วแบบทุกคนตกใจอ่ะ
3: อาจารย์พูดแล้วไม่หนูเสียหายโอ้ไร
2: คนที่เสียหายก็กูจ้าก
3: ูค่ะ
1: มีคนโทรเข้ามาคอมเพลนไหมอาจารย์ว่าน้ำพริกอย่างนี้มีไหม
3: กินไม่ได้เลยไม่เห็นรสชาติเหมือนที่แบบรีวิวเลย
2: ไม่มีใครกล้าเลยเพราะด่ากระจุยหมดไม่เหลือ
1: เขาบอกเป็นคู่จิ้น
2: แล้วดูสภาพอีนี่กับสภาพคู่จิ้นมันจะไปคบกันยังไงวะ
1: มีจิตที่จะแบบจูนด้วยกันได้ไหม
3: สนับสนุนโดย Mil X The Next Peak
1: ตอนนี้ค่ะพี่ก้องนะคะกำลังปลุกธรรมะในกายให้ตื่นขึ้นนะคะเพราะมีนัดคุยกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมและเพื่อนสาวสมัยเรียนของอาจารย์เบียร์นะคะนั่นคือคุณขวัญสามณีค่ะแต่ถ้าเกิดอยากจะปลุกความแรงในดวงของคุณและของก้องเองนะคะต้องรถคันนี้ค่ะ Isuzu Mil X นะคะไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวแขกของท่านจะรอมานะครับไปเลยค่ะ
3: ตอนนี้คือคุณขวัญอุสามณีแล้วก็อาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมคืออยากรู้ว่าอยู่ๆมาจิ้นกันได้ยังไงคุณมาคลิกมาจิ้นกันยังไงใครเป็นคนติดต่อใครก่อน
4: มาจากแม่แตนค่ะเนาะ
1: แม่แตนต่อจิต
4: ใช่คือแม่แตนเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนของคุณแม่ด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนของหนูด้วยแล้วก็แม่แตนก็แบบว่าเหมือนเห็นหนูไลฟ์คนเดียวอะไรแม่แตนก็บอกว่าเออลองมาไลฟ์กับอาจารย์ไหมอาจารย์พูดเก่งนะ
1: ก็เลยมาเจอกับอาจารย์เลยแต่จริงทั้งสองท่านเนี่ยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: รุ่นเดียวกันไหม
2: ถ้ารุ่นเดียวกันถ้าตอนที่เรียนคือรุ่นเดียวกันแต่ความเป็นจริงอาจารย์เป็นรุ่นพี่เพราะว่าอาจารย์อ่ะเป็นเรียนก่อนอาจารย์ตอนเข้าครั้งแรกเป็น147แล้วก็ซิ่วแล้วก็มาเรียนใหม่เป็น149ก็จะรุ่นเรียนรุ่นเดียวกับความสมานีใช่แต่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะไม่ได้คิดจะรู้จักกันเลยในเวลานั้นเพราะว่าเวลานั้นเขาก็เป็นดาราเราก็เป็นคนปกติทั่วไปที่เราใช้ชีวิตในมหาลัย
4: หนูก็เป็นคนปกติ
2: หนูไม่ปกติจัง
1: เ
2: ลยปกติ
1: อาจารย์คำหนึ่งงงไหมว่าดาราคนนี้จะมีเวอร์วังอย่างเง
4: ี้ยเนี่ยคำหนึ่งตอนนี้แหละ
2: มันไม่ได้เวอร์วังแต่มันแบบว่าแค่สงสัย
1: ว่า
2: อย่างแบบทำไมต้องใส่รองเท้าแดงอยู่คู่เดียวสีเดียวทั้งชีวิตมหาลัยเห็นมันกี่ครั้งก็รองเท้าสีแดงจะเห็นมันก็คือบริเวณใต้รถเมล์ใต้สะพานลอยประตูมุมอับๆแบบที่มันแบบไม่ไปรอใครอะไรเงี้ยไปอยู่ในก็ยังสงสัยว่ามันทำอะไรก็ตาขำ
4: ไม่คือเราแบบเราเป็นคนมีเพื่อนหลายกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าบางทีเราก็จะแบบเหมือนรอมันเป็นจุดเชื่อมอ่ะแล้วก็ตอนนั้นหน
1: ูใต้บันได
4: ใช่ม
1: ัน
4: จะแบบว่าเป็นแบบมันเชื่อมตึกเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมันเหตุผลหลายๆอย่างพี่ก้องแล้วก็ตอนนั้นแบบเรามีแฟนเรามีแฟนนั้นแบบน้องมหาลัยใช่ป่ะแล้วก็ในมหาลัยอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นช่วงแบบแฟนเราโสดนี่แล้วพี่เขามารับเรามันก็แบบ
1: ยิ่งหอมตัวหอม
4: ใช่ตัวหอมสวยมาก
1: ก็จะไปรอเลยไปแล้วมีเธอก็มีรถขับตอนนั้นเธอเป็นดารา
4: เราแบบเหมือนแบบ
3: เราก็อยากให้ผู้ชายมารับอ่ะ
4: ใช่เราก็แบบเหมือนไปส่งเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเรามีอยู่ซอยหอมมันก็เหตุผลต่างๆนานาพี่ก้องก็อยากให้หนูพูดแหละก็เอาแบบว่านั่นแหละเจอขวัญตามแต่ละสุดที่ทุกคนคิดว่าไม่จะเจอขวัญก็จะเจอหนู
1: แล้วรองเท้าแดงมันต้องแดงทุกครั้งที่ไปเรียน
4: หนูเป็นคนชอบสีแดงแล้วคือเราอ่ะเพิ่งออกจากมัธยมใช่ไหมเราก็อยากแต่งตัวที่มันแบบว่าชัดๆจัดๆคือเบื่อการใส่แบบเนคไท
3: ยูนิฟอร์ม
4: ซองยูนิฟอร์มแล้วก็แบบว่าอยากใส่อะไรที่มันยูนิคของเราแล้วหนูเป็นคนที่แบบชอบสีแดงทาลิปสีแดงแล้วก็พ่อขวัญแบบว่าบอกว่าอย่าทาลิปสีแดงไปโรงเรียนเพราะว่ามันไม่สุภาพมันดูไม่ดีเราก็แบบเอาโอเคตอนนั้นก็ไม่ทาลิปสีแดง
1: แต่
4: รองเท้าแดง
1: กูร้องเขาใจเลย
3: อาจารย์พอเห็นเขาไม่คิดจะเป็นเพื่อนเคยทักกันไหมคะหรือว่า
2: ไม่มันไม่ได้เรียนด้วยกันแต่มาเรียนคณะเดียวกันแต่มาเรียนคนละสาขาอาจารย์เรียนแบรนด์เราได้ขวัญเรียนอะไรนะ
4: PR ประชาสัมพัน
2: ธ์ PR อะไรเงี้ยมันคนละมันจะเจอกันก็ต่อเมื่อเสกชั้นเข้าเสกเรียนรวมถ้ามันถึงได้เจอแต่ว่าเราก็ไม่ได้เจอเขาคือแค่เห็นไกลๆแล้วอีกอย่างหนูเขาเป็นดาราจะไปยุ่งเขาทำไมล่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปยุ่งเขาเราก็อยู่ของเราเขาก็อยู่ของเขา
1: แต่ตอนที่เรียนอยู่ไม่เจอกันแต่ตอนนี้มาเจอกันเขาบอกเป็นคู่จิ้นเสียงมันดังลือเล่าอ้างมากเลยจนพระที่บิณฑบาตมาถามใครคะ
2: ถามลูกศิษย์อาจารย
1: ์ถามว่า
2: อาจารย์เบียร์กับคุณขวัญเนี่ยเขาคบกันจริงไหมลูกศิษย์จากต่างประเทศยังโทรมาถามเลยอ่ะ
3: หรออาจารย์
2: ใช่ค่ะว่าคบกันจริงๆหรอมีคนเชื่อจริงๆนะว่ากูสองคนคบกันซึ่งเป็นเรื่องตลกมากแล้วดูสภาพอีนี่กับสภาพกูดิมันจะไปคบกันยังไงวะ
3: พอมันคนละขั้วไง แรงมันก็อาจจะเข้ากันก็ได
2: ้มันไม่ได้อ่ะยังไงก็ไม่ได
5: ้กูอยู่กับอีนี่นะกูเป็นโรคประสาทตายเพราะฉะนั้นหวยกูมันโยนโลกระมาเข้าหมา
6: พี่เอ็นดูนะ
1: มีจิตที่จะแบบจูนด้วยกันไหม
2: ไม่อ่ะมันจะเอาอะไรมาจูนกันมันดูแต่ละรูปแต่ละตองตั้งก่อนคืออีนี่ก็ไปอีกทางนึงอีนี่ก็ไปอีกทางนึงอ
4: ี
2: ก
4: ค
2: น
4: นึงมันไม่ได้อยู่กับแต่ละรูปหรอกอาจารย์คืออาจารย์แบบเป็นคนมีศีลอยู่ไงนึกออกป่ะ
3: เราไม่มีศีล
4: เรา
2: ไม่มีศีลกูไม่มีศีลกูก็ไม่เอาจ้ากูบอกเลย
4: แล้วเรามันเป็นคนบาปอาจารย์เขาเป็นคนมีศีลมันไม่มาจบกันมันมาจบกันไม่ได้
3: แต่เวลาด่ากันจริงเนี่ยเวลาด่ากันในไลฟ์หรือว่าด่ากันอะไรเงี้ยคิดจริงบ้างไหม
2: คิดจริงเรื่องอะไร
1: หมายถึงว่า
3: ด่าที่
1: ด่าจริงจริงหรือด่าคอนเทนต
2: ์ด่าจริงๆนี่แหละมันจะมาด่าคอนเทนต์ทำไมก็ด่าเลยคือเวลามันพูดอะไรกับเราอะเราก็ด่ามันเลยด่าเหมือนสไตล์ไลฟ์สดเราอะ
6: อาจารย์จะนั่งหรือจะนอน
2: ขันมาที่กูงานศพจะชาร์จ
6: โอ้ยจะปากแข็งเร็วแบบน
4: ี้ไม่มันไม่ใช่คำด่าที่มันแบบว่ามัน
3: บั่นทอน
4: จิตใจอะไรแบบนี้มันรู้สึกดีกว่าการที่คนนึงมาคุยแบบมาเจอเราแล้วเบิร์นหน้าหายไปเลยอย่างเงี้ย
1: ตอนแรกไลฟ์สดครั้งแรกเจอครั้งแรกอ่ะขวัญก็แบบถึงเนื้อถึงตัวอาจารย์เบียร์มากเลยใช่ไหม
3: จะตกใจไหม
4: ไม่หนูก็ไม่ได้เนี่ยหนูก็นั่งขยับขยับอย่างเงี้ย
2: ตกใจอยู่มันก็แบบบางทีมันเอามือมาชนขอชนมือจับมือจับไปชนมือมันเอาแล้วนะอบไหลแล้ว
7: ทกสพาสัมผัสเสน่ห์วิถีเกษตรประเดิมจังหวัดแรกตะลุยเมืองประสาทหินจังหวัดบุรีรัมย์โดยของเด็ดที่นี่ก็คือโจ๊กข้าวหอมภูเขาไฟจากข้าวที่ปลูกในดินพิเศษดินภูเขาไฟที่มีเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้ได้ข้าวหอมภูเขาไฟที่กลิ่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยการร่วมมือในชุมชนและการสนับสนุนจากทกสได้พัฒนาข้าวหอมภูเขาไฟให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยการแปรรูปและการพัฒนาปรับปรุงจนเป็นข้าวหอมภูเขาไฟโจ๊กรสชาติกลมกล่อมกลิ่นหอมกรุ่นชงตรงจากชุมชนรับรองได้เลยว่ามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลติดตามเรื่องราวดีๆจากทกสได้ทางYouTube BAAC Thailand
8: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
9: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
10: เราเป็นโรงแรมของคนไทยเสน่ห์อย่างไทยๆก็ยังต้องมี
11: เฮียดีใจนะเนี่ยที่มุมมู่ของเฮียเนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อโรงแรมของเราขนาดนี้เนี่ย
12: กูแค่คุ้นเขาไม่ได้แปลว่ากูชอบเขาสักหน่อย
13: เจี๊ยบ
14: อินฟูกำลังจะมารีวิวโรงแรมเรา
15: เฮ้ยๆๆพี่ว่ามูรู้จักแน่
16: ความรักเนี่ยเคยสุดมากนะ
17: ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วล่ะตอนน
16: ี้ฮะ
17: ว่าเจ้าที่ก็คือปูผ้าขาวกล้วยเนี่ยต้องเป็นกล้วยเล็กขี้แล้วก็บทสวดของเขาดีมาก
18: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
19: แกได้พูดทุกอย่างอย่างคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
20: ผัวก็ไม่เอาพบตอนนี้ทุกคนคนรู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
21: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
22: ่รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็อยากกับลูกของคุณแล้วด้วย
25: คุณทำแบบนี้ทำไมฮะฉันคุณ
26: อยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
27: เป็นไรป่ะครับ
25: มีรถไหม
27: ฮะ
22: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
28: นดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
0: กลุ่มศิลปะการแสดงพิวัติเสนอมหากาพย์แห่งสงครามความรักและศรัทธานาคราชเดอะมิวสิคัลเมื่อความรักถูกพรากและความศรัทธาถูกท้าทายนาคพิภพจึงกลายเป็นสมรภูมิแห่งสงครามนำแสดงโดยปีเตอร์แพนทัศพลบิวจักรพันธ์เพชรมริลินก้องสรวิทย์ชบานัฐฐามณีนาคราชเดอะมิวสิคัล18-21 มิถุนายนนี้ณโรงละคร M Theater จองบัตรที่ Thai Ticket Major 02-262-3456
1: โดยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสลัดและกลิ่นครีมโซดา Lover Sugar R Hell Blue Boy
2: ตอนแรกไลฟ์ส่งครั้งแรกเจอครั้งแรกอ่ะขวัญก็แบบถึงเนื้อถึงตัวจานเบียร์มากเลยใช่ไหม
3: แต่ตกใจไหมไม่หนูก็ไม่ได้เนี่ยหนูก็นั่งขยับขยับอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ตกใจอยู่เหมือนกันบางทีมันเอามือมาชนขอชนมือจับมือจับไปชนมือมันเอาละวะนะอบไหลแล้ววะนะ
3: ไม่ไม่เคยไม่เคยหนูแค่เตะมืออาจารย์พูดแล้วไม่หนูเสียหายอบไหล
4: คนที่เสียหายก็กูจ้า
3: หนูค่ะตอนนั้นเราได้ย่ออะไรไม่รู้ย่อใหญ่แล้วหนูก็ดีใจไงแล้วพอเราอยู่กันอย่างนี้หนูก็รู้สึกว่าเหมือนอาจารย์เหมือนเป็นรุ่นพี่เราอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าอาจารย์เป็น
1: แม่คุณแตะมือยังไงวันแรกแตะมือกันเนี
4: ่ยแตะมืออย่างเงี้ยแต่ปกติไม่มีใครกล้าทำไงแต่อาจารย์เราไม่มีใครกล้าทำก็มีมันอะทำอยู่คนเดียวเราก็แบบไม่เคยมีใครกล้าเพราะเราอยู่ในฐานะของคนเคารพเราเนาะก็จะไม่มีใครกล้าเข้าถึงเนื้อถึงตัวแล้วเราก็จะสั่งไว้ว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาถ่ายรูปกับอาจารย์เนี่ยชิดได้แต่ห้ามจับห้ามกอดจับอย่างเงี้ยจับมือไงจับม
3: ือไปชนตอนนั้นอาจารย์จะผลักหนูตกน้ำไม่ให้หนูจับ
4: ใช่ใช่อีวันที่วันที่กลับบ้านแล้วมึงเอามือกูไปชนหน้ามันจับมือจะไปชนมือมัน
3: ยังไงมันแสดงคำขอบคุณดีใจก็เหมือนรุ่นพี่แบบแบบอย่างเงี้ยแท็กแท็กอย่างเงี้ย
4: ไม่แต่กูแสดงออกด้วยการไม่ทำแล้วไงมึงก็ยังจับมือกูไปแทง
3: มันก็คือขวัญว่าคนเรามันมีหลายพาร์ทแล้วก็พาทั้งอาจารย์ด้วยแล้วก็พารุ่นพี่เราด้วย
1: ถึงแม้ว่าจะกัดจะทะเลาะจะเถียงจะอะไรกันแต่ว่าคุณขวัญเนี่ยดูแลอย่างดีเลยเรื่องของการไลฟ์สดคุณอุปกรณ์แน่นคุณเป็นสายอุปกรณ์เหรอ
4: มันอุปกรณ์แน่นจริงแต่อุปกรณ์ที่มันแน่นเนี่ยใช้ก็ได้เลย
3: อาจารย์ดูนี่มันมีความรักชูไว้ป่ะมันสามารถ
4: ย่ำย่ำย่ำย่ำมันตั้งแล้วมันเอียงกระเทเล่ไปข้างนึงมีโต๊ะตัวเดียวเหรอทำไมมึงมีคนตัวเดียวแล้วกลัวไม่มีอะไรพร้อมเลยจริงๆไม่เตรียมอะไรเลยสวยอย่างเดียวจริงๆมึงเนี่ยใช้ยังอื่นใช้อะไรไม่ได้เลยไฟดับเองโอ้ยไมค์ก็เสียงไม่เข้าเสียงซ่าๆสรุปอาจารย์ต้องซื้อขาตั้งกล้องที่จับโทรศัพท์ใหม่ต้องซื้อให้ใหม่หมด
3: คือหนูอ่ะเราเป็นคนซื้อของตามพวกแอปออนไลน์ใช้ตามออนไลน์แล้วเราเห็นว่าของคนอื่นใช้ได้เราก็ต้องใช้ได้ขวัญก็เลยพยายามปรับจูนเรากับมันแต่พออาจารย์มาเห็นน่ะไม่ได้ไงเขาก็เลยแบบมันต่ำกว่าสแตนดาร์ดที่อาจารย์มีอ่ะอาจารย์ก็เลยจัดเป็นเซตให้
4: อาจารย์ซื้อให้ทุกคนเลยนะอาจารย์ซื้อให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ซื้อให้คุณแพรลี่ไมค์ตัวเดียวกันซึ่งแต่ละคนอาจารย์ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนกันไหนมา ไม่รู้ว่ามันมีไมค์ที่สามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์คู่กันไปกับการไลฟ์สดได
1: ้ อาจารย์ไหนบอกหนูด้วยนะว่ามันคือไหน
4: มันมีสายชาร์จแบบที่
3: หนักกว่าหนูอีกเห็นไหมนี่คือไลฟ์ทุกวันนะหนักกว่าหนูอีก
4: ไม่แล้วมันมีคนแบบนี้ไม่รู้แบบนี้จริง
3: ๆเราก็รู้สึกว่าพอไมค์อันนี้แบตหมดเสร็จเราก็จะเอาไมค์มีไมค์อันนึงมาเปลี่ยนไงเราคิดว่านั้นเราแก้ปัญหาของเราแล้ว
2: จริงๆไม่ได้มันต้องบลูทูธใหม
3: ่
2: ม
3: ันแค่เสียบได้เลย
2: อ๋อจะเสียบเหรอ
4: โอ้ยยิ่งเก่าใหญ่เลยบลูทูธ
2: เนี่ยขวัญตอนนี้อาจารย์เขาขายน้ำพริกอยู
3: ่ค่ะ
2: เห็นตอนนี้น้ำพริกใหม่น้ำพริกกะปิ
3: ค่ะน้ำพริกกะปิ
2: ขายดีมาก
3: น้ำพริกกะปิกับกระเทียมเจียว
2: เดี๋ยวลงรีวิวสิน้ำพริกกะปิเป็นยังไงเล่าสิ
3: โอ้ยน้ำพริกกะปิอร่อยมากคือสำหรับคนไหนที่ทำอาหารไม่เป็นหรือว่าเราอยากจะแบบเหมือนรู้สึกว่ามีคุณแม่มีคุณยายทำกับข้าวไว้ที่บ้านเราอย่างเงี้ยตอนเราเด็กๆอะค่ะคือมันจะเป็นแบบนี้เลยคือเครื่องครบแล้วกลิ่นหอมด้วย
2: แล้วตอนอาจารย์รีวิวเขาไม่เครื่องสำอางอะ
4: รีวิว
2: แป้งย่อยูซ่า
4: อาจารย์เราไม่
3: รู้ยูซี่ขอสวิตตี
4: ้คือของอาจารย์ยังไม่ได้เป็นคนใช้เนาะอาจารย์ก็จะแบบอาศัยแบบเขาแจกลูกศิษย์อะไรอาจารย์ใช้ก็จะบอกรีวิวแล้วก็พูดไปตามเนื้อหาแล้วมันก็จะทาให้ดูอาจารย์ก็เอามาทามือตัวเองบ้างมันแห้งจริงแล้วเวลามันคลีนซิ่งอะไรของที่มันใช้มันก็ออกจริงเราก็ทำให้ดูตรงนั้นเลยและอย่างแว็กขนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เรียกแอดมินมานั่งหน่อยมันก็เอาขามาให้ไอ้ขวัญเนี่ยนั่งไลท์นั่งแบบ
3: แว็กขน
4: คืออาจารย์ไม่อยากให้มันอะแว็กขาตัวเองแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาไปไลฟ์สดไหมก็แว็กขาตัวเองแล้วมันใส่นุ่งสั้นมากแล้วมันยกขาขึ้นกล้องเนี่ยแล้วในกล้องก็ดราม่ากันทำไมยกขนาดนี้อะไรอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจต้องไปเรียกลูกศิษย์มาบอกว่าผู้ชายมานั่งและให้มานะทาแว็กให้เขาแล้วก็แว็ก
1: ทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจคือนอกจากพาร์ทแบบสายอาชีพของตัวเองแล้วก็ยังเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆวันนี้จะมีอีกหนึ่งนักธุรกิจที่
2: อันนี้เริ่มต้นอันนั้นเนี่ยเขาทำมานานเขาเป็นโกลบอลคือเขาขายทั่วโลก ขายทั่วประเทศด้วย
1: ใช่
2: ไหมคุณบูม
1: ถูกต้องแล้ว
2: ค่ะคุณโอ๊ตค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เป็น
2: ผู้บริหารของรังนกบอลแบก
5: ครับ
2: ก็จะมาสอนเรื่องการทำธุรกิจนิดนึงอย่างน้องขวัญอุษามณีเขาเปิดขายเครื่องสำอางส่วนอาจารย์เบียร์ตอนที่ขายน้ำพริกอยู
5: ่
2: เป็นอาหารการกินเหมือนคุณ
5: ค
2: ุณมีแนวคิดไงว่าตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มทำทั้งสองคนเลยคุณมีอะไรแนะนำบ้างคะการทำธุรกิจ
5: คืออย่างแรกเลยครับเราน่าจะต้องรู้จักสินค้าเราให้ดีที่สุดก่อนต้องไหมฮะเพราะเราจะได้อธิบายสรรพคุณเขาได้หรือว่าเราจะได้แนะนำคนอื่นได้แล้วก็อย่างที่สองครับอันนี้เรื่องง่ายๆเลยนะฮะก็เราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าจริงคือเราจะทำอะไรเนี่ยสำคัญครับว่ามันต้องดีจริงๆนะมันต้องเป็นอย่างที่เราพูดจริงๆนะแล้วก็สำคัญอีกเรื่องนึงเลยครับเขาเรียกว่าเข้าใจว่าทำธุรกิจมันก็จะมีเรื่องกำไรเรื่องรายได้อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเราต้องให้มันดูเขาเรียกว่า
2: เหมาะสม
5: เหมาะสมด้วยอย่างนี้ครับ
2: อย่างเรื่องค่ากำไรเงี้ยอาจารย์เป็นไงบ้างอาจารย
4: ์ก็ไม่ค่อยได้กำไร
2: นี่อาจารย์ไม่ได้กำไรเลย
5: อันนี้ก็เรียกทำเอาสังคมเยอะๆครับก็มีแบบนี้เหมือนกันครับคือเราอาจจะต้องแลกในเบื้องต้นก่อน
2: อู้อาจารย์แลกมาหลายปีนะ
5: อันนี้อยู่ที่แผนการตลาดของท่านละว่าเราแลกกันเสร็จแล้วอนาคตเราค่อยต่อยอดขึ้นไปหรืออะไรแบบนี้ก็มี
2: อันนี้ของอาจารย์ของขวัญละขวัญมาทำยูซี่มานานแล้วอ่ะ
5: วันนี้ดังอยู่แล้ว
2: เออ
5: ว
2: ัน
5: นี้
2: เข้าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าอะไรบ้างยัง
6: ก็เดี๋ยวกันเราจะมีที่ร้านยงสงวนนะคะแล้วก็กำลังจะไปที่โมเดิร์นเทรดอะไรในแต่ละที
2: ่
6: ค่ะแล้วก็มีพี่ๆตัวแทนก็ให้ช่วยกันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราทำงานหนูก็จะทำเป็นแบบเหมือนกระบอกเสียงให้เทสให้อะไรให้มันก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็โตมาจากแฟนคลับแฟนละครเราก็เหมือนกระจายรายได้ของเราอ่ะให้กับพี่ๆตัวแทนคนอื่นด้วยเขาก็จะได้โตไปพร้อมกับยูซี่คอสเมติกค่ะ
7: มิวเอ็กซ์ The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
28: นอดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: ว้าย
9: ไอติมผัด
10: อย่า
11: อย่า
12: ลาบไก่ทอดที่เรียกว่าฮอตฮิตมาก
13: กินกับพี่ว่าอร่อยเลยอ่ะ
29: แล้วเพชรสดครับ
30: เริ่มเผ็ดแล้วค่ะแม
31: ่วันนี้เนี่ยกี่โลแล้วคะแม่ขายเนี่ยบางวันก็25บางวันก็20แล้วแต
32: ่มีโรคที่เขาบอกว่า1ในล้านเลยค่ะ
29: ต่างคนต่างเป็นโรคที่หาได้ยาก
33: ให้แม่ดูลูกกับเมียเขาด้วย
34: แฟนผมเป็นลูกครึ่งแล้วผมว่าเมื่อไหร่จะได้มีแบบบ้างวะ
35: ความรักของเขาเป็นเหมือนพรมลิขิตแต่จริงๆไม่ใช่คุณโดนเซตอัพจากแก๊งต้มตุ๋น
36: บอกให้ออกมาไง
37: คุณพ่อคุณแม่บังคับตดได้ใช่ไหมอ่ะ
38: หยาบคาย
39: อย่าไปทักมันสิวะอีป้านี่มันก็
40: กูจะเอาแค่ลูกมันลงเรือไปด้วยส่วนแม่มึงจะจัดการไงก็แล้วแต่มึง
41: ติดเยอะนะใช่มั้ย
22: ฮะครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
42: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัด
43: ที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
44: ้ที่ออกมาจากพวกนั้นเธอจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
22: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
45: เดี๋ยวซีนต่อไป
46: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
0: กลุ่มศิลปะการแสดงพิวัตรเสนอมหากาพย์แห่งสงครามความรักและศรัทธานาคราชเดอะมิวสิคัลเมื่อความรักถูกคราบและความศรัทธาถูกท้าทายนาคพิภพจึงกลายเป็นสมรภูมิแห่งสงครามนำแสดงโดยปีเตอร์แพนทัศพลบิวจักรพันธ์เคทมาริลินก้องสรวิทย์ชบานักขามณีนาคราชเดอะมิวสิคัล18-21มิถุนายนนี้ณโรงละครเอ็มเธียเตอร์จองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์02-262-3456
2: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลนวเวศ
1: แต่ถ้าสมมติว่ามีลูกค้าแบบกวนๆมาล่ะคะเพราะว่านี่อยู่มาตั้ง40ปีแล้ว
3: คือถ้าเกี่ยวกับรังนกอะครับเยอะมากๆที่ว่าอย่างแรกเลยอย่าใช้อารมณ์ครับจากที่ลองมาทุกอย่างแล้วนะคือน้องทีมงานผมทุกคนมีแบบทุกสไตล์เลยแบบอารมณ์ก็มีแบบเถียงกับลูกค้าเลยแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบรับทุกอย่างเลยอันนี้ก็ไม่ดีนะคือเราแบบเราต้องมีเหตุและผลก่อนแล้วถึงบอกว่าเราต้องรู้จักสินค้าเราให้ดีที่สุดก่อนถ้าเรารู้แล้วเราจะตอบได้ทุกข้อครับ
2: อย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ขายน้ำพริกต่างๆเนี่ยมีคนโทรเข้ามาคอมเพลนไหมอาจารย์ว่าน้ำพริกอย่างนี้มีไหม
1: กินไม่ได้เลยไม่เห็นรสชาติเหมือนที่แบบรีวิวเลย
4: ไม่มีใครกล้าเลยเขาด่ากระจุยหมดไม่เหลือเพราะว่ามีคนถามอาจารย์ว่าน้ำพริกอาจารย์ถ้าไม่อร่อยทำยังไงก็บอกว่าก็เป็นปัญหาที่ปากมึงไม่ได้เป็นปัญหาที่น้ำพริกกูก็กินไม่อร่อยเองก็ชาวบ้านเขากินอร่อยมีมึงไม่อร่อยคนเดียวจะเป็นปัญหาที่ใครอ่ะ
2: แต่เขาการันตีความอร่อย
1: ใช่ใช่
2: กินแล้วบูม
1: กินทุกรสกินที่บ้านอาจารย์นั่นแหละ
2: แต่น้ำพริกกะปิไม่ได้กิน
1: ใช่
2: เขาบอกน้ำพริกกะปิเนี่ยนะอร่อยมาก
1: ใช่แต่ว่าจะบอกว่ากว่าจะสำเร็จขนาดนี้อย่างที่บอกว่าต้องรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อยากรู้จากผลิตภัณฑ์ให้มากกว่านี้มากๆเลยคุณ
3: ดีดีเดี๋ยวพาไปแนะนำ
2: เป็นผลิตภัณฑ์กันจะกลับไป
1: นี่เป็นไงการรวมตัวธุรกิจแบบนักธุรกิจที่แบบว่าท็อปๆนะ
2: พี่สองคนนั้นเนี่ยเขากำลังเริ่มแต่อันนี้เนี่ยเขาเริ่มเป็นมืออาชีพ
3: แต่ว่าเราก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆไปด้วยนะครับกับแน่นอนครับรังนกวันแบกวันนี้นะก็ต้องบอกว่ามาแล้วมีแค่ร้อยเซตสุดท้ายเผื่อใครที่กำลังหารังนกอยู่วันนี้มีรังนกมีกาแฟด้วย
2: มีแค่ร้อยเซตเท่านั้นถ
3: ้
2: าขาดขาดแล้วไม่ได้อีกเลย
3: เราต้องบอกว่าเป็นรังนกนะครับรังนกวันแบก200 ml ตรงนี้หลายท่านอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะสูตรออริจินอลตรงนี้แต่ว่าวันนี้ที่มาในพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่ามีแถมกาแฟให้ด้วยเอารังนกตัวหลักไปก่อนนะฮะไซส์200 ml แบบนี้นะคือขวดใหญ่มากๆดังนั้นคุ้มค่ากว่าแล้วก็เป็นสูตรออริจินอลสูตรยอดนิยมของบอนแบกอยู่แล้วนะครับไซส์แบบนี้เลยและแน่นอนครับรังนกบอนแบกก็รังนกจากถ้ำธรรมชาติราคาดีแน่นอนนะครับตรงนี้200 ml 18ขวดตรงนี้ 1,290 บาทย้ำนะฮะว่าเป็นสูตรออริจินอลด้วย200 ml ด้วยนะครับกล่องสีแดงแบบนี้3กล่อง18ขวดแถมกาแฟให้อีก3ซองเป็นกาแฟผสมรังนกนะฮะทั้งหมดนี้ราคาเดียวเลย1,290 บาทครับจัดส่งฟรีด้วยมีเก็บเงินปลายทางด้วยรีบโทรเลยครับ02-096-8777ครับย้ำมาโทรอีกครั้งครับ02-096-8777ครับหรือว่าแอดไลน์เดมกันแอดบีมอน1ครับรังนกบอลแบก200 ml วันนี้ได้กาแฟทุกคน
2: และยังย้ำนะครับว่าของบอลแบกเนี่ยเป็นรังนกธรรมชาติ
3: ใช่ครับ
1: แล้วจะบอกว่าเนื้อน้องแน่นมากเลย
3: ครับถ้าใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วครับว่าของเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะมีประสบการณ์มา40กว่าปีตรงน
2: ี
3: ้ชิงป๊อกไปก่อนแล้ว
2: แล้วถ้าเกิดของแท้ของบอลแบกต้องเปิด
3: ใช่ครับเพราะว่าฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเก็บได้2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะฮะขวดนี้ก็ป๊อกแบบนี้เหมือนกันนะฮะ
2: ต้องป๊อกทุกขวด
3: เนื้อข้นๆแบบนี้เลยนะ
1: อร่อยหวานน้อยเนื้อเคี้ยวได
3: ้แล้วก็รังนกจากถ้ำธรรมชาติอันนี้สำคัญมากๆของประเทศไทยด้วยนะ
1: นี่อาม่าบุ๋มอาม่าชอบมาก
3: ครับผม
1: อาม่าบอกว่าแบบทานง่ายจะบอกว่าอันเนี้ยเหมาะมากเลยนะคุณจะตุ๋นเป็นแบบร้อนก็ได้
3: ใช่ใช
1: ่หรือว่าถ้าแบบวัยรุ่นอย่างเราเราชอบแบบแช่เย็น
3: ๆถูกต้อง
1: ก็ได้เช่นเดียวกัน
3: ร้อนแช่เย็นทานได้สดชื่นเหมือนกัน
2: รีบไปทานเลยนะคะบอกก่อนสั่งได้เลยนะทั้งหมดนี้ได้โปรโมชั่นค่ะ
3: ทั้งหมดนี้200 ml นะครับ18ขวดนะครับได้แถมกาแฟให้อีก3ซอง3แก้วไปเลยทั้งหมดนี้ 1,290 บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครชอบรังนกวันนี้ได้กาแฟเพิ่มไปด้วยแล้วก็ฟรีให้ด้วยนะแถมไปให้ฟรีในเซตเลย
2: แล้วกาแฟรังนกนี่มันเก๋ตรงไหนคะคุณโอ๊ต
3: เดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยตรงนี้ครับเป็นกาแฟของบอนแบกดังนั้นแน่นอนต้องใส่รังนกเข้าไปด้วยนะฮะอันนี้ได้ไปเป็นกาแฟทีนวันนะมีความหวานความมันในตัวแต่ว่านี่ฮะอย่างที่เห็นเลยจะมีเป็นผงรังนกอยู่ข้างในด้วยนะครับอันนี้สำหรับใครที่ชอบทานรังนกนะอันนี้เราบดรังนกแห้งนะฮ

0: 8777ครับหรือว่าสั่งในไลน์ได้เหมือนกัน @mbmall1 ครับรังนกบอลแบก200 ml ได้กาแฟไปด้วยทุกออเดอร์คร
1: ับ สงสัยโทรไปถามได้เลยโทรไปถามได้เลยว่าเป็นยังไงถามแล้วจะฝากยังไงบ้างมันจะเป็นแพ็คนี้ไป6ไป3ไป
0: 3
1: ชุด
0: ใช่3กล่องแบบ
1: จริงๆแยกบ้านละ6ได้เลยบ้านละ3บ้านละเซตๆได้3บ้านในการแจกลดมาก
2: ตอนนี้อยากจะบอกว่าต้องรีบสั่งนะเพราะว่าค่าขนส่งอ่ะแพงแล้วเค้าก็ส่งฟรีด้วย
0: ขึ้นด้วยนะครับแต่ตรงนี้เราก็แบกรับให้เราส่งฟรีให้ทุกออเดอร์
2: คือแค่ของหนักอ่ะเวลาส่งอ่ะมันก็แพงอยู่แล้วและอ
0: ันนี้ก็คือแบบ
1: ถึงที่เลยการันตีนะคะของคุณภาพต้องบอลแบกเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ
0: 02ครับ0968777ครับย้ำมาดูอีกครั้งนะฮะ02968777ครับกับรังนกบอลแบก200 ml วันนี้ได้กาแฟทุกออเดอร์นะยังไงต้องรีบสั่งนะครับเผื่อเอาไว้ใช้ทานเองเอาไปฝากแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
2: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: กลับมาละกับคุณโอ๊ตโอ้โหของเขาดีมากๆเลยรังนกคนนี้นะขวัญเธออยู่กับอาจารย์เบียร์เนี่ยเธอไลฟ์สดไปกี่ครั้งละทั้งหมด
4: กับอาจารย์เบียร์คะครั้งที่3เนาะ
3: ครั้งล่าสุดครั้งที่3
4: อันนี้ครั้งที่4อ่ะค่ะ
1: ครั้งที่3เนี่ย3ครั้งที่ผ่านมาซึมซับธรรมะข้อไหนบ้างมั้ย
4: ก็อยู
2: ่มีการแบบหยุดคิดไปแป๊บนึง
4: ไม่หรอกอะไรไม่หนูก็เลยคิดว่าที่ผ่านมาหนูก็ไม่ได้แย่นะพี่ก้อง
1: พี่ไม่ได้ว่าเรื่องแย่พี่บอกว่าซึมซับเพิ่ม
4: คือไม่ได้แพงไม่คืออยู่อาจารย์อยู่กับอาจารย์น่ะมันทําให้เราอ่ะมองเห็นตัวตนเรามองเห็นปัจจุบันไม่ได้ว่าเอาความเชื่อไม่หรือว่าไม่ได้เอาตัวสิ่งเราอ่ะไปผูกยึดติดกับแบบอื่นถ้าเราทําดีมันก็คือตัวเราถ้าเราทําไม่ดีปัญหาเราก็ต้องแก้ที่ตัวเรา
1: เออ
2: เป็นไง
4: ใช่มั้ยอาจารย์รุ่นน้องได้มั้ย
2: จริงๆแต่จริงๆอ่ะเขาก็เป็นนางเอกสายบุญนะเขาชอบทำบุญใช่ไหม
4: ใช่จุดพลิกที่เขาทำให้ขวัญมาทำบุญหนักมากเลยคือคุณพ่อเสียมันแบบว่าเหมือนมีความเชื่อว่าแบบเรารู้ว่ามีหลวงพี่ท่านนึงมาบอกขวัญอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้มาบอกว่าคุณพ่อจะเสียนะแค่มาบอกว่าวันนี้ให้ไปสวดมนต์ที่วัดนี้อย่างเงี้ยก็คือหลวงพี่อุเทนนี่แหละขวัญถึงรักและเคารพท่านมาตลอดตั้งแต่เด็กๆ
1: อ๋อมันก็บอกก่อนอย่าพ่อเสียหรอ
4: ไม่ได้บอกว่าคุณพ่อจะเสียค่ะแค่บอกว่าหลวงวันนี้หนูต้องทำงานหลวงพี่เลยบอกว่าขอบิณฑบาตนะมาสวดมนต์มาหาหลวงพี่หน่อยแล้วหลวงพี่ก็ให้บทสวดหนูเป็นเล่มอย่างนี้เลยแต่พอหนูไปหลวงพี่ไม่ได้บอกอะไรหนูเลย
1: หนูก็สวดไป
4: ใช่เพราะเราเคารพหลวงพี่อยู่แล้วก็ไอ้สวดพอสวดหมดเล่มละหนึ่งจบมาหาหลวงพี่อีกหลวงพี่ก็ให้สวดอีกหนูไปวัดตั้งแต่10โมงหนูได้กลับบ้านประมาณเกือบ2ทุ่ม3ทุ่มอ่ะ
1: แล้วคุณพ่อเสียตอน
4: เสียวันรุ่งขึ้นค่ะตอนประมาณแบบ10โมง11โมง
1: แล้วหนูได้ถามหลวงพี่อุเทนมั้ยว่าให้มาสวดนี่ตอนนั้นหลังจากนั้นให้ถามมั
4: ้ยไม่ได้ถามแต่รู้เลยว่าเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่คุณพ่อหนูไปคือแบบว่าหลับอ่ะแบบสบายแล้วท่าที่คุณพ่อหนูนอนปกติคือนอนกอดอกแล้วก็ยิ้มพอหลังจากนั้นแหละขวัญเลยแบบว่าเชื่อแล้วก็เคารพในเรื่องศรัทธาแล้วขวัญก็ทำตลอดแล้วก็มาจากคุณพ่อฝันถึงหรือดวงจิตเชื่อมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้แต่ว่ามันแบบคือคนในครอบครัวเราจะรู้อะไรบางอย่างเราพูดออกสื่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอ
1: าจารย์คิดว่าอย่างขวัญทำไมถึงไม่มีแฟนอ่ะ
3: ก็ดูจากสันดานมันสิก็มันบอกว่าเวลามันบอกว่ามันไม่เคยโดนทิ้งมันบอกว่ามันมีแต่ทิ้งเขาก็เวลาปัญหาถ้ามันไปทิ้งเขาแบบเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันก็จะไม่มีเป็นตัวเป็นตนเพราะว่ามันเลือกอันนี้ไม่โอเคอันนี้ไม่สมูทอันนี้มันไปต่อไม่ได้มันก็ยุติมันก็ไม่แปลกที่วันนี้มันจะไม่มี
4: ไม่ได้ทิ้งขนาดนั้นพี่ก้องคือแค่ทำตัวแบบว่าหายไปเลยเฉย
3: ๆนั่นแหละจ้ะเรียกว่าทิ้ง
4: ไปเบาๆหายไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเป็นคนที่ไม่กล้าพูดบอกเขาว่ามันแบบ
2: เลิกกันเถอะ
4: เลิกกันเถอะไม่ต้องโทรมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีแค่หนูอ่ะเคยมีแค่บอกเลิกแค่บอกคนเดียวว่าคือหนูจะนอนแล้วเพราะว่าคนนั้นน่ะคือแบบว่าเหมือนเราถ่ายละครแล้วก็โทรมาว่าจะคุยแล้วคือตอนเราเหนื่อยเราจะนอนน่ะพี่ก้องแล้วไอ้นั่นคือไม่ยอมนอนคือจะคุยหนูคิดถึงจะคุยหนูบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วนะกันเลิกจะนอนฝากบอกอะไรกับเด็กวัยรุ่นสมัยนี้หน่อยดีกว่ากับธรรมะในการใช้ชีวิตค่ะอาจารย์เบียร์ดีกว่า
3: สังคมเราในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยขาดความเคารพซึ่งกันและกันขาดความเคารพต่อกันในสังคมด่าทอต่อว่าคนอื่นแสดงความเห็นคนอื่นยุ่งวุ่นวายเรื่องชาวบ้านแสดงความเห็นแบบสามารถด่าใครก็ได้แม้แต่ผู้ใหญ่กว่าก็ด่าได้อย่างเงี้ยคนเราทุกวันเนี้ยมันชอบยุ่งวุ่นวายคนอื่นจนลืมกลับมาดูตัวเองเพราะนั้นฝากสำคัญมากเลยทุกวันเนี้ยจะไปบรรยายโรงเรียนต่างๆนานาเนี่ยจะพูดกับครูบาอาจารย์ว่าเป็นอาจารย์ทุกวันเนี้ยสอนลูกศิษย์ตัวเองยังไงบ้างสอนไหมว่าเลือกโลกโซเชียลเราเนี่ยไม่ใช่ว่านึกจะด่าทุกคำด่ามันมีราคานะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ใครอะไรไม่พอจะมันฟ้องร้องกันจนที่สุดทุกวันนี้ไม่มีใครกล้า

0: ตำหนิอะไรใครแล้วเด็กก็ก้าวร้าวจนเกิดก่าวกรรมที่จะเคารพกันพุทธเจ้าเคยบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยสังคมเราเนี่ยมันจะถึงในจุดที่เรียกว่าเราจะไม่มีฐานะต่อกันอีกแล้วคำว่าพ่อพ่อแม่ก็ไม่มีพี่น้องก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่มีทุกคนจะเสมอภาคกันเพราะทุกคนเรียกร้องความเสมอภาคกันจนในที่สุดเราจะไม่มีความเคารพต่อกันแม้แต่ผู้ใหญ่ก็จะไม่มีความเคารพต่อเด็กเด็กก็ไม่มีความเคารพต่อผู้ใหญ่ฐานะของคำว่าพ่อว่าแม่ไม่มีเพราะอะไรมันคิดแต่ว่าเท่าเทียมเพราะไอ้ความเท่าเทียมตัวนี้บางทีมันต้องมีแกลบช่องว่าในความเคารพซึ่งกันและกันด้วยเพราะเท่าเทียมแต่ต้องไม่ล่วงละเมิดต่อบุคคลอื่นเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ฝากไว้คือเรามีตนเป็นที่พึ่งของตนแต่เราต้องพึ่งโดยอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเพื่อให้ตัวเราทุกคนเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของคำว่าคันลองคองธรรมและคุณธรรมจริยธรรมถ้าขาดตัวนี้เละกันหมดทั้งสังคม
1: นี่นะคะขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะกับออเดย์คาเฟ่นะคะอยู่ตรงเรียบทางด่วนนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบียร์แล้วก็ขวัญอุษมณีด้วยนะคะ
2: แต่ห้ามไปไหนนะคะอยู่ก่อนนะคะต่อ
1: สัปดาห์หน้า
2: สัปดาห์หน้าอีกนะคะ
1: จะมาเมาส์อันนี้เจาะลึกเลย
2: ค่ะติดตามชมนะคะการเผื่อร้อนตอนบ่ายรุมกินโต๊ะได้เลยนะคะทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 ตรงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะตอนบ่ายรุมกิน
3: โต๊ะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เฮ้ยเก่งมากเฮ้ยเก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: โอ้โหสวัสดีค่ะวันนี้มาจังหวัดราชบุรีทั้งทีนะบอกเลยต้องมาดูความยิ่งใหญ่ของที่นี่สักนิดหนึ่งนะคะราชบุรี FCลูกชายมานิดนึงวันนี้ได้โค้ชมือดีระดับอดีตทีมชาติอ่ะโค้ชเก่งและดูลูกชายหน่อยฝีไม้ลายมือพอได้ไหม
3: นี่คือเจ้าเก่งอดิศรพรหมรักผู้เล่นตำแหน่งกองหลังมากฝีมือที่มีทักษะเฉพาะตัวโดดเด่นจนราชบุรี FC ต้องคว้าตัวมาร่วมทีมวันนี้เก่งรับบทเป็นคอทให้น้องคิดลูกแม่หมวยรถเมล์แค่10นาทีค่ะไปดูซิว่านักเรียนคนนี้หน่วยก้านจะเป็นยังไงพอจะเข้าอะคาเดมี่ของราชบุรี FC ได้หรือเปล่า
2: โอ้ยไงบ้างคะนี่ปกติมีโอกาสได้สอนแบบเด็กจิ๋วๆเลเวลอย่างนี้บ้างไหมคะ3ขวบ
4: เคยสอนอยู่บ้างครับเคยสอนอยู่บ้าง
2: เป็นทีมชาติมาก่อนแล้วก็อยู่ในทีมใหญ่ๆของประเทศไทยมาไม่รู้กี่ทีมต่อกี่ทีมนะปัจจุบันนี่คืออยู่ราชบุรี
4: อยู่ราชบุรี
2: เมื่อวานนี้ก็แข่ง
4: เมื่อวานแข่ง
2: สนามนี้เลยด้วย
4: สนามนี้เลยครับ
2: ใครมาเยือนคะเมื่อวาน
4: บุรีรัมย์ครับ
2: บุรีรัมย์เรียนผลเป็นยังไงบ้างเมื่อวาน
4: เสมอ 2-2 ครับ
2: แล้วมาอยู่ราชบุรีกี่ปีแล้วนะคะ
4: อยู่ราชบุรี3ปีแล้วครับ
2: 3ปีฉายาของเราแนวรับกระดูกเหล็ก
4: ครับ
2: ใช่มั้ยคะ
4: ประมาณนั้นคร
2: ับ มาอยู่ที่นี่ชอบอะไรที่ราชบุรีบ้าง
4: ผู้คนด้วยน่ารักมากแล้วก็เป็นมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ
2: ์คนรักดีเนาะคนรักดีนะ
4: ไหนๆพี่รถเมย์พาน้องคิดมาเยือนสนามทีมราชบุรี FC ผมก็อยากมอบของที่ระลึกให้น้องคิดครับผม
2: ว้าว
4: เป็นเสื้อครับ
2: ท่านได้ๆๆราชบุร
4: ีว้าว
2: ขอบคุณครับขอบคุณคร
4: ับ ขอบคุณครับไหนลอง
2: เตะ
4: ลองขึ้นหรือเปล่า
2: สีปลดโอ้
3: แม่น้องคิดใส่เสื้อบอลแล้วทรงพลังจริงๆสำหรับแฟนบอลราชบุรี FC หรือใครอยากจะได้เสื้อสวยๆแบบน้องคิดก็สามารถมาดูได้ที่ช็อปขายของที่ระลึกซึ่งอยู่ภายในราชบุรีสเตเดียมแห่งนี้ล่ะค่ะบอกเลยมีให้เลือกเพียบ
2: เอ้ยแกกันนี่สวยนะเนี่ย
4: ก็จะใช้เดินทางไปแข่งอะไรอย่าง
2: น
4: ี
2: ้อ๋อชุดอย่างนี้ใช่ไหม
4: ครับชุดแบบนี้เลย
2: ปกติเขามีกางเกงช้างที่นี่มีกางเกงของราชบุรีเลย
4: ใช่ครับ
2: ก็จะเป็นโอ่งนี่ไหมปลาลาบลือต้องไปยี่ศกใช่ไหมนี่ไงเห็นบอกว่าจะพาเราไปเที่ยวด้วย
4: ครับแน่นอนครับก็วันนี้จะพาพี่รถเมย์ไปเที่ยวตลาดโคยกีครับเป็นตลาดเก่าแก่ย่านโอทาวอยู่ในตัวเมืองราชบุรี
2: อยู่ริมน้ำแล้วช่วงเย็นๆแบบนี้เน
4: า
2: ะ
4: โชคดีมากเลยครับพี่รถเมย์ที่ตลาดเขามีโครงการดีๆนะครับอิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AS Point ครับ
2: ว้าว
4: เป็นลูกค้าของ AS กินฟรีทั่วประเทศได้เลย
2: โอ้โหถ้างั้นไม่ต้องรอคุณผู้ชมเราไปลุยกันเลยค่ะ
3: โครงการดีๆ AIS อยากช่วยคุณลูกค้าให้ประหยัดเงินในกระเป๋าง่ายๆเพียงใช้ AIS Point จากแอป My AIS ไปแลกคูปองอิ่มฟินอร่อยฟรีที่บูธ AIS แล้วนำไปแลกซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแค่นี้คุณก็จะได้อิ่มจังตั้งอยู่ครบบอกเลยว่าวันนั้นลูกค้า AIS ที่จังหวัดราชบุรีอีทกันช่ำ
2: อิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AIS Point ลูกค้า AIS นะคะรับสิทธิ์ง่ายได้เลยเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน My AS แล้วคุณก็สแกน QR code ที่หน้าบูธแบบนี้นะคะจากนั้นกดรับสิทธิ์แล้วยืนยันเท่านี้คุณจะได้คูปองอิ่มฟินอร่อยฟรีไปใช้แทนเงินสดได้แบบง่ายๆเลยค่ะ
4: ตอนนี้ผมมี AS Point 40คะแนนผมก็แลกคูปองได้40บาทหรือจะใช้10คะแนนแลกคูปอง10บาทก็ได้ครับ
2: ซึ่ง1เบอร์นะคุณผู้ชมสามารถที่จะกดรับสิทธิ์จาก AS Point ได้สูงสุดถึง80บาทนี่ได้80บาทค่ะ
4: ของผมพอยต์เยอะแลกมาได้80บาทกะว่าจะเลี้ยงซูชิพี่รถเมย์สักหน่อย
2: จัดไปเรา2คนมีคนละ80กินได้สบายอิ่ม
4: สบายเลยครับ
2: ลุยเลยนู่นตลาดยาวไปจนถึงคานทางรถไฟ ไกลมากนะเกาะมัมมัมมัมมัมกู๊ดบายกู๊ดบาย
4: มัมมัมมัมมัมเก่งมากเก่งมากเก่งมากตลาดโคยกีก็มีเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์มีอาหารสินค้ามากมายเลยครับ
2: นี่พอดีเลยวันนี้เรามาเป็นวันอาทิตย
4: ์ครับ
2: เราก็เลยมีโอกาสได้มาเดินเที่ยวตลาดกันเนาะซึ่งแบบเป็นตลาดเย็น
4: ๆเป็นตลาดเย็น
2: ๆก็แม่น้ำ
4: ใช่ก็คนชาวราชบุรีส่วนใหญ่ก็จะมาเดินเล่นกันที่นี่ครับ
2: เฉิมขนมปังนึ่งดูสิพี่เขาทำสดๆแบบนี้แล้วมีหลากหลายไส้ผักขมชีส20บาทพิซซ่า20สลัดปูอัดไข่กุ้ง20เนยกระเทียมเนยนมน้ำตาลช็อกโกแลตมะพร้าวน้องเอาไส้อะไรลูกเอาเนยน้ำตาล
4: ช็อกโกแลต
2: อ๋อพี่เขามาเท่าตรงนี้เต้าซึ้ง
4: ผมเอามะพร้าวครับ
2: เก่งครับปกติเนี่ยนักกีฬาส่วนใหญ่บางทีเขาจะควบคุมการกินนิดนึงเราต้องควบคุมไหม
4: ก็ควบคุมครับแต่ว่า หลังซ้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องการพลังงานมาซ่อมแซมกล้ามเนื้ออะไรอยู่แล้วถ้าแบบนี
2: ้
4: สามารถกินได้ครับ
2: งั้นไม่ให้พี่แก
4: ครับอร่อยนะครับ
5: นุ่มอยู
4: ่อร่อยครับอร่อย
6: ขนมปุ๊กละ
2: คืออะไรอ่ะ
6: สตูลทำเองค่ะทำเอง
2: ขนมปุ๊กละ
6: ใช
2: ่ขอบคุณค่ะคุณป้าโอ้มันเป็นไส้ปลาเหรอคะอ๋อมีปลามีไก่
6: แล้วก็
2: มีหมูค่ะพี่เก่งลองไ
4: หม
2: เอาพี่เก่งคนใต้
4: คนใต
2: ้
4: กินบ่อย
2: เอากินบ่อยเนี่ยข้างในมีไส้ไก่ไส้ปลาแบบนี้กรอบๆลองไหมกรอบกรอบ
4: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับน่ารัก
2: ตัวโต
3: เอ็นดูน้องคีตแม่แม่ในตลาดยื่นอะไรให้ก็ไหว้รับน่ารักเชียวของดีของเด็ดในจักรวาลถนนคนเดินตลาดเก่าโคยกี้ยังไม่หมดค่ะตามแม่หมวยรถเมย์กับนักบอลเจ้าถิ่นไปกันต่อ
2: เราตามหาซูชิที่น้องเก่งบอกไว้ว่าจะเลี้ยงเรา
4: ถึงแล้วครับ
2: สิบชิ้น
4: เลือกได้เลยครับ
7: แซลมอนเบิร์นครับ
2: กุ้ง
7: กุ้ง
2: ไข่หวาน
7: ไข่หวานสาหร่ายครับ
2: อันนี้คือ
7: เป็นแฮมครับผม
2: แฮม
7: อันนี้เป็นสบ่าดองเบิร์นไฟครับ7ชิ้น105บาท
2: กินตรงนี้แล้วนะคะตังค์ยังไม่จ่ายเลยจะกินแล้วนะได้เลยครับ
8: นี่เขาไลฟ์สดด้วยแม่
2: เขาไลฟ์อยู่เหรอคะนี่ฮัลโหล
8: เม็ดข้าวของเราจะไม่เหมือนไทยนะคะเพราะว่าจะเป็นข้าวญี่ปุ่นล้วนเลยไม่เหมือนข้าวแล้วก็จากไม่แม่เด
4: ็
8: กเป็นตัวเม็ดข้าวแดงอร่อยจะอร่อยแล้วเป็นสูตรเฉพาะที่ร้าน
4: นี่เราไม่เอา
8: ขายไม่หมดอันนี้คือเรา
7: ทิ้งหมดเลยครับ
8: เราจะไม่เก็บไว้นาน
2: เลยใ
7: ช่ครับเก็บไม่ได้ครับประมาณ300-500กล่อง
2: ประมาณ300ปั้น
7: ใช่แล้วแต่สถานการณ์
2: โอ้น้ำมันแพงนี่เราเป็นคนราชบุรีป่ะ
7: ได้ได้
8: ยังไม่ขึ้นเท่าไหร
7: ่ขึ้นครับ
8: ขึ้นแล้ว
7: ครับ
2: คนนี้เป็นคนจ่ายตังค
7: ์อันนี้เป็นคนออเดอร์
8: เป็นคน
7: ต้องสั่ง
2: ขึ้นเยอะไหมเป็นเชฟ
7: ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับ3บาท5บาทแล้วแต่ของครับแต่ว่าขึ้นทุกอย่างเราขายราคาเท่าเดิมอยู่พี่
2: อันนี้อร่อยต้นหน
8: ึ่
2: ง
8: ไม่น่าเชื่อเลยว่า11ชิ้นจะหมดภายในตรงนี้แล้ว
4: ผมหิว
2: รถเมย์กินเก่งมากอ่ะ
4: อิ่มไหมครับพี่เอาอีกไหมครับอีกสักชุดหนึ่งราคารวมเท่าไหร่ครับ
8: 150ค่ะ
4: จ่ายเป็นคูปอง AS Point ที่เหลือเป็นเงินสดครับ
8: ขอบค
4: ุ
8: ณนะคะ
4: อร่อยมากๆครับ
2: อร่อยซาบะตระกูลซาบะแซลมอนและ
3: วันนี้อิ่มจังตังอยู่ครบไม่ว่าจะของกินเล่นของกินหลักลูกค้า AIS ที่แลกคูปอง AIS Point ก็จ่ายได้หมดค่ะเพราะที่ถนนคนเดินตลาดโคยกีมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า100ล้านเลยทีเดียว
2: ไอติมผัด
9: ยา
2: ไอย
9: าพี่ทำอะไรคร
10: ับ ไอติมผัดครับ
2: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพี่เขาทำออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นี่ไอติมผัดอันนั้นคือทำให้มันเย็นขึ้นเหรอคะ
10: ใช่ครับ
2: อ๋อดูเห็ดกินเห็ดไหมมันมีวุ้บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกล้วยเท่าไหร่นะคะ
10: 40บาทครับ
2: กล้วยละ40บาทว้าวนี่คิดหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยมาแบบกินไอติมสไตล์นี้อร่อยโ
11: อ้โห
2: ไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนไม่เคยพาไปดูมาก่อนด้วย
10: ต้องเร็วครับไม่งั้นมันจะ

0: ข็งแล้วเราจะทำไม่ทัน
1: ว่ามันเย็นมาก
0: ใช่มันเย็นเร็ว
2: ชน
3: นี่ไอติมผัดบะหมี่เลี้ยง80บาทกินฟรีกินฟรีอร่อยฟรีครับผมเย้เรามี AAS เรากินฟรีพี่ป้าน้าอาจังหวัดอื่นไม่ต้องอิจฉานะคะเพราะว่าโครงการอิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AS Point เนี่ยเขาตะเวนไปมอบความสุขความคุ้มความอิ่มความฟินให้กับลูกค้า AS ทั่วประเทศเลยค่ะจะเป็นตลาดไหนคุณต้องรอติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่ขอบคุณน้องเก่งที่พาเราไปอิ่มฟินอร่อยฟรีที่ตลาดคุยกี้แห่งนี้ค่ะแฟนบอลนะคะคุณจะมาชมมาเชียร์บอลไม่ว่าจะเป็นทีมเย่าทีมเยือนมาเชียร์บอลมาชมบอลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาเดินตลาดกันต่อนะคะของกินที่นี่ก็เยอะมากเช่นกันค่ะ
2: วันนี้ก็ขอบคุณพี่รถเมย์มากๆนะครับที่พาน้องคิดไปชมสนามราชบุรี FC ของเราแล้วก็ผมก็อยากจะขอบคุณกัฟ AS บอลไทยเพื่อคนไทยที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกให้แฟนบอลได้ชมกันฟรีๆทุกนัดครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณกัฟ AS บอลไทยเพื่อคนไทยที่สนับสนุนวงการฟุตบอลบ้านเราด้วยการสานฝันเยาวชนไทยทั้งมีการมอบโอกาสแล้วก็ปูพื้นฐานให้กับเด็กๆไทยให้เข้าถึงฟุตบอลด้วยนะคะครั้งหน้ามีโอกาสมาราชบุรีอย่าลืมนะเดี๋ยวรถเมย์จะพาน้องคิดมา
2: ได้ครับ
3: โค้ชวันนี้ยกให้เป็นโค้ชเก่งนี่ขอบคุณน้องเก่งอีกครั้งนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
3: มีโรคที่เขาบอกว่า1ในล้านเลยเหรอคะเราก็จะเดินไม่ได้แบบปกติ
4: ปวดมากลูกบอกว่าขอให้แม่ผมได้รักษานะครับ
3: ผ่าไปเสร็จ
4: ใช่ค่ะ
3: อีกครั้งนึงมาอีก
4: มาอีก
3: ลาบไก่ทอดที่เรียกว่าฮอตฮิตมากกินกับพริกว่าอร่อยเลยอ่ะ
5: เริ่มเผ็ดจ้าสนครับ
3: เริ่มเผ็ดแล้วค่ะแม่วันนี้เนี่ยกี่โลแล้วคะแม่ขายเนี่ย
4: บางวันก็25บางวันก็20
3: แล้วแต่เตาเต็ม
6: อ้าว
3: ตลาดสด
7: ทรายเลยกบ้าน
8: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
7: ซับไลน
9: ์กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
10: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
11: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
12: รู้สึกแสกคุ้มค่าถึงอนาคต
13: คุ้มจริงหรอง
12: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
14: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
12: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
15: ความเสี่ยงของการเป็นโรคงูสวัดจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้นถ้าอายุ50ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น2เท่าอายุ60เพิ่มขึ้น4เท่าอายุ80เพิ่มขึ้น6เท่า
16: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
17: ไม่รู้เรื่อง
3: ใครหิวมาทางนี้จะพาไปกินของอร่อยจากร้านเด็ดเยอะมากเลยจ้าม
18: ีทั้งข้าวอบหม้อดินบะหมี่เกี๊ยวสูตรเสฉวนหรือจะเป็นอาหารญี่ปุ่นและจะพาไปต่อกันด้วยอาหารไทยในบ้านเก่า100ปีและที่สำคัญมีเผือกทอดจามเด็ดในตำนานค่ะ
19: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8นาฬิกา25นาที
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ทักทายด้วยลูกปืนเลยเหรอคณิน
15: ต้องรับผิดชอบทุกอย่างไอ้พันลบ
0: ปกปราบปันคุณรู้จักครอบครัวนี้เหรอ
8: เด็กคนนี้คือผมเป็นลูกชายคนเดียวที่รอดสายผิดอีกสองครั้งเราจะเปิดไม่ได้อีกเลยบางทีคำตอบอาจจะอยู่ที่นี
4: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะ
3: บ้าเลยไงอยู่ๆจะให้ฉันปลอมตัวเป็นแก
12: แล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
5: ข้าพเจ้านายโสมอดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
13: โกงที่นายกำก็โกง
3: ไอ้แกแดด
13: ไอ้คนหลงตัวเองไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
6: หวังรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
1: ห่วงสิเพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันนะจิ

0: ี่กด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
4: เดี๋ยวเติมโปรตีนก่อนสิวิตามินออริจินอลชุดใหม่มีโปรตีน9กรัม
5: ลุยได้ฟิลสดชื่นเต็มๆทุกการเริ่มด้วยวิตามิน
6: แครีเออร์คัพเปอร์ไอออนค่อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แครีเออร์คัพเปอร์ไอออน
7: ติดตั้งเลย
8: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อแอร์แครีเออร์คัพเปอร์ไอออนวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี
9: ้ตลาดสดรังสิตเพื่อช่วยขายโดย
10: เครื่องปรับอากาศแครีเออร์คัพเปอร์ไอออนถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย
11: ์เอาเรเข้ามาเรเข้ามาก็อย่ามัวนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมาบ่อยพ่อค้าแม่ค้าน่ารักคึกคักคึก
12: พามากินลาบไก่ทอดที่เรียกว่าฮอตฮิตมากอยู่ที่ตลาดคอยกีนี่แหละค่ะนี่เป็นเซตอย่างนี้นะคะ
13: อย่าง
12: น
13: ี้60บาทครับ
12: 60บาทแล้วก็พริกทอดด้วยมีลูกค้าตลอดนะคะมีลูกค้าก็มายืนสั่งเอาไว้แล้วก็ทอดกันใหม่ๆทุกวันกรอบแล้วมีความเปรี้ยวกินกับพริกว่าอร่อยเลยอ่ะ
13: เติมพริกยอดสนครับแล้วก็มันจะแห้งๆกรอบๆ
12: อะไรคือพริกยอดสนคะ
13: เป็นเหมือนพันธุ์ของพริกอ่ะ
14: ไม่เผ็ด
12: ไม่เผ็ดมาก
14: ไม่เผ็ดแสบ
12: แต่มีความหอมและกรอบมันเลยมีความเคี้ยวกรุบๆ
14: ใช่
12: ลาบคือได้ฟิลมากเริ่มเผ็ดแล้วค่ะแม่
10: เจอพริกยอดสนของแม่ไทยร้านลาบไก่ทอดที่ตลาดโคยกี้เข้าไปแม่หมวยรถเมล์ถึงกับร้องเลยค่ะเผ็ดมาช้าแต่มานะจ๊ะร้านลาบไก่ทอดแม่ไทยจะอยู่ในโซนฟู้ดทรัคริมแม่น้ำเลยค่ะขายมานานกว่า17ปีแล้วความเป็นลาบไก่ของแม่ไทยจะไม่เหมือนใครออกเปรี้ยวกลมกล่อมนัวนัวกลัวกันอยู่ในปาก3รสอร่อยรสเลยล่ะซึ่งแม่ไทยจะเตรียมเครื่องมาจากบ้านค่ะแล้วก็มาลาบที่หน้าร้านก่อนจะทอดออกมาขายร้อนๆบางทีทอดไม่ทันลูกค้าก็ต้องยืนรอหน่อยละค่ะ
12: เพราะเมื่อกี้เราชิมแล้วมันมีความออกแบบเปรี้ยวนิดนึงก็คือต้องใส่มะนาว
15: ใช่ค่ะ
12: แล้วในหน้าที่ฤดูกาลแรงแรงมะนาวแพงแพงทำไงคะ
15: แม่มีตู้ฟรีซไว
12: ้อ๋อนี่เห็นไหม
15: อันไว้เลยไม่งั้นเราจะไม่ไหว
12: แต่พอมันละลายออกมามันได้รสชาติมะนาวที่เหมือนเดิมไหมคะ
15: เหมือนเนี่ยค่ะเหมือนเดิม
12: ไหมที่หนูกินมันก็เปรี้ยวใช่
15: เนี่ยค่ะ
12: หอมด้วย
15: เนี่ยค่ะ
12: เห็นไหมดังนั้นอย่างที่บอกไปฤดูกาลไหนที่มะนาวมันมีเยอะวิธีการเก็บรักษาก็คือคั้นแล้วก็ฟรีซเก็บเอาไว้ในตู้เย็นเลยพอมันแรงปุ๊บมะนาวแพงเราก็เอาสต๊อกที่เรามีออกมาใช้แบบนี้ได้นะ
15: ใช่ค่ะ
12: ส่วนผสมข้างในมีอะไรบ้างนะคะแม
15: ่มีนี่เลยค่ะน้ำปลามะนาวคั้นสดนะคะมีวุ้นเส้นค่ะแล้วก็มีหอมซอยแล้วก็มีผักชีใบเลื่อยแป้งทอดกรอบ
12: อันนี้แล้วก็ม
15: ีข้าวคั่วอยู่ในนั้นแต่ไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะ
12: แล้วก็เนื้อไก
15: ่ค่ะให้เข้ากัน
12: เราคลุกอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ไก่ทีเดียว
15: ใช่ค่ะไก่ใส่ได้เลยค่ะ
12: โอเค
15: สันในไก่
12: อ๋อใช้สันในทุกวันนี้เนี่ยกี่โลแล้วคะแม่ขายเนี่ย
15: บางวันก็25บางวันก็
16: oh
15: แล้ว
16: แ
12: ต่สมัยก่อนตอนเริ่มแรกๆนะโล2โลนะคุณผู้ชมนะ
15: ปั้นค่ะไซส์ไหนก็ได้เลยค่ะ
12: อ
15: ๋
12: อให้หนูตะกุยเลย
15: ค่ะแล้วก็ลงทอดค
12: ่
15: ะ
12: อ๋อทำอย่างนี้แล้วก็อันนี้ชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดเลย
15: ใช่ค่ะแล้วก็ไปทอด
12: ได้เนี่ย6ชิ้น40บาท
15: 40บาทมีเตาว่างไหมคะ
12: เตาเต็มเตาเต็ม
15: อ้าว
12: นี่ใช้กี่เตาคะทั้งหมด
15: 4เตาค่ะ
12: เขาใช้4เตาบนข้างบนรถแล้วก็ข้างหลังด้วย
15: ใช่ค่ะไม่งั้นไม่ทันลูกค้า
12: จากแผงที่แบบว่าเคยขายตอนที่ยังไม่ได้เป็นรถแบบนี้ข้างล่าง
15: โดนไล่
12: ที่โดนอะไรต่อมีอะไรทุกวันนี้ขายไม่หวั่นไม่ไหวคนมากินกันเยอะไปหมดเลย
15: ค่ะก็เป็นหนี้บุญคุณลาบมากเลยค่ะ
12: เนี่ยจะพูดอยู่ตลอด
15: เราเป็นหนี้บุญคุณลาบทอดมากเลยนะ
10: หนี้บุญคุณคำนี้ยิ่งใหญ่และไม่เกินจริงค่ะป้าไทยเล่าว่าเมื่อก่อนชาวที่ทำสวนอยู่ในราชบุรีนี่แหละแต่ก็โดนไล่ที่เจ้าของไม่ให้เช่าต่อไม่มีอาชีพตอนนั้นลูกทั้งสองคนก็ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมก็ต้องหารายได้หาอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงลูกเริ่มต้นก็เลยขายลูกชิ้นปลาทอดค่ะตอนนั้นก็พอขายได้หลังๆโรงงานยัดไส้ลูกชิ้นมาก็เลยเลิกขายและลองมาขายลาบไก่ทอดดูปรากฏว่าขายได้ค่ะแล้วก็ขายยาวมาตั้งแต่บัดนั้นจวบจนทุกวันนี้ครอบครัวก็มีรายได้ลูกๆเติบโตได้เรียนจบจนถึงมหาลัยก็เพราะลาบไก่ทอดนี่แหละค
12: ่
10: ะ
12: ไปตาว่างแล้วแม่มาลุย
15: เมลงได้เลยค่ะ
12: ได้เลย
15: ลงเรียนได้เลยค่ะ
12: นี่นะ
15: เรียงตรงไหนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวทอดได้เลยค่ะ
12: ใช
15: ่ค่ะ
12: เมนูอื่นคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือ
15: ไก่ป๊อปค่ะ
12: ขายไก่อย่างเดียวเท่านั้นร้านนี
15: ้ใช่ค
12: ่
15: ะ
12: ไหนๆก็เป็นวัตถุดิบที่มันมาทางเดียวกัน
15: ใช่ค่ะลูกๆเวลาพ่อแม่มาซื้อลาบก็มีไก่ป๊อป
12: นี่ให้เด็กไปด้วย
10: ร้านป้าไทยจะขายเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ตลาดควยกี้ราชบุรีเท่านั้นนะคะจากวันแรกที่ขายไก่แค่2กิโลจนตอนนี้ขายวันเลย20กิโลไปเลยสิคะคุณแม่ขายดีไม่พักทอดกันจนหน้าเมือกหน้ามันเลยทีเดียวอย่างที่ป้าไทยบอกค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแกขายเป็นแผงตั้งโต๊ะอยู่ในตลาดนี่แหละแต่เหตุที่ทำให้บ้านนี้ต้องเปลี่ยนจากแผงมาเป็นรถฟู้ดทรัคเพราะป้าไทยแกป่วยเป็นโรคที่คนไทยมีโอกาสเป็นน้อยมากมากค่ะ
12: แม่ไทยเป็นคนหนึ่งที่มีโรคที่เขาบอกว่า1ในล้านเลยค่ะเราก็จะเดินไม่ได้แบบปกติ
15: ปวดมาก
12: ตอนแรกคือเราไม่รู้ถูกไหมคะว่าตัวเราเองเป็นโรคอะไร
15: ใช่ค่ะมาหาหมอหูก็จะกลับแล้วรถมันอยู่อีกฝั่งนึงของถนนของโรงพยาบาลก็จะเดินข้ามไปเดินไปได้ครึ่งเดียวมันก้าวซ้ายไม่ได้แล้วลูกบอกว่าขอให้แม่ผมได้รักษานะครับผมมาพาพ่อแม่มาจากต่างจังหวัดพูดแบบนี้คือโรคอะไรเป็นคนแก่ที่แคลเซียมเยอะ
12: มันผลิตออกมามากกว่าปกติด้วยตัวมันเองในร่างกายเรา
15: ใช่ค่ะ
12: ปกติที่อายุเยอะขึ้นเท่าไหร่แคลเซียมจะยิ่งหายไป
15: ใช่ค่ะ
12: ทุกคนก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องข้อเรื่องอะไรในร่างกายแต่ของแม่ดันมีเยอะมากกว่าปกติ
15: มันจะไปงอกอยู่ตามข้อคุณหมอบอกว่าถามว่ามันผ่าไปสองข้างแล้วมันมีโอกาสอีกไหมคุณหมอบอกว่ามีโอกาสมันจะไปถ้ามันไปเยอะแล้วปริมาณของมันเยอะแล้วก็จะไปงอกตรงไหนเราไม่คาดเดาได
12: ้แล้วที่มันเคยงอกมาในร่างกายเราคือที่ไหน
15: ส้นเท้าตกแล้วมันไปดันเอ็นร้อยหวาย
12: เท่ากับเราก็จะเดินไม่ได้แบบปกติ
15: ปวดมาก
12: คือมากเกินก็ไม่ดีน้อยเกินก็มีปัญหาอันนี้กลายเป็นมาก
15: คุณหมอก็ดูแล้วเอ็กซเรย์อะไรเรียบร้อยนัดตรวจเช็คร่างกาย
10: หลังการผ่าตัดแม่ไทยก็ฟื้นตัวได้ดีค่ะแต่อาการปวดก็ยังมีอยู่เพราะว่าแม่ไทยยังต้องทำมาหากินต้องออกไปซื้อของเตรียมของแล้วก็ออกมาขายลาบไก่เหมือนเดิมแม่บอกว่ามันหยุดไม่ได้หยุดแล้วจะเอาอะไรกินก็ขายมันทั้งเจ็บๆปวดๆนั่นแหละค่ะจนผ่านมา7ปีเหมือนจะดีแต่คุณพระเจ้าแคลเซียมตัวดีดันมาโผล่ที่ข้อเท้าขวาอีกจนได
12: ้เริ่มครั้งแรกผ่าไปเสร็จ
15: ใช่ค่ะ
12: อีกครั้งนึงมาอีก
13: ต่างคนต่างเป็นโรคที่หาได้ยากข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด
12: แล้วแม่ก็คือสรุปไปเลย
15: ใช่แม่ดูลูกกับเมียเขาด้วย
13: บอกแม่ว่ารักแม่มาก
12: แม่บอกอะไรพี่บอมไหมคะ
15: รักห่วงตลอด
12: คุณสู้มากๆแล้วคุณหาวิธีทางที่เราจะแบบใช้ชีวิตต่อไปได
2: ้ตลาดสดคลัง
7: ดี The All New Nissan Kicks e-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสันกลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซี
14: ไก่กรอบ
7: ซีสุดใจเลย
14: ช่ำว้าวมาก
16: ยัมมี่อีหลีเด้อ
7: ใครที่กินก็บอกว่าซีสกลับมาให้ซีสกันอีกครั้งเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แมคโดนัล
17: ด์ร้อนจัง
18: น้ำแข็งมาแล้วจ้า
17: เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่พี่โอ้มีรังแคหรอ
18: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี
19: เพราะโอ้ใช้เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม
18: ่ช่วยขจัดรังแค
19: มั่นใจ 100%
18: เย็นขึ้น2เท่า
19: เฮดแอนด์โชลเดอร์สมั่นใจไม่มีรังแค
20: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
21: ซับเลย
22: อยากบอกนิ้วก้อยว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นนิ้วโป้งนะคะแก่เลย
23: แม่เอาประดับมดบางแสนมาใส
22: ่หรอ
23: ขอโทษนะแม่สองคนแบบเกาหลีมาเล่นเลยอ่ะ
24: สัปดาห์นี้จะพามาบุกบ้านตัวแม่สายบุญสายเปย์น้ำผึ้งณัฐริกา
25: ถ้าเกิดว่าเลี้ยงหมาจะเป็นทาสเราแล้วเลี้ยงแมวเราจะเป็นทาสแมว
26: จริง 100% จริง 100%
27: เขาไม่ได้เลี้ยงแค่หมาแมวนะ
28: มีควายเดี๋ยว
27: เราเต็มหน้าเลย
28: เพื่อไม่ได้ด่
27: า
28: แต่มีควาย
25: อาทิตย์นี้ 4:00 น.ในรายการ
29: เพชรแพเน็ตรักนี้มีหา
30: พบกับรายการ The List อัศจรรย์ความรู้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
31: สกปรก
32: ไม่สกปรกจะให้ซักเหรอซักซะให้เสร็จแล้วให้สะอาด

0: ไม่ต้องช่วย
1: คุณชนิดานี่ท่าทางจะเก่งนะคะ
2: คุณสันใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจ
3: จ้างให้ฉันก็ไม่เป็นบันได
4: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์8นาฬิกา45นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็หย่ากับลูกของคุณแล้วด้วย
7: คุณทำแบบนี้ทำไม
3: ฮะฉันคุณ
8: คุณอยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
9: เป็นไรป่ะครับ
3: คุณมีรถไหม
9: ฮะ
4: รักได้หรือยังคืนนี้20นาฬิกา25นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: แค่จิบแรกแล้วเริ่มวันใหม่กับม็อกโคนาทริโอเอสเปรสโซ่แก้วนี้จากกาแฟคั่วคุณภาพหอมเข้มก็พาให้เราไปต่อกับทุกโมเมนต์ไปต่อกันเลยไหมคะม็อกโคนาทริโอเอสเปรสโซ่
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
3: ตาเสริมตามสีลูกช่วยขายโดยพริกไทยตราไร่ทิพย
4: ์ใช่ค่ะ
5: แรกผ่าไปเสร็จ
4: ใช่ค่ะ
5: อีกข้างนึงมาอีก
4: มาอีก
5: เป็นที่เดิม
4: ที่เดิม
5: ส้นเท้าเหมือนเดิม
4: จุดเดิม
5: แล้วนี่ผ่าไปแล้วครั้งที่2
4: 2ข้างแล้ว
5: โรคนี้มันรักษาแล้วมันหายได้ไหมคะ
4: อาจารย์บอกว่าณตอนนี้ก็คือรักษาไปตามอาการแล้วโอกาสที่จะมางอกอ่ะอาจารย์บอกว่าก็ต้องมีโอกาสเป็นไปได
5: ้มีอีก
4: ที่เขาอยากจะงอกตรงไหน
5: แล้วมันมียาเพื่อจะกินว่าลดแคลเซียมลงไปให้มันไม่มากกว่าปกติได้ไหมคะ
4: ลดไม่ได้สิ
5: ไม่มีอีกแล้วหมายถึงว่าถ้าเรามาปรับในชีวิตประจำวันอย่างเช่นสมมติอาหารอะไรที่มันมีแคลเซียมกับร่างกายเยอะเราพยายามลดตรงนั้น
4: ใช่ค่ะ
5: ช่วยไหมคะ
4: ใช่ค่ะเราจะเลี่ยงตรงนั้นเลย
5: ถ้าตอนนี้กินอะไรเข้าไปที่มันมีแคลเซียมเพิ่มขึ้น
4: จะบวมตรงนั้นเลย
5: ขึ้นอีกทันทีเลย
4: ใช่ค่ะ
5: แสดงว่าการกินต้องระวังมากขึ้นมีอะไรที่เป็นแคลเซียมที่ตอนนี้แม่ห้ามกินเลยที่เป็นอาหาร
4: อะไรที่เป็นปลาเป็นไอ้นะคะก็จะ
5: ตระกูลปลาที่ให้แคลเซียมทั้งหมดไม่ได้เลยนม
4: นมไม่ได้เลย
5: โอ้แคลเซียมเหมือนกัน
4: นมไม่ได้
5: โอ้ในขณะที่พวกเราโหยหาแคลเซียมอ
4: ่ะ
5: แต่มีอีกบางคนที่เขามีปัญหาด้วยโรคนี้
4: ต้องเอาแคลเซียมออก
5: แล้วจริงๆมีคนไทยที่เป็นโรคนี้เยอะไหมคะ
4: ไม่ทราบเหมือนกัน
5: แต่นี่คือหนึ่งในล้านที่เขาบอกว่ามันไม่มีโอกาสเจอเลยอ่ะแต่ว่ามีคนเป็น
6: แม่ไทยบอกว่าโอกาสของคนเป็นโรคนี้น้อยมากค่ะถ้าเทียบให้เห็นชัดๆคนถูกรางวัลที่หนึ่งยังมีโอกาสมากกว่าซะอีกตอนนี้ก็ดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินแต่ถ้าเจ้าแคลเซียมอยากจะงอกตรงไหนก็สุดแล้วแต่โชคดีที่ตัวเองมีครอบครัวดีค่ะแม่ไทยมีลูกชาย2คนค่ะทั้ง2คนก็จะอยู่เคียงข้างแม่และคอยช่วยเหลือแม่มาตลอดพี่เบลเป็นลูกชายคนโตตอนนี้เป็นผอ.โรงเรียนในจังหวัดราชบุรีนี่ล่ะค่ะแต่วันที่แม่ขายของก็จะมาช่วยขายหน้าร้านด้วยอะไรที่ช่วยได้พี่เบลบอกช่วยหมดเพราะแม่เหนื่อยเพื่อลูกมามากแล้วค่ะ
7: ผมกับแม่เข้าใจกันเพราะว่าต่างคนต่างเป็นโรคที่หาได้ยาก
5: อ้าว
7: ใช่ใช่ใช่
5: แต่ไม่ใช่โรคเดียวกัน
7: ไม่ใช่เดียวกันครับใช่แ
5: ต่ขออนุญาตพี่เป็นไรคะ
7: ผมเป็นโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติดก็คือถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นรูมาตอยผู้ชายเป็นเกาต์แต่ผมมันไม่ใช่เกาต์ไม่ใช่รูมาตอยจะเป็นโรคกลุ่มเดียวกันซึ่งมันหาได้ยากกว่า
5: เรามีโรคอะไรที่มันไม่มีคนปกติเป็น
7: ใช่ใช่
5: เราจะรู้ว่าความรู้สึกคืออะไร
7: ใช่ไ
5: ม่พิมพ์ใจกันสองคนกับแม่
4: ห
5: ั
4: ดกันนั่งวีลแชร์
5: ต้องนั่งด้วยเหมือนกันเหรอคะ
4: นั่ง
7: 5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วครับผมมันอักเสบครับมันอักเสบจนเราเดินไม่ไหวครับ
5: เท่ากับว่าเวลาอักเสบคือเราต้องหยุดพักเลย
7: ครับ
4: ไม่ได
5: ้แล้วมันกลับมาเป็นปกติได้ยังไงคะ
7: ฉีดยาผมถึงท่านเคยสั่งเสียแล้วก็วูบไปเลย
4: ใช่ค่ะเสียแล้ว
7: สั่งเสียแล้วว
5: ูบไปถึงคนนี้พูด
7: ผม
5: บอกแม่ไว้เลยอย่างเง
7: ี้
5: ยเหรอ
7: บอกแม่เลย
5: แล้ววูบแล้วคือสลบไปเลย
7: ใช่ครับวูบไปเลย
4: บอกให้แม่ดูลูกกับเมียเขาที่นี่
5: เลยเข้าใจคุณแม่เลยแต่ณวันนี้ทั้งคู่คือโอเคมีวิธีการรักษาและประคับประคองตัวเองได้แล้วอยากบอกอะไรคุณแม่ไหมคะ
7: ก็รักแม่ครับแล้วก็คือเป็นกำลังใจให้กันครับผมสู้ความเป็นครอบครัวครับเราก็อยู่ด้วยกันในทุกช่วงเวลาก็ดูแลกันครับผมบอกว่าแม่ว่ารักแม่มาก
5: คุณแม่บอกอะไรที่ความไหมคะ

0: ักห่วงตลอดทั้งสองคนรักกันตลอด
1: ช่วยกันดูแลกันเนาะแม่เน
2: า
1: ะ
3: เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เช่นกันนะคะ
2: ใช่ครับ
3: คนภายนอกดูคือไม่รู้เลยว่าทั้งสองคนเป็นอะไรอ่ะจริงไม่เคยรู้ว่าทุกคนมีโรคอะไรที่เป็นแบบของเฉพาะเจาะจงเป็นจะได้นั่งคุยกันเอง
2: ครับ
3: เป็นกำลังใจให้มากๆค่ะเรารู้ว่าแบบคุณสู้มากๆแล้วคุณหาวิธีทางที่เราจะแบบใช้ชีวิตต่อไปได
2: ้ครับคนข้างครับสำคัญเพราะเวลาใครป่วยหนักๆก็เครียดแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนข้าง
1: แล้วก็บอกกันและยิ้มให้กันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
3: เป็นกำลังใจให้กับทั้งคุณแม่และพี่บอมด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอให้แบบร่างกายแข็งแรงไม่มีอะไรไปเพิ่มเติมอะไรในร่างกายกันเนาะคุณผู้ชมมีกำลังใจแล้ววันนี้พรุ่งนี้ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเริ่มต้นใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งกับตลาดสดพระราม4ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: ตลาดสดพระราม4
5: โมลิพา

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะครับคุยข่าวเด็ดนะครับวันนี้อยู่กับพี่ตาวิริมัยนะครับผมแคนอติรุธและเซนเมจกานะครับเราเจอกันตอนนี้4โมงตรงคุณผู้ชมครับเริ่มต้นวันนี้ชวนพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์อีโบลาที่คองโกตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ถือว่ากลายเป็นที่สนใจคนทั่วโลกเพราะว่ามันสามารถกระจายได้ไปดูกันนะครับทางดร.เทสรอสอัสฮานอมเกเบรียซูสครับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกก็ได้บอกว่าความเสี่ยงจากการระบาดของโรคอีโบลาที่ร้ายแรงระดับสูงได้ถูกยกระดับขึ้นสู่ระดับร้ายแรงสูงสุดสำหรับดีอาร์คองโกนะครับเนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็ยังบอกด้วยว่าสถานการณ์ตอนนี้ท้าทายอย่างยิ่งครับบุคลากรทางการแพทย์กำลังเร่งรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่คาดว่าติดเชื้อทุกคนอัปเดตตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลานะครับเพิ่มเป็น177รายจากผู้ป่วยต้องสงสัยมากกว่า750รายในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อจำนวน82คนนอกจากนี้พบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว2รายในประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาด้วยนะครับ
1: ค่ะดังนั้นสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะมีทางนายโมฮัมเหม็ดยาคูบจานาบีค่ะเป็นผู้อำนวยการประจำภูมิภาคแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกนะคะเตือนว่าอย่าประมาทความเสี่ยงจากการระบาดของอีโบลาต่ำเกินไปเพราะว่าการประเมินผิดพลาดทำให้การแพร่เชื้อไปไกลกว่าที่คิดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวัคซีนนะคะก็ย้ำว่าเพียงแค่ผู้ป่วยรายเดียวอาจจะแพร่เชื้อไปไกลกว่าคองโกและยูกันดาได้ดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นอกจากนี้ก็บอกด้วยนะคะว่าการระบาดของอีโบลาในคองโกเป็นที่สนใจจากทั่วโลกค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการระบาดของไวรัสคันตาในเดือนนี้ค่ะก็ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารเรือสำราญจากกว่า23ประเทศรวมถึงประเทศมหาอำนาจค่ะ
2: ค่ะในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าตอนนี้เราสามารถระบุระยะเวลาและขอบเขตของการระบาดในปัจจุบันนี้ได้หรือไม
0: ่ครับ
2: ซึ่งจานาบีนะคะผู้อำนวยการประจำภูมิภาคแอฟริกาของฮูเนี่ยก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้ค่ะบอกแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่กำลังประเมินเรื่องนี้อยู่แต่ก็บอกว่าการเดินทางของผู้คนอย่างรวดเร็วทำให้ยากต่อการประเมินสถานการณ์พร้อมเสริมว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มการตรวจหาเชื้อมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะส่วนกรณีที่มีม็อบจุดไฟเผาเต็นท์กักกันผู้ป่วยนะคะจาราบียังกล่าวด้วยค่ะว่ากรณีเกิดเหตุวุ่นวายที่ญาติผู้เสียชีวิตจุดไฟเผาเต็นท์รักษาผู้ป่วยอีโบลาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างความไว้วางใจตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องต่อสู้ทั้งการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนในท้องถิ่นที่ยังมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับโรคที่แพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ขณะที่ความท้าทายอีกประการหนึ่งก็คือนักระบาดวิทยายังไม่พบผู้ติดเชื้อรายแรกนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการระบุแล้วก็แยกกลุ่มผู้สัมผัสในระยะเริ่มต้น
0: โดยล่าสุดนะครับหน่วยงานของสหประชาชาติฝ่ายกิจการด้านมนุษยธรรมและผู้ประสานงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉินได้จัดสรรเงินจำนวน60ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือกว่า 1,900 ล้านบาทเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาในดีอาร์คองโกและภูมิภาคโดยรอบแล้วนะครับนอกจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานกับทีมงานใน DR คองโกอยู่กันดาแล้วก็ซูดานใต้ด้วยนี่เป็นเรื่องที่ตอนนี้โซนนั้นได้รับความสนใจมากๆจริงๆก็องค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างกังวล
2: ค่ะ
0: เพราะว่าดูจะกระจายไปเพื่อนบ้านแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะก็จับตามองกันอยู่แต่ว่าบ้านเราเนี่ยมีทางกรมควบคุมโรคนะคะก็มีการตั้งวอร์รูมขึ้นมาจับตาดูสถานการณ์แต่ว่าบ้านเรายืนยันว่ายังไม่ได้พบผู้ป่วยจากอีโบลานะคะส่วนเรื่องในวงการสาธารณสุขค่ะคุณหมอขาดแคลนเป็นประเด็นอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีกรณีโรงพยาบาลเชียงแสนอยู่ที่เชียงรายตอนนี้เนี่ยต้องมีการปรับระบบการทำงานใหม่นะคะคุณผู้ชมเพราะบอกว่าตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเกิดขาดแคลนอย่างหนักค่ะเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าก็เป็นภาพสะท้อนนะคะที่จะต้องมาจัดสรรเรื่องของการเตรียมความพร้อมคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อมเอาไว้นะคะซึ่งจากประกาศของโรงพยาบาลเชียงแสนเนี่ยค่ะก็มีการชี้แจงนะคะว่าในเดือนมิถุนายนนี้มีแพทย์ลาออกเพราะว่าไปศึกษาต่อเฉพาะทางพร้อมกัน4ท่านนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่วนกลางจัดสรรกำลังคนเพิ่มเติมค่ะโดยทางนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ยอมรับนะคะบอกว่าปัญหาที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีต่อเนื่องโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ห่างไกลแล้วคุณหมอเนี่ยมีภาระงานสูงนะคะซึ่งถ้าดูภาพรวมนะคะประเทศไทยเนี่ยมีแพทย์สำเร็จการศึกษาใหม่เฉลี่ย 2,500 คนกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรกระจายลงพื้นที่ 1,600 คนส่วนอีก 800-900 คนเนี่ยปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนแพทย์แล้วก็ศูนย์การแพทย์นะคะ
2: ค่ะซึ่งในจำนวน 1,600 คนทางสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องแบ่งไปลงพื้นที่ส่งเสริมพิเศษที่ขาดแคลนวิกฤตก่อน200คนนะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้ในบางจังหวัดได้โควต้าลดลงไปอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายเดิมเคยได้ปีละ35คนปีนี้เหลือ33คนทางจังหวัดจึงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วง2เดือนแรกด้วยการส่งแพทย์พี่เลี้ยงลงไปสนับสนุนในโรงพยาบาลอำเภอก่อนค่ะเพื่อรอแพทย์เพิ่มพูนทักษะฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ให้ครบตามข้อกำหนดของแพทยสภานะคะ
0: ครับเรื่องนี้ครับทางรองปลัดสธ.ย้ำบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยไม่ได้ขาดแคลนแพทย์ทั้งประเทศแต่ว่าเป็นปัญหาความสมดุลในการกระจายกำลังคนในปีงบประมาณ2569จึงปรับระบบจัดสรรแพทย์ใช้ทุนใหม่ครับโดยคำนวณจากภาระงานแล้วก็อัตราครองเตียงจริงเพื่อเติมบุคลากรในพื้นที่วิกฤตก่อนก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นระบบบริการปัจจุบันประเทศไทยนั้นมีแพทย์ทั้งหมดประมาณ 71,000 คนนะครับอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 25,000 คนในขณะที่สถิติแพทย์ลาออกเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ800คนเท่านั้นนะครับ
2: ค่ะผู้ชมคะไปตามข่าวนี้ค่ะเป็นปฏิบัติการบุกเกาะพงันทลายนอมินีต่างด้าวนะคะช่วงสายของวันนี้ค่ะท่านรองผบ.ตร.นะคะบิ๊กรานค่ะได้นำทีมบุกเกาะพงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปปูพรมค้นทั้งหมด32บริษัทนอมินีแล้วก็รวบได้นะคะเป็นชาวต่างชาติ22รายยังยึดพื้นที่เป็นที่ดินกว่า40ไร่มูลค่าเนี่ยมากกว่า200ล้านบาทโดยช่วงสายที่ผ่านมาค่ะบิ๊กรานหรือว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปมากกว่า300นายนะคะเป็นการเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพงันเฟส2ค่ะซึ่งเป็นการต่อยอดจากการปฏิบัติการเมื่อ13พฤษภาที่ผ่านมามุ่งเป้าดำเนินคดีกับกลุ่มคนต่างด้าวที่ใช้บริษัทนอมินีในการกว้านซื้อแล้วก็ครอบครองที่ดินโดยปฏิบัติการในครั้งนี้ก็มีทีมคณะพนักงานสอบสวนดำเนินคดีมากกว่า39คดีค่ะพร้อมกับขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยออกหมายจับค้นออกหมายค้นไป36จุดซึ่งเป้าหมายที่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นโนมินีแล้วก็ขออนุมัติหมายจับ45หมายซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติต่างๆในข้อหาเป็นคนต่างด้าวร่วมกันประกอบธุรกิจที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจและครอบครองที่ดินโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะคะ
0: ซึ่งจากนั้นนะครับทางพลตรวจเอกสำราญก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่กว่า300นายร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาตรวจค้นและจับกลุ่มตามหมายต่างๆนะครับตามที่ศาลอนุมัติจุดตรวจค้นสำคัญก็คือบริษัทแห่งหนึ่งครับไปเจอชายชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของที่แท้จริงแต่ว่าใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นอำพรางถือครองที่ดินเกินตัวถึง8แปลงหรือว่า 7.5 ไร่นะครับมูลค่ากว่า60ล้านบาทแล้วก็ยังลักลอบเปิดธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยสรุปความเสียหายเฟส2แบ่งเป็น2กลุ่มครับคือกลุ่มนอมินีชัดเจน32บริษัทยึดคืนที่ดิน45แปลงกว่า40ไร่จับกลุ่มชาวต่างชาติได้22คนนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทและกลุ่มบริษัทที่ครอบครองที่ดินที่มีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยจำนวน32บริษัทครอบครองที่ดิน38แปลงครับรวมกว่า38ไร่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจค้นบริษัทที่ครอบครองที่ดินดังกล่าวเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปครับ
1: ค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็บอกว่าได้รับนโยบายเร่งด่วนจากนายกอนุทินค่ะให้เดินหน้ากวาดล้างขบวนการนอมินีหรือว่าการใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นหรือว่าถือครองที่ดินแทนชาวต่างชาตินะคะแล้วก็อาจจะมีการแย่งอาชีพคนไทยด้วยปัญหานี้เนี่ยที่พงันสะสมมานานนะคะคนในพื้นที่ก็ร้องเรียนตั้งแต่ปี67แล้วหลังจากปฏิบัติการเฟส2แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับทางพาณิชย์จังหวัดแล้วก็สำนักงานที่ดินด้วยจะได้เร่งสืบสวนเส้นทางการเงินขยายผลขบวนการอำพรางนี้แบบถอนรากถอนโคนนะคะแล้วเดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบเชิงลึกด้วยว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องหรือไม่แล้วก็จะรายงานให้นายกทราบต่อค่ะ
3: ลักษณะที่เราเจอในที่นี้เนี่ยครับก็คือ ไปเอาคนที่หนึ่งยังรับบัตรการของรัฐอยู่ลักษณะเช่นนี้คือเหมือนคือท่านต้องรู้อยู่แล้วว่าท่านเอาคนอื่นมาแทนไม่ได้มาร่วมหุ้นกันจริงนี่ประเด็นที่หนึ่งแต่ส่วนที่เขาจะให้การนำเสร็จยังไงว่าเขาถูกบริษัทกฎหมายชักนำชักจูงอันนั้นนะคือเป้าประสงค์ของคณะเราที่สุดเลยที่ผมอยากให้ทำจริงคืออยากให้แนะนำให้เขามาลงทำธุรกิจได้ถูกต้องนะครับให้เขามาได้ถูกต้องนะบริษัทคนไทยบริษัทกฎหมายบริษัทบัญชีนะมันก็มีที่ต่างด้าวเขาสามารถขอทำได้อย่าไปแนะนำเขาแบบเอาไงเพราะว่าหรือมีส่วนรู้เห็นซะเลยครั้งก่อนเราตรวจคนมา5บริษัทละบริษัทเราเฟิร์มบริษัทบัญชี5บริษัทวันนี้ถ้าเกี่ยวข้องอีกเนี่ยเราจะวกกลับไปพูดเนี้ย
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นะครับแต่ว่าเป็นในประเทศลาวนะฮะล่าสุดเนี่ยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนแถลงเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าตำรวจสปป.ลาวได้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยชาวจีนที่ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์494คนกลับประเทศจีนแล้วนะครับสื่อจีนรายงานบอกว่าตำรวจสปป.ลาวครับเนี่ยนะฮะได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ระหว่างการปฏิบัติการปราบปรามพิเศษที่เริ่มขึ้นในช่วงปีนี้ครับซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพและศูนย์ฉ้อโกงเหล่านี้เดินทางเข้ามาในสปป.ลาวจำนวนมากเนื่องจากการปฏิบัติการปราบปรามการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมที่เข้มข้นขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาทางการจีนบอกว่าการส่งมอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทั้งสองประเทศยังคงเสริมสร้างความร่วมมือในการปราบปรามการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ว่าตำรวจจีนนั้นจะเพิ่มความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมข้ามพรมแดนหรือการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์รวมถึงการทำลายแหล่งซ่องสุมและการจับกุมผู้บงการตลอดจนส่งตัวผู้ต้องสงสัยฉ้อโกงกลับประเทศนะครับนี่เหล่านี้กลับไป
2: เยอะเลยนะคะ
0: น่าจ่อยทุกคน
2: เกือบ500คน
0: นี่นะฮะ
1: เป็นชาวจีนแต่ไปก่อเหตุในสปป.ลาวนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูข่าวอื่นกันต่อค่ะ

0: ทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเฟปซี่แล้วไปให้สุดเฟปซี่ซัมเมอร์นี้ไม่จบ
1: นอนเมจิกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
3: สิ่งที่ยากที่สุดของ13เหรียญคือลูกค้าคิดว่าเราปิดตัวไป

0: แล้ว
1: เป็นร้านที่เปิดมานานแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นการรีแบรนด์ร้านได้ไหมครับ
2: เหมือนเรียกลูกค้ากลับบ้านเดิมแล้วกันค่ะ
1: The Energy เสาร์นี้ 5:25 น.
3: บริหารยังไงไม่ให้พังเมื่อธุรกิจมีคนทำงานมากกว่าตั้ง 20,000 คนใน B-Times พุธที่27พฤษภาคมเวลา 5:30 น.
4: จับตาสองมหาอำนาจพลิกโฉมเศรษฐกิจโลกหลังการหารือใหญ่และทิศทางเศรษฐกิจไทยนับจากนี้จะเป็นอย่างไรมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
5: บอกให้ออกมาไง
6: กับตดได้ใช่ไหมอ่ะ
7: พี่หยาบคาย
8: อย่าไปทักกันสิวะอีป้านี่มันก็
9: กูจะเอาแค่ลูกมันลงเรือไปด้วยส่วนแม่มึงจะจัดการไงก็แล้วแต่มึง
10: ปิดเยอะนะใช่ไหม
11: ละครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
14: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
15: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
16: เฮ้ย
15: เออ
17: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
11: ่รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบลูกแล้วก็ออกตาเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้สร้างไม่จบ
19: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย

0: ามคุยข่าวเด่นกันนะคะผู้ชมดูเรื่องของไทยกัมพูชาหน่อยเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวจากเวทีโลกอีกแล้วนะคะล่าสุดค่ะจากที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC นะคะซึ่งรอบนี้ค่ะมีทูตเป็นทูตกัมพูชาประจํา UN นะคะได้ไปแถลงในเวทีนานาชาติบอกว่าไทยเนี่ยเป็นอาชญากรรมสงครามในรายละเอียดทูตคนนี้ก็คือเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติในแก้วเชียนะคะอ้างถึงการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี68ค่ะบอกว่ามีการโจมตีพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลแหล่งวัฒนธรรมมรดกโลกถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามหรืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจะต้องถูกป้องกันถูกประณามและจะต้องไม่ได้รับการให้อภัยอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: ค่ะแล้วก็บอกว่าการกระทำอันเป็นการรุกรานที่ไม่มีการยั่วยุก่อนในเดือนกรกฎาคมและธันวาคมปี68ได้ส่งผลกระทบทางมนุษยธรรมอย่างรุนแรงและทำให้เกิดการอพยพของประชากรจำนวนมากมีพลเรือนมากกว่า 649,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะมนตรีความมั่นคงต้องดำเนินการอย่างทันท่วงทีและเด็ดขาดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะคะ
2: เดี๋ยวเราคงต้องรอดูการตอบโต้กลับของฝ่ายไทยนะครับโดยการประชุม UNSC นั้นจะมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งฝ่ายไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์วงเกตแก้วก็จะเดินทางไปประชุมด้วยตัวเองนะครับระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคมที่นิวยอร์กสหรัฐเดี๋ยวรอดู
1: วันจันทร์หน้านะคะ
2: ครับ
1: ส่วนภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและบรรดารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสนะคะล่าสุดค่ะไทยและฝรั่งเศสก็ได้เดินหน้ายกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมพร้อมผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

0: ชาตินะคะโดยสำนักงานใหญ่ยูเนสโกสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะเข้าพบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลนานีอาลีอิสซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวไทยรวมถึงการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะโดยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็กล่าวถึงการที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติด้วยนะคะ
1: ในขณะเดียวกันนะครับนางสาวสมิธาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้พบหารือกับนางกาตรินเปกาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยฝ่ายไทยครับได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านโครงการและก็กิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งคุณสวิดาก็บอกว่าการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของกระทรวงวัฒนธรรมไทยในการศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสก็เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติครับ
2: นอกจากนี้นะคะก็มีทางคณะผู้แทนของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้หารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆนะคะทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์เรื่องของการยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงแล้วก็ความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมและการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของทางยูเนสโกด้วยนะคะซึ่งฝ่ายไทยก็เชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วก็ชี้ยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
1: เป็นเรื่องของวัฒนธรรมในยูเนสโกตอนนี้ที่ต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาในประเทศไทยกันหน่อยครับไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยววันจันนี้เริ่มลงทะเบียนกันแล้วคราวนี้เนี่ยแอปเป่าตังหลายคนก็มีปัญหาเรื่องของการยืนยันตัวตนทำให้วันนี้เนี่ยก็เดินทางไปเต็มธนาคารเลยครับเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป่าตังการยืนยันตัวตนต่างๆพาไปดูกันหน่อยอย่างเช่นที่หน้าศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์นี่คืออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับก็มีประชาชนเยอะเลยครับมารอห้างเปิดตอน 10:30 เพื่อจะไปธนาคารกรุงไทยไปยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังคือบางคนเนี่ยเปลี่ยนเบอร์มือถือบางคนจำรหัสไม่ได้ก็เลยต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารช่วงใกล้เวลาเปิดห้างครับเจ้าหน้าที่ธนาคารก็แจ้งให้ทราบว่าคนที่จะมาทำธุรกรรมเกี่ยวกับแอปเป่าตังให้มารับบัตรคิวแล้วก็กรอกเอกสารที่ด้านนอกก่อนจากนั้นก็จะเรียกคิวทีละ10 คิวให้เข้าไปในธนาคารนะครับ
2: ก็มีชาวบ้านที่มาที่นี่นะคะเป็นชาวอำเภอวาปีปทุมค่ะคุณสมบูรณ์ฉันทะนะคะบอกว่ามากับเพื่อนๆเป็นเพื่อนบ้านเนี่ย3 คนเมารถกันมาจากบ้านเลยนะคะ700 บาทแล้วก็หารกันมาคนละ200 กว่าบาทเนี่ยมารอกันตั้งแต่8:00 AMค่ะคือมารอห้างเปิดนะคะแล้วก็เดินทางเข้าเมืองมาเนี่ย50 กิโลนะคะเพราะว่าซื้อโทรศัพท์แล้วเปลี่ยนเบอร์ใหม
1: ่ ค
2: ือก่อนหน้านี้บอกไม่เคยได้โครงการอะไรของรัฐเลยรอบที่แล้วเนี่ยโทรศัพท์รุ่นเก่าก็เลยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่ได้แต่รอบนี้โทรศัพท์ใหม่มีแล้วนะคะก็มาธนาคารอยากทำให้เรื่องเนี่ยจบวันนี้เดี๋ยววันจันทร์จะได้รอลงทะเบียนค่ะ
3: แล้วคราวที่แล้วไม่ได้บ่ได้จักเสียทันตอนก้อนกับว่าโทรศัพท์เบิดอายุอันรุ่นเก่าเฮ็ดบ่ได้ก็เลยบ่ได้บัดนี้มาซื้อใหม่ถามละผู้ขายเขาว่าเฮ็ดได้อยู่ก็เลยสิมาเฮ็ด
4: 4 เดือนนี่
3: บ่เพิ่นโอเคกับบ่โอเคแหละแต่ว่าเพิ่นให้ซ้ํานั้นก็สิเอาซ้ํานั้นแม่นก็ยังดีก็บ่ได้
0: ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็มีประชาชนจากหลายอำเภอนะคะเดินทางมารอคิวตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดให้บริการตอน 10:30 ก็มาต่อคิวกันแล้วนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติดต่อเพื่อเปิดการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทำการกดรหัสแล้วก็ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ว่าตรงกับบัตรประชาชนหรือไม่และถ้าไม่ตรงก็ให้กลับไปติดต่อบริษัทผู้ให้บริการก่อนกลับมาติดต่อธนาคารอีกครั้งพร้อมทั้งให้ลบแอปเป๋าตังแล้วก็ติดตั้งใหม่เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะหลายจังหวัดเลยค่ะ
1: ครับ
2: ก็เตรียมพร้อมนะคะก่อนจะเริ่มลงทะเบียนกันก็วันจันทร์นะคะวันที่25-29นะคะพาผู้ชมไปดูสถานการณ์ชายแดนที่สุรินทร์กันหน่อยค่ะ พราะว่าชาวบ้านที่นั่นเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ตามแนวชายแดนเริ่มกลับมาตึงเครียดอีกแล้วนะคะหลังจากที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ชายแดนอยู่ที่ด้านอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เนี่ยค่ะหลังจากช่วงนี้เนี่ย

0: ทำให้มันจบๆขณะที่หลุมบังเกอร์หลบภัยในพื้นที่ตอนนี้มีการนำดินมาเสริมเพื่อซ่อมแซมแล้วนะคะก็เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังกันไว้ค่ะถ้ามีเหตุปะทะกันเกิดขึ้นเนี่ยจะได้มีที่หลบภัยกันด้วย
1: ค่ะมีหนึ่งในชาวบ้านที่อำเภอพนมดงรักนะคะชื่อว่านายบุญเจริญบอกว่าตนเนี่ยเตรียมตัวไว้ถ้ามีการแจ้งเตือนจากผู้นำหมู่บ้านหรือทางการมาก็พร้อมอพยพออกทันทีสถานการณ์กลับมาเป็นแบบนี้ก็ใช้ชีวิตแบบวิตกกังวลแล้วก็หวาดระแวงอีกค่ะทุกวันนี้ก็ลำบากอยู่แล้วไปทำงานรับจ้างก็ไม่ได้ออกไปทำไร่ทำนาก็ยากลำบากส่วนนางทรงสิรินะคะในวัย50บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเร่งรีบในการหว่านข้าวให้เสร็จทำอะไรก็ต้องเร่งรีบเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีคุณตาคุณยายป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงทั้งคู่อพยพทีเนี่ยลำบากมากและช่วงนี้ก็ยังไม่มีสถานการณ์อะไรก็ไปดูไร่นาตามปกติอยู่ค่ะ
2: มาเยอะเลยใช่ไหมครับ
3: ประชุม
2: เยอะ
3: ไม่รู้ว่าจะวันไหนก็มีเราแวะทุกวันไม่เคยลืม
4: เสื้อผ้าเตรียมไว้แล้ว
3: ก็เตรียมไว้ตลอดเวลาเลยยากลำบากนะครับค่าไฟค่าอะไรคิดว่าถ้าเราทำไปรับจ้างไปทำอะไรก็มันไม่ได้อะ
2: คิดว่าจะไม่มีแล้วแต่มามีอย่างนี
3: ้อี
2: กก็ระแวงไปเลย
3: ตึมปั๊บโทรไปหากันเลยดีเสียงฟ้าผ่านึกว่าเสียงปืนขึ้นเอาไปตัดไม้อยู่นู่นมันวัดระแวงหมดมันทำอะไรที่ว่าไม่สะดวกสบายไปหากินอะไรก็ไม่ได้ไปนาก็คิดยาก
2: เราหวั่นกลัวที่จะมันเกิดเหตุการณ์รอบ3แล้วเรา
5: ไอเรื่องกลัวก็กลัวค่ะแต่มันชิน
2: ทำไรต้องรีบทำหรือว่า
5: จะต้องรีบทำต้องวานข้าววานอะไรให้เสร็จทำธุระของเราให้เสร็จค่ะก็ไม่อยากให้เกิดหรอกค่ะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงก็ต้อง
6: นอกจากนี้นะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามชายแดนก็เริ่มวิตกครับหลังพบกรมราชทัณฑ์กัมพูชานำนักโทษกว่า600คนส่งไปยังศูนย์อบรมแก้ไขฟื้นฟูใน4จังหวัดโพธิสัตว์นะครับฝั่งตรงข้ามจังหวัดตราดรวมถึงส่งไปยังเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยฝั่งตรงข้ามบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษซึ่งใกล้กับแนวชายแดนไทยกัมพูชาเลยเริ่มกังวลกัน
1: คุณผู้ชมคะไปติดตามเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคะซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่คนไทยนี่นิยมที่สุดแล้วฮอตฮิตที่สุดเลยนะคะและในที่สุดค่ะก็ได้ทีมแชมป์แน่นอนแล้วนะคะก่อนที่จะถึงนัดสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ค่ะก็คืออาร์เซนอลนั่นเองนะคะรอคอยมาตลอด22ปีทำได้สำเร็จแล้วนะคะไปติดตามกับพี่อินณัฐวัฒน์กันค่ะ
7: หลังจากที่รอคอยมานานถึง22ปีนะครับในที่สุดอาร์เซนอลก็ได้ฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับและพวกเขายังมีลุ้นแชมป์ยุโรปสมัยแรกของสโมสรด้วยครับ
8: ถึงเวลาสิ้นสุดการรอคอยครับสำหรับแฟนบอลทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลบรรยากาศที่กรุงลอนดอนฝั่งเหนือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยแฟนบอลอาร์เซนอลดีใจสุดเหวี่ยงครับเห็นแมนซิตี้คู่แข่งแย่งแชมป์ทำได้แค่บุกเสมอบอลมัด1-1แต้มทิ้งกันขาด4แต้มในขณะที่เหลือเพียงนัดเดียวแฟนบอลอาร์เซนอลดีใจทั้งน้ำตาครับรอมานานถึง22ปีส่วนบรรยากาศที่สนามเอมิเรตส์สเตเดียมแฟนบอลปืนใหญ่มารวมตัวกันหลังเห็นทีมได้รองแชมป์มา3ฤดูกาลติดในที่สุดก็มาสำเร็จปีนี้นับตั้งแต่เฮอร์เบิร์ตแชปแมนอดีตกุนซืออาร์เซนอลซึ่งมีรูปปั้นทำขึ้นเพื่อยกย่องผลงานของเขาพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์ลีก2ครั้งแรกสุดปี1931และ1933และมาถึงยุคกุนซือมิเกลอาร์เตต้าอาร์เซนอลได้แชมป์รวม14สมัยเป็นรองแค่2ทีมครับก็คือแมนยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลที่ได้แชมป์มากที่สุด20สมัยมิเกลอาร์เตต้ายังเป็นกุนซืออายุน้อยที่สุดของอาร์เซนอลที่พาทีมคว้าแชมป์ลีกด้วยวัย44ปีและเป็นกุนซืออายุน้อยที่สุดอันดับ3ในพรีเมียร์ลีกที่พาทีมได้แชมป์รองจากโจเซ่มูรินโญ่เคยคุมเชลซีได้แชมป์2สมัยซ้อนตอนอายุ42และ43ปีอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เตรียมเตะนัดสุดท้ายไปเยือนคริสตัลพาเลซวันอาทิตย์นี้ซึ่งไม่มีผลอะไรแล้วครับทำให้มิเกลอาร์เตต้าสามารถพักแกนหลักไปเตะนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกวันเสาร์หน้าได้เต็มที่อาร์เตต้าให้สัมภาษณ์ล่าสุดเขาอยากจัดขบวนพาเหรดฉลองแชมป์พร้อมด้วยถ้วยแชมป์ทั้ง2รายการทั้งพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งสโมสรอาร์เซนอลไม่เคยได้มาก่อนครับอาร์เซนอลจะลงเตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายวันอาทิตย์พรุ่งนี้ครับก่อนเดินทางไปที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเตรียมลงเตะนัดชิงชนะเลิศถ้วยใหญ่ของยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับแชมป์เก่าปารีสแซงต์แชร์แมงเสาร์30พฤษภาคม5ทุ่มตามเวลาประเทศไทยส่วนแชมป์เก่าลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ป้องกันแชมป์ไม่ได้แล้วก็ไม่มีแชมป์รายการอื่นๆติดมือครับอันนี้สล็อตคุณซื้อทีมหงแดงให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้สล็อตบอกว่าทีมต้องชนะให้มากขึ้นหลังแพ้ถึง12จาก37นัดทีมเสียประตูมากเกินไปครับยิงได้62เสียถึง52ประตูแล้วก็ยกตัวอย่างทีมที่คว้าแชมป์ฤดูกาลนี้นั่นก็หมายถึงอาร์เซนอลแสดงให้เห็นแล้วว่าการเล่นการเคลื่อนตัวโดยไม่มีบอลนั้นสำคัญแค่ไหนและหวังว่าลิเวอร์พูลจะสามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวผู้เล่น1หรือ2คนจะช่วยพัฒนาทีมให้เร็วขึ้นกว่าเดิมลิเวอร์พูลรั้งอันดับ5ตามแอสตันวิลล่า

0: ดับ4อยู่3คะแนนและลิเวอร์พูลก็นำบอลมัดอันดับ6อยู่3คะแนนประตูได้เสียดีกว่าบอลมัด6ประตูครับมีโอกาสสูงมากๆครับที่ลิเวอร์พูลจะจบอย่างน้อยอันดับ5ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้10คู่เตะพร้อมกันครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแมนยูอันดับ3ไปเยือนไบรตันและทีมแชมป์อย่างอาร์เซนอลจะไปเยือนคริสตัลพาเลซครับ
1: สำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลยังได้ลุ้นต่อนะครับพวกเขายังเหลือลุ้นแชมป์ถ้วยใหญ่ของยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะพบกับแชมป์เก่าปารีสแซงต์แชร์กแมงในวันเสาร์หน้า30พฤษภาคมนะครับก็ดูกันว่าฤดูกาลนี้จะเป็นปีทองของพลพรรคปืนใหญ่หรือไม่นะครับณัฐวัฒน์อินทวิธานรายงาน
2: ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับพาไปดูบังคลาเทศครับมีควายเผือกหายากขนสีบรอนยาวสลวยแล้วก็บอกว่ามีความคล้ายกับโดนัลด์ทรัมป์
3: นี่นะคะ
2: อ๋อคุณผู้ชมลองดูกัน
3: เหมือนผมสี
4: ผมบรอน
3: ก็เลยมีความคล้ายนึกถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลายคนก็ตั้งฉายาให้เลยว่าเป็นโดนัลด์ทรัมป
2: ์นี่คือควายเผือกหนักเกือบ700กิโลนะครับเลี้ยงอยู่ที่ฟาร์มในเขตนารายันกันใกล้กับเมืองหลวงกรุงทากานะครับควายตัวนี้ได้รับฉายาว่าโดนัลด์ทรัมป์เนื่องจากเนี่ยคงไม่ต้องบอกอะฮะก็เหมือนกันนะฮะผู้คนจำนวนมากเนี่ยแห่ไปฟาร์มทุกวันครับหลายคนเดินทางมาจากพื้นที่เขตไกลๆเลยทางเจ้าของฟาร์มครับซีอาวุดินเนี่ยบอกว่าควายตัวนี้เนี่ยต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษครับเพื่อมีสุขภาพแข็งแรงก่อนวันอีดิวอัตฮาที่จะต้องส่งควายตัวนี้ให้กับลูกค้าเพื่อใช้ในการบูชายันนะนี่นะฮะในช่วงเทศกาลอีดิวนะครับซึ่งควายเผือกเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์หายากในบังคลาเทศเพราะว่าควายส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยสีเข้มๆก็
4: ละไม้ไปถึงผู้นำก็เลยดังเลยตอนนี
2: ้ครับ
3: ค่ะ
2: จบ
3: แล้วนะคะ
2: เดี๋ยวเราหมดเวลาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในช่วงเรื่องในเดือนนี้เสาร์อาทิตย์นะครับตอน 5:30 นช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: โดนแบบนี้พี่เอ็นเอ็มจะไม่ลงได้ยังไงอ่ะโอ้มินนี่
1: ผมว่าคุณเอาเวลาไปเตรียมหาทนายเก่งๆไว้ดีกว่านะครับ
2: แต่คนที่คุณควรจะไปบอกให้เขาเตรียมตัวน่าจะเป็นป้าของนัก
1: ป้าอาจไม่ใช่นักธุรกิจที่รวยที่สุดนะแต่ในสายตาผมป้าคือนักธุรกิจที่เก่งที่สุด
2: วันนี้แกจัดการลากตัวนำมินนี่มาให้ได
3: ้พวกแกไม่อยากเข้าคุกแล้วคิดว่าฉันอยากเข้าอ
4: ่
3: ะ
4: เอามาดิเอามาดิเอามาไปเอามาสิสุภวัฒน์ฉันจะเอาแกเข้าคุกแน
3: ่มันไม่ง่ายกันหรอกเว้ยโทรศัพท์มา

0: ามาบอกให้ออกมาไง
1: ฉันใช่ไหมฉันจะลากแกเข้าคุกอีเลว
0: กล้าเอาผัวตัวเองเข้าคุกมันอีก

0: ฮัลโหลว่าไง
1: อีก4ชั่วโมงผมถึงท่าเรือครับนาย
0: เจอกันที่ท่าเรือนะฉันจะไปด้วย
2: เราอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันคลองเคลงคลองเคลงมันอยู่ในรถเลย
3: อยู่ในรถสิวะ
2: จะคุมได้นานแค่ไหนอะ
4: แต่คุณแม่ก็พอคุมได้ใช่ไหมคะคุณแม่บังคับตดได้ใช่ไหมอะ
2: อีหยาบคายมาถามแม่อย่างนี้ได้ยังไง
5: แต่ก็พอได้อยู่นะ
6: งั้นเราก็ใช้สกิลขั้นเทพคุณแม่นี่แหละค่ะหนีพวกมัน
5: เฮ้ยหนียังไงลูกพวกมันมีต้อง3คนต่อยแม่ตดสายพวกมันเนี่ยจนลมหมดตัวพวกมันก็ไม่ตายหรอก
6: ถ้าหนีไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีบอกคนอื่นให้ได้ค่ะว่าเราอยู่ไหน
5: ฮะโดยแม่ตดเนี่ยนะ
6: ค่ะ

0: ไรกันนักกันหนาเนี่ยตดเดี๋ยวขี้เนี่ยอ
1: ย่าไปทักมันสิวะอีป้านี่มันก็โอ้โยอมไหมป้าถ้าตดขนาดนี้มีขี้เลยไปอุ้ย
2: คุณแม่ถ่วงเวลาให้นานที่สุดเลยนะคะไม่ต้องเข้ามาถ้ามินนี่ไม่ผมทางออกไป
0: ลงจะขี้ไม่ขี
3: ้ก็สถานกระดาษทิชชู่อยู่อะจะเอาใบไม้เช็ดก้นหรือไงจะต้องถ่ายทุกข้างทาง

0: นี่ฉันก็ทำใจลำบากจะแย่อยู่แล้ว
1: แกเฝ้าเลยป่ะเดี๋ยวข้าไอ้โจ้อยู่ที่รถเอง

0: โหลสวัสดีครับ
1: แป๊บนึง
0: มินนี
1: ่ฉันกับคุณแม่โดนจับตัวมามันมีกัน3คนรวมกับคนขับด้วย
0: แล้วนี่คุณอยู่ไหน
1: ฉันไม่รู้แต่ว่าเมื่อกี้เมื่อ10นาทีที่แล้วมันพูดว่าอีก4ชั่วโมงท่าเรือแต่ไม่รู้ว่าท่าเรือไหน
0: งั้นคุณก็หาอะไรที่มันอยู่รอบตัวสิอย่างเช่นป้ายหรืออะไรเงี้ย
2: หาที่หย่อนตูดได้สักทีหรือเดินไปไกลกว่านี้จะให้ขี้ลาดกางเกงเลยนี่
1: คือมันมีหลักกิโลแต่ว่าฉันมองไม่ถนัด
3: เฮ้ยปวดมาทำไมวะ
4: ฉันขอสูดอากาศหายใจหน่อยนะมันหายใจไม่ออก
3: ไปเดี๋ยวนี้เลยนะเข้าไปไหน
5: ไปเข้าไปไหน
6: อ้าวเสร็จแล้วเหรอป้าขี้ไวกว่าตดอีกแล้วเนี่ย
4: เสร็จแล้วสิคนสวยขี้ไม่นานหรอก
3: ไป
6: เอาเสร็จแล้วก็รีบไปสิจะได้ไปต่อ
4: ก็มันยังคาอยู่อีกนิดนึงอ่ะแป๊บนึงนะ
3: เข้าไปไหน
1: นอนดินแท้25แต่ว่าอีกอันมันเป็นตาโอ้ยตา
0: ตาอะไร
1: ตาอะไรไม่รู้อ่ะฉันมองไม่เห็นอ่ะรอแป๊บนึงนะ
6: เอาอะไรนักหนาเนี่ยกลับเข้ามาอยู่นี่เลยนะ
4: เอ้ยให้ขอโทษหายใจอีกรอบนะคือฉันหายใจไม่ออกจริงๆอ่ะนี่หลบไปหน่อยสิอย่ามาบังออกซิเจนฉันนะ
6: ยังเข้าไปเอาตกลงจะขี้ไม่ขี้เนี่ย
4: ฉันก็งงๆตัวเองอยู่เหมือนกันแหละขี้แหละ
6: ไอ้กลับเข้าไปเร็วป้า
7: ยิงแสกหน้ามึงแน
6: ่ไ
1: ปตาพญาแต่ว่าเลขเท่าไหร่เนี่ยฉันไม่รู้นะพวกมันคุด
6: โอ้โหนี่มันกินต้นกระถิ่นไปทั้งต้นหรือไงวะนี่
8: บ้าเหรอแกเป็นคนขี้ฉันไม่ได้ขี้จะมาถามฉันได้ยังไงล่ะ
4: อ๋อซอนเต็มรถแล้วค่ะคุณแม่เสร็จแล้วใช่ไหมคะจ้าเสร็จแล้วจ้ะลูก
8: เอาป้าพี่เสร็จแล้วตู่เติร์ดไม่เช็ดหรือไง
4: ไม่เช็ดทำไมล่ะยังไม่ทันได้ขี้เลยก็แกมายืนจ้องฉันอย่างเงี้ยใครจะขี้ออก
8: ไปขี้ก็ลาขึ้นรถเสียเวลาโจ้เหยียบเต็มที่เลยนะเดี๋ยวไปทักนาย
9: นายจะให้เอาแม่ไปด้วยไหมครับ
10: มึงจับแม่มันมาด้วยเหรอกูจะเอาแค่ลูกมันเนี่ยลงเรือไปด้วยส่วนแม่มึงจะจัดการไงก็เลยแต่มึง
11: ใหม่วิทอเดย์แอสตาแซนทิน6 มิลลิกรัม
12: นั่นนะวิทอเดย์

0: ช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตัง
1: ดูนู่น
2: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
0: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่า
1: ที่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
3: Formos Omega Smart Super Go
4: หลังกินหมดผมว่าไม่ถึงนาทีอ่ะแป๊บเดียวปุ้มตำรวจเขาไปดูกล้องตาจากทางอื่นมาเหมือนว่าทางก่อนหน้านั้นน่ะคุณตั้มครับแล้วผู้หญิงคนที่ซ้อนมาอยู่ไหนครับ
5: ใครหิวมาทางนี้จ้ะจะพาไปกินของอร่อยจากร้านเด็ดเยอะมากเลยจ้าม
6: ีทั้งข้าวอบหม้อดินบะหมี่เกี๊ยวสูตรเสฉวนหรือจะเป็นอาหารญี่ปุ่นและจะพาไปต่อกันด้วยอาหารไทยในบ้านเก่า100ปีและที่สำคัญมีเผือกทอดจ้ำเด็ดในตำนานค่ะผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี
1: ้8นาฬิกา25นาที
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ไม่

0: เรื่องข้อเสนอเก่าๆอะค่ะไม่รู้ว่าพี่กฤตยังจำได้อยู่หรือเปล่า
1: ในที่สุดก็ต้องเลือกกูไว้เสร็จธุระของเราคืนนี้พรุ่งนี้ออกรถได้เลยนะ
2: หมายดูสิ
3: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะ
6: บ้าเลยไงอยู่ๆจะให้ฉันปลอมตัวเป็นแก
5: แล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
7: ข้าพเจ้านายโสมอดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
8: โกงให้นายจำก็โกง
9: ไอ้เด็กแกแดด
10: ไอ้คนหลงตัวเองไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
11: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
12: ห่วงสิเพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันนะรจิต

0: การ20:30 น.เริ่ม8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
2: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็หย่ากับลูกของคุณแล้วด้วย
3: คุณทำแบบนี้ทำไมฉันคุณ
4: อยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
5: เป็นไรป่ะครับ
3: คุณมีรถไหม
5: ฮะ
0: รักได้หรือยังคืนนี้20:25 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
6: ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
7: มินนี่บอกว่าอยู่ระหว่างนนดินแดงกับตาพญาเฮ้ยอีกไม่เกิน4 ชั่วโมงจะถึงท่าเรือแต่ก็ไม่รู้ว่าท่าเรือไหน
8: นนดินแดงเป็นรอยต่อระหว่างบุรีรัมย์กับสายแก้วพี่ปองแสดงว่าพวกมันกำลังพามินนี่ไปทางกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดแล้วก็ลงมาที่บุรีรัมย์แล้วก็สายแก้วหมายความว่าจุดหมายปลายทางของพวกมันต้องอยู่ทางตะวันออกแน่
7: ๆดูเวลาอีกประมาณ4 ชั่วโมงต้องคำนวณจากระยะทางแล้วน่าจะเป็นท่าเรือตลาดหรือว่าม
8: ันจะพามินนี่กับน้ำมะลิลงเรือออกนอกประเทศอ่ะ
7: ฮะเมื่อกี้มินนี่โทรหาผมจากที่มินนี่บอกเนี่ยตอนนี้พวกมันคงพามินนี่เข้ามาที่สระแก้วผมเลยขอยืมรถคุณถ้าไปตอนนี้อาจช่วยคุณน้ากับมินนี่ได้
9: ได้เลยครับถ้างั้นผมไปด้วย

0: าตอนนี้ท่านประธานเข้าโรงพยาบาลตอนนี้อยู่ห้องฉุกเฉินค่ะ
1: บอยไปดูป้าก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันกับพี่ปองจัดการเรื่องนี้เอง
2: ให้คุณจิช่วยหารถให้คุณปองคนด่วนเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: ฝากเป็นนี้ด้วยนะ

0: แต่เมื่อไหร่ครับแล้วทำไมคุณอาพันถึงอยู่ที่นี่ด้วยครับ
1: เมื่อคืนนี้คุณพงษ์เข้าไปบ้านอากับนายสุภวัฒน์แล้วก็คุยอะไรกันก็ไม่รู้อยู่ๆคุณพงษ์ก็ซุดลงไปแล้วไอ้สุภวัฒน์อ่ะมันก็หันมาทำร้ายคุณวินัยเนี่ยค่ะไอ้สุภวัฒน์มันทำร้ายคุณพงษ์กับคุณวินัยไม่พอมันยังฉุดยายแพลวไปด้วย
2: ยายแพลวทำไม่ไหนปล่อยนะ
3: หยุด
0: นะฮะใจเย็นๆก่อนนะครับแล้วมีใครโทรแจ้งตำรวจหรือยังครับ
1: ยังจ้ะอาทำอะไรไม่ถูกรู้แต่ว่าต้องเอาคนเจ็บมาโรงพยาบาลก่อน
0: น่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมโทรแจ้งตำรวจให้นะครับตำรวจจะได้ดักจับรถสุภวัฒน์ทัน
1: ดีลูกดีแต่ว่าตอนนี้รถของมันอยู่ที่บ้านอาค่ะมาเอารถหนูแพลวไป
0: แล้วทะเบียนรถแพลวคือทะเบียนอะไรครับ
1: คือแพลวใช้อยู่สองสามคันอาไม่รู้ว่าเมื่อคืนเขาใช้รถคันไหนจะต้องดูตรงกล้องที่หน้าบ้านนะคะถึงจะเห็น

0: ู่นี่เองนี่ไง
1: ครับนาย
2: เมื่อกี้กูเจอด่านตรวจรถบรรทุกนะกูไม่รู้ว่ากูจะเจอด่านแล้วอีกกูไม่อยากเสี่ยงขับไปถึงตราดพวกมึงอยู่ไหน
1: กำลังออกจากสระแก้วครับนาย
2: งั้นมึงก็ตัดเข้าไปทางปาจีนนะแล้วก็ลงมาที่สมัยสารเลยกูจะให้เรืออีกลำมารอที่นั่นอีก2ชั่วโมงเจอกัน
1: นายจะให้เอาแม่ไปด้วยไหมครับ
2: อะไรนะมึงจับแม่มันมาด้วยเหรอ
1: ก็มันเห็นหน้าพวกผมแล้ว
2: มึงก็เก็บมันสิจะมาเป็นภาระทำไมอ่ะมึงฟังให้ดีกูจะเอาแค่ลูกมันลงเรือไปด้วยส่วนแม่มึงจะจัดการไงก็แล้วแต่มึง

0: อนนี้เรารู้แล้วนะครับว่านายสุภวัฒน์เป็นคนสั่งให้จับมินนี่คุณแม่มาลีไป
1: แล้วตอนนี้มันก็จับแพรไปเป็นตัวประกันด้วยแต่ว่าโชคดีที่แพรแอบโทรมาตอนที่นายสุภวัฒน์สั่งให้ลูกน้องเปลี่ยนเส้นทางไปที่ท่าเรือแสมสารครับ
2: แสมสารแล้วครับ
1: แต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าคนร้ายกำลังจะจัดการกับคุณน้ามาลีนะครับผมแจ้งทางตำรวจไปแล้วอ่ะแต่ไม่รู้จะทันไหม
2: ผมจะรีบไปครับผมจะไม่ยอมให้น้ามาลีกับมินนี่เป็นไรเด็ดขาด
1: ขอบคุณคุณปองคุณมากนะครับผมฝากทุกคนแล้วก็ต้องใจด้วยนะครับ
2: ยังไงผมต้องดูแลทุกคนสุดชีวิตอยู่แล้วครับ
1: ครับ
3: ญาติคุณชัยพงษ์เชิญด่วนค่ะ
1: แค่นี้ก่อนนะครับ
4: พี่ปองงั้นต้องโทรบอกตำรวจเลยนะว่าพวกมันเปลี่ยนเส้นทางอ่ะ
5: พี่ชาติแก้วเรื่องอีกลำไปรับฉันที่แสมสารอีกไม่เกิน2 ชั่วโมงเจอกัน

0: มาดิหนังหน้าเลยเฉย
1: ญาติคุณชัยพงศ์ครับ
2: ดิฉันค่ะดิฉันเป็นภรรยาคุณชัยพงศ์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้คนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับทีมแพทย์ได้ระบายเลือดที่ข้างในสมองออกจนหมดแล้วตอนนี้ให้ยาลดสมองบวมอยู่ครับ
3: แล้วคนไข้เป็นอะไรมากไหมครับ
1: เราต้องสแกนสมองแล้วตรวจสอบดูอีกครั้งนะครับว่าสมองเสียหายมากน้อยแค่ไหนตอนนี้คนไข้ก็สามารถขยับร่างกายได้บางส่วนและหายใจด้วยตัวเองได้คิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับ
2: ขอบคุณมากครับ

0: มาครับตอนนี้ป้าก็ปลอดภัยอยู่ในมือหมอแล้วนะครับผมขอไปสาสางเรื่องราววุ่นวายที่ป้าเป็นคนก่อขึ้นก่อนนะครับ
1: จ๊ะดูแลตัวเองด้วยนะลูกนะ
0: ครับแม่
2: กว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
3: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
4: เนี่ยน่ะเหรอ
5: นบนภาม
6: ึงเนี่ยกูจะกินกูจะกินวันนี
3: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
7: รู้ก็รู้อ่ะหนีฉันตามชัดๆก่อน
6: อย่าดูกู
3: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ
8: ิ์ตังเกียจเกียจฉันกูปันกูก็ลูกพญานามืดมึงจะให้กูเงียบปาก
3: หรือรวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่3 plus
9: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอายเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
10: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
11: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
12: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
11: แต่จริงๆมันไม่ใช่เลยอ่ะ
13: ทีเด็ดลูกนี
14: ่ถ้าออกตัวแรงเนี่ยงั้นเธอยอมไม่จีบได้ป่ะล่ะ
15: นี่จีบเหรอทำไมฮาร์ดคอร์จังอ่ะไม่เห็นเสียงอ้อนเสียงหวานตอนอยู่กับสายขิมเลย
16: เหมือนอย่างที่พ่อบอกไว้เลยไม่ว่าศัตรูของเราจะเป็นใครเราต้องขอบคุณเขาที่เขาพาคุณกลับมา
17: อันนี้เคยเป็นโลกทั้งใบของลูกแต่กลับกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของลูกเพราะมีคนอย่างแกขอให้ท้ายคอยเสี้ยมอยู
18: ่คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
19: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิม
0: แกได้พูดทุกอย่างอย่างคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
8: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนคนรู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
6: โอ๊ย
8: เออ
17: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน่

0: หลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ผมในฐานะพ่ออยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวผมกับคุณวายุบุรณชัย
3: ผมไม่มีทางที่จะให้งานแต่งเนี่ยเกิดขึ้นได
4: ้พี่ออกมาจากพวกนั้นเถอะมันจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วย
0: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
6: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
7: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
8: แกจะกี้อะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
9: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ดีชายยังไม่อยากให้ใครรู
10: ้ชิชา
0: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.เริ่ม 25 พฤษภาคม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะ
11: บ้าเลยไงอยู่ๆจะให้ฉันปลอมตัวเป็นแก
6: แล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
12: ข้าพเจ้านายโสภาดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
13: โกงที่นายจำก็โกง
11: ไอ้แกแดด
13: ไอ้คนหลงตัวเอง
14: ไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
15: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
6: ห่วงสิ
16: เพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันนะรจิต
0: อังคาร 20:30 น.เริ่ม8มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: นดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
18: ทำยังไงดีอะพี่ปองแล้วแบบนี้ตำรวจจะรู้ได้ยังไงอะว่าพวกมันเปลี่ยนเส้นทางทางแสมสารอะ
19: ก็ต้องลองพยายามติดต่อไปเรื่อยก่อน
18: โอ้ยพี่ปองมันเลี้ยวไปไหนอะไม่ต้องไปสมแสสารหรอ
19: ลงเสียงไปดักข้างหน้าดูก่อนไม่งั้นไปช่วยน้ามารีกับมินนี่ไม่ทันแน่นอน

0: ข้าไป
1: เฮ้ย

พี่พอไหม

0: เดี๋ยวอยู่ทำแผลกับน้ามารีที่นี่นะ
1: พี่ปองจะไปไหนอ่ะ
0: พี่จะไปช่วยมินนี่ถ้าพี่ไม่ตายพี่จะไม่ยอมให้มินนี่เป็นไรเด็ดขาด
2: เดี๋ยวหลานปองหลานปองน้าขอบใจหลานมากนะดูแลตัวเองให้ดีช่วยน้องกลับมาให้ได
0: ้ครับปองสัญญาครับ

0: จะลงมาดีๆหรือว่าขาดอากาศตายในรถไม่ใช่
1: พูดมันออกมา
0: ที่ตอนนี
2: ้ทำไมแกไม่ยิงฉันฮะยิงแม่ฉันทำไมแม่ฉันเกี่ยวอะไรด้วย
1: ก็ค่าหัวของเอ็งเนี่ยมันเป็นแสนไอ้ฉันยิงให้โง่เลย
0: นี่มันเฮ้ยเร็วๆสิวะกูไม่ได้เวลาทั้งวันนะเว้ย
2: แถว
3: เรือมาแล้วครับนาย
0: รอตั้งนานไป
3: ขยับวางพื้นลงแล้วเดินเข้ามามอบตัว
4: หยุดได้สุภวัต
2: พี่หนึ่ง
4: ปล่อยมินนี่กับแพ้ตัวนี
2: ้พี่หนึ่งช่วยแพ้ด้วยค่ะ
0: เงียบถ้าไม่อยากให้สองคนนี้ตายถอยไป
4: อย่าทำให้เรื่องมันวุ่นวายไปมากกว่านี้เลยออกมามอบตัวดีกว่ายังไงนะก็หนีไม่รอดหรอก
0: มอบตัวให้โง่ดิกูไม่ได้ทำอะไรผิด
4: ไม่ผิดก็ออกมาสู้คดีสิทำไมต้องหนีด้วยอ่ะ
0: ก็ไอ้ชัยพงษ์ไอ้วินัยเนี่ยมันหักหลังกูมันโกงไปยึดแล้วก็โยนความผิดให้กูไง
2: ไม่จริงพ่อฉันไม่ได้ทำแกใส่ความพ่อฉัน
0: หุบปากกูไม่ผิดถ้ามึงจะจับไปจับพ่อมึงนู่น
4: แล้วนายอ่ะจะหนีอย่างนั้นเหรอหนีไปนายก็หนีไม่รอดหรอกหลักฐานมันมัดตัวนายไว้หมดแล้ว
0: มันก็แค่กระดาษใบเดียวที่พูดไม่ได้กูไม่ยอมรับเว้ย
5: แล้วถ้าเป็นพยานที่พูดได้ล่ะ

0: เอ็มนะมึงยังไม่ตาย
1: เสียใจด้วยนะที่ผมตายยากกว่าที่คุณคิด
2: อ่ะ

0: ู้ว่าไฟจะลามทั่วโกดังคุณโทรตามรถดับเพลิงแล้วใช่ไหม
1: ฉันไม่ได้โทร
0: ไม่ได้โทรนี่คุณหมายความว่ายังไงที่ผมยอมร่วมมือกับคุณก็เพราะว่าคุณบอกแค่ว่าจะแค่ดิสเครดิตโรงงานที่ส่งออเดอร์ให้ลูกค้าไม่ทันไม่ใช่ปล่อยให้ไฟไหม้โกดังทั้งหมดแบบนี
1: ้ช่วยไม่ได้ฉันเปลี่ยนใจ
0: คุณไม่โทรผมโทรเอง
2: แกคงไม่มีโอกาสได้โทรแล้วคิดจะโกงเขาเนี่ยปอดแตกฮะเมื่อไหร่จะลืมตาปากได้วะ
0: ผมสัญญานะครับผมจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครไว้ชีวิตผมนะครับอย่าฆ่าผมนะครับผมขอร้อง
1: ได้
2: ถ้าฉันปล่อยแกไปแกก็ต้องบอกตำรวจว่าฉันบงการเรื่องนี
1: ้โชคดีนะแกตายเพราะอุบัติเหตุไม่ใช่เพราะฉัน
2: ที่ข่าวบอกว่ามีคนตายในกองเพลิง
3: นั่นไม่ใช่มนัสแต่เป็นยามที่หนีออกมาไม่ทันตั้งหาก
0: โชคดีที่คุณยุทธชัยมาช่วยผมแต่เสียใจด้วยนะที่เป็นโชคร้ายของคุณ
3: PNM ต้องล้มละลายก็เพราะแกยักยอกเงินบริษัทวางแผนทุกอย่างให้ PNM มีปัญหา
4: หลักฐานมัดแน่นขนาดนี้นายหนียังไงก็ไม่รอดหรอกปล่อยมินนี่กับแพลวออกมามอบตัวดีกว่า
5: ไม่มีคำพูดเพ้อรา
2: จะใจเย็นๆนะค่อยๆคุยกัน
6: จะยิงฉันขนาดนี้จะได้ฉันคุยดีๆนั้นเหรอ
7: แค่จิบแรกแล้วเริ่มวันใหม่กับม็อกโคน่าทรีโอเอสเปรสโซ่แก้วนี้จากกาแฟคั่วคุณภาพหอมเข้มก็พาให้เราไปต่อกับทุกโมเมนต์ไปต่อกันเลยไหมคะมอคโคน่าทริโอเอสเปรสโ
8: ซ่อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
9: เราเป็นโรงแรมของคนไทยเสน่ห์อย่างไทยๆก็ยังต้องมี
10: เฮียดีใจนะเนี่ยที่มูมูของเฮียเนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อโรงแรมของเราขนาดนี้เนี่ย
11: กูแค่คุ้นเขาไม่ได้แปลว่ากูชอบเขาสักหน่อย
12: เจี๊ยบ
13: อินฟูกำลังจะมารีวิวโรงแรมเราน
14: ี่ๆๆคิดว่ามูรู้จักแน
15: ่อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันที่
16: บางรัก
17: มันฟินแบบสุดๆเลย
18: พอกินแล้วรู้สึกโบราณเน
15: ี่
18: ย
15: เวลาเอาไอติมให้ผมอ่ะควรจะให้มันเต็มๆถ้วยหน่อย
18: ไม
15: ่ไม่ใช่มาหลงเหลง
18: หลงเหลงไม่ครับไม่ได้คุณกินไปแล้ว
15: คั่วกลิ้งหมูสับครับ
18: กินแล้วติดตาตรึงใจ
15: อร่อยและแตกต่างจริง
18: พริกแกงมันหอมเหลือเกินแล้วมันเผ็ดแล้วมันร้อนไปหมดเลยตอนนี้คนลิ้นหนูเนี่ยหนูพุ่มไม่รู้เรื่องแล้ว
19: คุณต๋อยครัวคุณต๋อย
20: ต้องการพิสูจน์อะไรต้องการพิสูจน์ว่าเรามีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร
21: ผมไม่ได้ต้องการพิสูจน์นะผมต้องการท้าทายตัวเองเพราะในชีวิตผมเนี่ยผมชอบท้าทายในหลายๆเรื่องสิ่งที่

0: มไม่เคยทำผมอยากจะทำให้มันมีคุณใจไม่เสี่ย
1: งสกปรก
2: ไม่สกปรกก็จะให้ซักเหรอซักซะให้เสร็จแล้วให้สะอาดด้วยไม่ต้องช่วย
1: คุณชนิดานี่เขาทางจะเก่งนะคะ
3: คุณสันใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจ
4: จ้างให้ฉันก็ไม่เป็นบันได
5: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์8นาฬิกา45นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ฉันอยากรู้เรื่องลิน
8: แต่ถ้าลินเจอเครื่องดักฟังก่อนนี่แกจบเลยนะเว้ย
7: ไทกากำลังจะออกไปจากที่นี่เธอจับตาดูทุกฝีก้าวอย่าให้ 3C ต้องเสียหายเพราะไทกา
9: ผมอยากให้ลินมันเป็นนางแบบของผม
10: ไทกากำลังผลักลินให้เป็นจุดเด่น
11: ซื้อความไว้ใจไปก่อนลิน
12: ล้วงทุกอย่างออกมาจากไทกาให้หมด
11: เราค่อยจัดการ
5: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: หนูเป็นลูกคุณแม่ลำเจียกจริงหรือเปล่าจ๊ะยาย
14: จันจะปลอมตัวเป็นคุณรองฮะ
15: เอ้ยคนมันเคยทำงานหนักมาก่อนอยู่ดีๆบุญก็หล่นทับได้มาเสวยสุขเป็นคุณหนูอยู่ที่บ้านเรา
16: จอม
14: ดุดฤดีค่ะ
17: ผมมั่นใจว่าดุดฤดีกับจอมไม่ใช่คนเดียวกัน
5: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาทีเริ่ม31พฤษภาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ถ้าออกตัวแรงเนี่ยงั้นเธอยอมไม่จีบได้ป่ะล่ะ
19: นี่จีบหรอทำไมฮาร์ดคอร์จังอ่ะไม่เห็นเสียงอ้อนเสียงหวานตอนอยู่กับสายขิมเลย
20: เหมือนอย่างที่พ่อบอกไว้เลยไม่ว่าศัตรูของเราจะเป็นใครเราต้องขอบคุณเขาที่เขาพาคุณกลับมา
21: ท่านเคยเป็นโลกทั้งใบของลูกแต่กลับกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของลูกเพราะมีคนอย่างแกขอให้ท้ายคอยเสี้ยมอยู
5: ่คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
6: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: เป็นดาราต้องเล่นได้ทุกบทบาทไอ้เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยเธอต้องทำให้ได้
23: มีคู่แข่งเป็นไอ้มานะค่อยสมน้ำสมเนื้อกับฉันหน่อย
24: พี่โกรธเตมอนนี่ห่วงหรือหึงนะ
25: ใจจะขาดเจ้า
26: ใจจะขาดอีกนานไหม
5: รักท่วมทุ่งจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม29พฤษภาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเทียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
28: หลักฐานมัดแน่นขนาดนี้นายหนียังไงก็ไม่รอดหรอกปล่อยมินนี่กับแพลวแล้วออกมามอบตัวดีกว่า
29: ให้กูมอบตัวแล้วไปสู้คดียักยอกเงินบริษัทเผาโรงงานฆ่าคนโดยเจตนาแล้วก็ว่าจ้างฆ่านางมินนี่เนี่ยนะกูไม่ใช่เด็กอมมือที่โง่พอจะเดินเข้าไปตายในคุกหรอกเว้ยผู้หญิงขึ้นเรือ
30: มึงสองคนมีสกัดไว้นะครับ
29: ตามมาด้วยถ้าตามมาแล้วก็นางสองคนนี่ไปสุกรอกลางทะเลแน
30: ่คุณนึงมึงปล่อยผู้หญิงเลยนะถ้าไม่อยากให้นายมึงโดนถ้ากูโดนยิงนางมินนี่ก็ต้องตาย มินนี
29: ่
30: มึงหยุดเลยนะ
29: มึงนั่นแหละหยุดทิ้งปืนไม่งั้นนางมินนี่ตายทิ้งปืน
30: อย่า

ติดเยอะนักใช่ไหมฮะ

ไปแกยิงสกัดไว้ไปยืนเหนอทำไมไปขึ้นเรือไปยิงสกัดไปด้วยไปไป

0: ไปบนเชือกไอ้สารที่มันโดนยิงช่างมันเร็วมันก็ตายทั้งหมดหรอก
1: แต่มันโดนยิงต้องช่วยมันก่อนครับ
0: เร็วเร็ว
1: แต่ถ้าไม่มีสาธิตก็ไม่ได้ไปไหนทั้งนั้น
0: งั้นมึงไปช่วยมันไปเดี๋ยว

0: ใจเย็นๆนะค่อยๆคุยกัน
1: แกยิงฉันขนาดนี้แกได้ฉันคุยดีๆนั้นเหรอไปตายซะเถอะ
0: อย่าเธอฆ่าผัวตัวเองนั่นน่ะ
1: ฉันกล้าทำมากกว่านี้อีกแกมันเลวแกทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้คนชั่วอย่างแกมันสมควรตาย
0: เฮ้ยเธอส่งคนไปฆ่านางมินนี่กับแม่ของมันนี่เรียกว่าเลวไหมฮะ
2: ฉันไปทำอะไรให้เธอทำไมเธอถึงเกลียดฉันกับคุณแม่ขนาดนี
1: ้แล้วแกอยากเสิร์ฟมาแย่งพี่หนุ่มไปจากฉันทำไม
2: ฉันกับพี่หนึ่งเราจบกันไปตั้งนานแล้ว

0: แค่นี้หน้าสิทธิ์เนี่ยด่าสิด่าผัวต่อดิ
1: แกไม่ได้ผัวฉันฉันจะแต่งงานกับพี่หนึ่งฉันรักพี่หนึ่งแค่คนเดียวไม่ใช่คนหน้าขยะแขยงอย่างแก
0: ตามไปอยู่กับมันชาติหน้าแล้วกัน

0: ไม่อยากตาย
1: ตายก็ตายสิวะฉันไม่สนใจแล้วจะอยู่นี่หรือว่าที่ไหนมันก็ตายเหมือนกันนั่นแหละ

0: เราต้องรอดแถว
1: เดี๋ยวมีสองคนลอยคออยู่ในน้ำ
2: นี่นี่เป็นยิงมินนี่กับแพรแล้วทิ้งลงทะเลที่ขู่จริงเหรอ
3: เร็วอย่างนี้นะแพร
1: ใช่ครับ
0: แข็งใจไว้แพรแข็งใจไว้

0: ังบาดเจ็บอยู่นะปล่อยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดีกว่า
1: แต่ต่อให้ผมต้องตายผมต้องช่วยมินนี่ให้ได้ผมจะไม่ยอมให้มินนี่เป็นไรเด็ดขาด

0: เลยมันฉลาดไม่ตายง่ายหรอก
1: ไม่ตายแน่หรอกครับนาย
0: คนอย่าทำเองโง่ๆด้วยใจเย็น
2: ถึงแม้ผมจะเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ไวนักแต่วันนี้ผมก็เริ่มแล้วกับคุณ
3: ถ้ามินนี่ไม่รังเกียจที่จะมาเริ่มต้นธุรกิจที่ป้าพี่แล้วก็พ่อของมินนี่เคยคิดที่จะทำร่วมกันมินนี่จะมาเป็นผู้ช่วยผมแทนคุณ
4: แม่ว่าเราไปปลูกบ้านที่นั่นสักหลังก็พอดีไหม
5: ไปตอนนี้ยังไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่มินนี่อยากให้มั่นใจจริงๆก่อนว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไง

0: 10ปีกรุงไทยทุกก้าวเพื่อล้านอนาคต
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด่นเดือนนี้เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เราเจอกันช่วงเย็นวันเสาร์ครับตอนนี้ 5:30 อยู่กับพี่ตามปวีณาไมนะครับผมแคนอติรุธและเซนเมจกาครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเราตามข่าวกันต่อในช่วง 5:30 นะคะจนถึงประมาณ 6:30 นะคะมาดูภารกิจของสารวัตรแจ๊ค่ะที่ไปพร้อมกับทีมนะคะก็เป็นการบุกจับแก๊งโบแมนสแกมชาวไนจีเรียคุณผู้ชมเป็นการ

0: เตือนภัยพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังการคุยกับเขาสักระยะหนึ่งเขาก็จะมีวิธีการที่จะดึงเราเข้าไปคุยในไลน์ส่วนตัวแล้วพวกนี้เราเจอสคริปต์ที่น่าตกใจก็คือจะชวนคุยในเรื่องของแบบสยิวนะครับแล้วก็จะให้เราเหมือนกับว่าคุยแล้วไม่สวมเสื้อผ้าเพื่อเอาสิ่งพวกนี้มากดดันทางจิตใจแล้วครับแล้วทำให้เราจะต้องโอนเงินและสิ่งมีค่าให้
1: ค่ะนี่นะคะรูปแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไฮบริดสแกมก็คือมีการหลอกให้รักแล้วก็หลอกให้โอนเงินด้วยเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพนะคะซึ่งผู้ต้องหา5ใน6เนี่ยที่ทางพลตำรวจตรีธีรเดชบอกก็คืออยู่เกินกำหนดวีซ่าตำรวจก็แจ้งข้อหาอ้างยี่แล้วก็เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดด้วยค่ะ
2: ค่ะ
3: แบบนี้ทุกวันนี้น่ากลัวมากนะครับ
2: มันเหมือนมาก
3: มันเนียนขึ้นทุกวันเนี่ยก็ต้องตั้งสติกันให้ดีครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใครเริ่มคุยเรื่องเงินขึ้นมาเนี่ยจับสังเกตไว้ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถือว่าครบรอบ1สัปดาห์แล้วนะครับกับเหตุรถไฟชนกับรถเมล์สาย206ซึ่งวันนี้ก็มีประชาชนนำดอกไม้ไปวางไว้ที่จุดเกิดเหตุเพื่อที่จะไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตนะครับในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้มงวดกวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยเช้าวันนี้มีประชาชนนำดอกไม้เอามาวางไว้บริเวณจุดเกิดเหตุใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะครับเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตแม้ไม่ใช่ญาติหรือว่าคนรู้จักแต่ก็ต่างรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ขสมกลงพื้นที่กวดขันวินัยจราจรบริเวณดังกล่าวจากการสังเกต

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: มานั่งด้วยคนนะ
1: แม่คุณแม่คิดถึงคุณพ่อบ้างไหมครับ
0: คิดถึงสิไม่นึกเลยนะว่าพ่อจะจากเราไปเร็วขนาดนี้ถ้าต่อเวลาได้ก็ดีสิท็อปเป็นไรไปลูกช่วงนี้ดูเงียบไปนะไม่เห็นพาอ้อมมาหาแม่เลย
1: คงไม่มีวันนั้นแล้วครับแม
0: ่ทะเลาะกันนะสิ
1: แม่ครับผมถามได้ไหมครับถ้ามีคนที่ทำให้เราเจ็บเราควรจะให้อภัยเขาหรือว่าลืมเขาดีครับ
0: แม่ว่าเราต้องถามตัวเราเองนะว่าแบบไหนจะเจ็บยิ่งกว่าเดิมถ้าเราลืมเขาใช้ชีวิตมีความสุขก็แปลว่าเราไม่ต้องการเขาในชีวิตของเราแล้วแต่ถ้าไม่ก็แปลว่าเรายังต้องการเขาอยู่และเราก็ไม่ยอมรับความจริง

0: บอกแล้วว่าแซ่บเวอร์
1: ก่อนน้องมินคนนั้นไงที่มีข่าวตกมา
2: คนนั้นก็แล้ว
1: ตอนนี้ดับไปแล้วไงนางเลยต้องมาถ่ายรูป
0: อย่าง
1: น
0: ี้
1: ตายแล้วหุ่นดีเหมือนกันเนี่ย
3: แกได้ดูข่าวนี้ยัง
2: เขากล้าขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหมากเลยนะเนี่ย
3: หนูกับปกติค่ะสวยขนาดนี้เขาก็ต้องโชว์บ้าง
2: แต่เขาดับไปแล้วรอบนึง
4: นี่เมาอะไรกันน่ะมีอะไรที่พี่ไม่รู้บ้างไหม
3: พี่ขวัญค่ะยังไม่รู้อีกเหรอคะคุณเทนชวิตฉ่ำขนาดนี้ค่ะนี่แซ่บแบบไม่ต้องลืมหูลืมตาเลยค่ะ
2: โลกเดียวสิได้
5: มีอะไรหรือเปล่าคะพี่ขวัญ
4: วันนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงคุณมิ้นเลยค่ะบอส
6: ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเรานี
4: ่เกี่ยวสิคะวันนี้ลูกค้าเพิ่งโทรมาบอกว่าสนใจอยากร่วมงานกับคุณมิ้นค่ะต้องการที่จะเปลี่ยนตัวนางแบบด้วยค่ะบอสทำยังไงดีคะบอส

0: ไหนคุณแอบบอกว่างานนี้จะไม่มีพิชกินคะเราเลือกอ้อมแล้วไม่ใช่เหรอคะถ้ายังไงเราคงต้องคุยกันก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะมีอะไรเหรอคะพี่ขวัญงานโฆษณาที่ลูกค้าเลือกอ้อมไปอ่ะเขาขอเป็นพิชชิ่งซะอย่างนั้นแหละเรามีคู่แข่งอ้อมมินใช่ไหมคะอ้อมรู้ได้ยังไงอ่ะอ้อมเห็นแอดของมินในโซเชียลแล้วล่ะค่ะแล้วอ้อมจะเอายังไงต่อไประหว่างมินกับอ้อมเราก็คงต้องสู้กันให้ตายไปข้างนึงนั่นแหละค่ะแต่เราจะไม่แพ้ค่ะพี่ขวัญ
1: เห็นไหมคะว่าเชื่อพี่เราเป็นยังไง
2: มินขอบคุณพี่เอกมากเลยนะคะที่ทำให้มินกลับมาได้
1: ไม่ใช่แค่กลับมานะคะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่น้องมินรู้ไหมคะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยมีลูกค้าติดต่อมากี่ที่บอกคุณมินสิใครติดต่อมาบ้าง
3: มีเอเจนซี่ติดต่อไปแคสงาน3ที่ค่ะแล้วก็มีอีเวนต์รอให้เขาส่งรายละเอียดมาให้ก่อน
1: ดีเฟลกาแฟให้คุณมินสิ
2: ไม่ใส่น้ำตาลนะจ๊ะ
1: ที่สะใจคืออะไรรู้ไหมคะบริษัทเลือกตัวดังแบบไปแล้วเกิดเปลี่ยนใจขอคุยกับเราก่อนแทบจะฉีกสัญญาเลยก็ว่าได
2: ้ดีค่ะมินจะได้เอาทุกอย่างที่เป็นของมินคืนสักที
3: แกเห็นหรือยังทำเป็นขึ้นวอแล้วคุณเอกนักโอมันอยู่นั่นแหละยิ่งเห็นยิ่งหมั่นไส
4: ้ฉันเห็นแล้วอีเนี่ยมันฆ่าไม่ตายจริง
3: แกจะปล่อยให้มันได้ดีมีงานอยู่แบบนี้เหรอ
4: แกไม่ต้องห่วงปล่อยให้มันหลงดีใจไปก่อนเถอะฉันรับรองว่าฉันไม่ปล่อยไว้นานแน
5: ่แกรอดูเซอร์ไพรส์จากฉันได้เลยนี
6: ่ทำอย่างเนี้ยมันก็เกินไปนะคะคุณไมล์เราคุยคอนเซปต์งานกันเรียบร้อยแล้วอะเหลืออย่างเดียวก็แค่เซ็นสัญญา
7: ไมล์เข้าใจนะคะแต่ว่านี่ไงคะก็เรียกมาคุยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกภพ
8: คุณขวัญไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะครับแต่ผมว่าช่วงนี้คงต้องเจอกันบ่อยหน่อยแล้วนะครับเพราะแอดล่าสุดของน้องฟีดแบ็กสุดยอดจริง
6: ๆวงการมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณเอกมีขึ้นมีลงยิ่งใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นยิ่งดังพี่ขวัญก็น่าจะลองใช้วิธีแบบนี้บ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่ขวัญเหลือเด็กในสังกัดแค่คนเดียวมิ้งกลัวว่าพี่ขวัญจะไม่มีงานนะคะ
7: เรื่องนี้เนี่ยยังไงหมายว่าเรามานั่งคุยกันสบายๆดีกว่าไหมคะ
8: ไม่ต้องคุยให้เสียเวลาหรอกครับคุณไม้ผมว่าคุณไม้คงตัดสินใจได้แล้วแหละว่าตอนนี้กระแสใครมากระแสใครดรอป
6: บางครั้งเนี่ยกระแสกับความสามารถมันก็สวนทางกันนะ

0: แล้วแกมีอะไรที่มากกว่าฉันทั้งกระแสทั้งความสามารถ
1: ไหนล่ะครับคนที่จะตัดสินใจเลือกนางแบบ
2: โทษทีนะครับผมมาสาย
3: ขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะคะนี่คุณธนนท์ค่ะเจ้าของบริษัท TNN แล้วก็จะมาดูแลงานในครั้งนี้ให้กับเราน
1: ี่มาเล่นตลกอะไรกันครับเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนตัวนางแบบแล้วจู่ๆให้แค่เอเจนซี่เนี่ยมาเลือกตัวนางแบบเหรอครับ
4: แล้วทำไมฉันไม่เคยรู้คะว่าคุณเป็นคนดูแลงานนี
2: ้รู้แล้วทำไมล่ะครับจะไม่ทำงานนี้หรอไม่เป็นมืออาชีพเราซะเลยนะครับ
4: ออมออมนั่งลงก่อนไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังไงเราก็เคยร่วมงานกันอยู่แล้วใช่ไหมอ้อม
2: คุณสันผมไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการเปลี่ยนตัวนางแบบ
5: แต่กระแสคุณมิ้นก็มาแรงมากนะผมว่าเราควรคิดเรื่องนี้ดูอะ
2: แต่เราวางโปรเจกต์นี้เป็นคุณปริตาตั้งแต่แรกแล้วนะครับซึ่งถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่เป็นคนปั้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผมมองว่าคุณปริตา

0: มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าโปรเจกต์นี้เราร่วมมือกับสมาคมผ้าไหมไทยซึ่งมีคุณปริตาเป็นตัวแทนอยู่แล้วอิมเมจมันก็จะชัดเจนมากขึ้นมันวินวินทั้งคู่นะฮะ
1: ผมก็ลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยเอาเป็นว่าแล้วแต่คุณธนนท์ก็แล้วกันผมเชื่อใจคุณอยู่แล้ว
0: ขอบคุณนะครับที่เชื่อผม
2: ก็ดีค่ะมินจะได้ทำงานกับพี่ท็อปสักทีนี่คุณมิ้นกับคุณธนนท์รู้จักกันด้วยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเราสองคนสนิทกันค่ะทำงานร่วมกันได้ไม่น่ามีปัญหาค่ะ
0: แต่ผมคงไม่เอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานหรอกนะครับไม่ต้องห่วงโอเคก่อนอื่นนะครับผมต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียเวลาพวกเราตัดสินใจแล้วนะครับว่า

0: ท็อปจะต้องเสียใจค่ะที่ทำกับมินแบบนี
1: ้ขอตัวก่อนนะครับคุณไม
2: ค์งั้นเดี๋ยวขอเชิญคุณขวัญไปคุยสัญญากับไมค์อีกห้องดีกว่าค่ะ
3: ได้ค่ะพร้อมเลยค่ะ

0: ที่ผมทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าจะช่วยคุณนะโปรดอย่าเข้าใจผิดผมทำเพื่องานผมให้ออกมาดีที่สุด
1: ค่ะฉันเองก็จะตั้งใจทำงานของฉันให้ดีที่สุดเหมือนกันคงไม่ต้องขอบคุณคุณใช่ไหมคะเพราะเราต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเอง
2: ไม่คิดเลยว่ะต้องมาเจอไอ้ถนนที่นี่ถ้าไม่ใช่มันนะป่านี้เราเซ็นสัญญาไปแล้วเซ็งเว้ยนี่เมนพี่ถามจริงเหรอไปชอบอะไรกับผู้ชายแบบนี้ฮะพี่ไม่เคยมันช่วยอะไรเมนสักอย่างเลย
3: พี่เอกเลิกพูดค่ะ
2: คือมันจริงนี่คะถ้ามันต้องเลือกระหว่างอ้อมกับเมนอะพี่ก็เห็นมันเลือกอ้อมทุกทีอ่ะพี่ว่ามิ้นยอมเถอะค่ะไปหาผู้ชายคนใหม่คนที่เขาพร้อมที่จะสปอร์ตมิ้นดีกว่าไหมคะ
3: พี่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกพี่เอกค่ะมิ้นมีเรื่องให้พี่เอกช่วยค่ะ
2: เรื่องอะไรคะ
3: มินไม่ยอมให้อ้อมมันชนะมินทุกเรื่องหรอกค่ะอ้อมมันทำมินเจ็บมันต้องเจ็บกว่า
4: คานาดาอ้อมมาถึงแล้วนะคะตอนนี้กำลังรอลูกค้าลงมารับของอยู่ค่ะค่ะ
5: ใช่พี่โอหรือเปล่าคะ
4: ค่ะ
5: หนูชอบพี่มากเลยค่ะพี่มาถ่ายละครที่นี่เหรอคะ
4: เปล่าค่ะพอดีว่ามาทำธุระนิดหน่อยค่ะ
5: ถ้างั้นพวกหนูขอถ่ายรูปได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ

0: คุณนะคะ
1: คิดว่าใครที่แท้ก็นางแบบชื่อดังนี่เอง
2: พัลล่านี่เธออยู่ที่นี่ด้วยเหรอ
1: ทำไมอ่ะคนอย่างฉันจะอยู่คอนโดหรูๆแบบนี้ไม่ได้เหรอ
2: ฉันไม่ได้ว่าอะไร
0: ขอโทษนะคะมาส่งชุดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ตายจริงเดี๋ยวนี้ตกต่ำถึงขั้นเป็นเด็กส่งของเลยเหรอทำไมอ่ะพี่ขวัญไม่หางานให้เลยเหรอเอ๊ะหรือว่าพี่ขวัญมีเด็กคนใหม
2: ่ฉันจะทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของเธอนะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะตั้งแต่มีเรื่องคราวที่แล้วเนี่ยฉันก็ไม่เห็นว่าเธอจะไปโผล่ที่งานไหนเลยเนี่ย
1: ฉันเป็นคนไม่รับงานเองต่างหากล่ะฉันจะโง่ทำงานให้เหนื่อยไปทำไมในเมื่อคนอย่างฉันเนี่ยแค่นอนอยู่เฉยๆก็มีกินไปทั้งชาติละ
2: ฉันไม่รู้หรอกนะว่างานของเธอเนี่ยคืองานอะไรแต่ถ้ามันเป็นแค่งานที่นอนทำโดยที่ไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเนี่ยเธอก็ไม่ควรจะมาพูดโอ้อวดให้ใครฟังนะเพราะเธอกำลังด้อยค่าตัวเองอยู
1: ่ฉันจะคอยดูว่าแกจะไปได้สักกี่นาน
3: Colest Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
4: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
3: สบู่ออร่าเฮอร์เบลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
4: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: คุณรัตดาวันใช่ไหมคะ
5: ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้ค่ะ
1: คุณรัตดาวันมาแล้วค่ะ
6: สวัสดีครับคุณดา
7: สวัสดีค่ะเสี่ย
6: เชิญนั่งครับเชิญนั่งก่อนเลยครับ
7: ค่ะ
6: เดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยนะครับพอดีว่ามีคนแนะนำว่าคุณดาเนี่ยฝีมือการตัดเย็บดีมากเลยก็เลยสนใจนะครับ
7: ขอบคุณค่ะเสี่ย
6: แต่ว่างานนี้มันต้องเร่งมือหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นออเดอร์จากทางจีนล็อตใหญ่เลยครับคุณดารับไหวใช่ไหมครับ
7: ไหวค่ะ
6: ถ้างั้นดีเลยครับคุณดาเริ่มลงมือผลิตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสัญญามาให้เซ็นแล้วก็จะแบ่งจ่ายตามงวดที่ส่งงาน
7: ค่ะ
6: ดีเลยครับเดี๋ยวคุณดาช่วยเช็ครายละเอียดในสัญญาก่อนนะครับ

0: ไอ้บาสนี่แกหายหัวไปไหนมาฮะนี่แกรู้ไหมว่าที่บ้านเขาวุ่นวายกันเนี่ยดูสภาพแกดิสงสัยคงเอาแต่เที่ยวแล้วก็กินเหล้าทั้งวันสินะ
1: เออมามอะไรข้าใครจะไปดีถ้าพี่มิ้นล่ะตอนนี้แม่อยู่ไหนเนี่ย
0: แม่เขาออกไปข้างนอกแกรู้ไหมว่าตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเขาทะเลาะกันบ่อยมาก
1: ใครจะทำอะไรก็ทำมาชินละนี่พี่มิ้นมาขอยืมตังค์หน่อยได้ไหมช่วงนี้มาไม่มีตังค์ใช้อ่ะ
0: ที่แกจะมีหน้ามายืมฉันอีกเหรอฉันไม่มีให้แกหรอกนะแกจะไปไหนก็ไปไปไปสิฉันจะคุยโทรศัพท์ยืนอยู่นั่น

0: สวยงาม
1: นึกว่าช่วงนี้น้องอ้อมจะไม่กลับมารับงานถ่ายแบบอีกแล้วสิอีกเห็นถ่ายละครฉ่ำแล้ว
2: รับสิคะอ้อมยังรับงานเดินแบบอยู่ค่ะ
1: ดีแล้วกลับมารับงานถ่ายแบบอะไรบ้างคนจะได้ไม่ลืมภาพจำของเราไม่ใช่นางแบบบางคนที่ไม่ทำอะไรเลยไม่ต้องเหนื่อยหาคนเลี้ยงไปวัน
3: เจ๊จะพูดชื่อใครก็พูดมาอย่าเม็ดเยอะได้ไหม
1: โอ้ยหนูลูกไปอยู่ไหนมาคะยายพอลล่าค่ะช่วงนี้นะฉันไม่เห็นนางรับงานอะไรเลยแถมกระซิบนะคะมีแต่คนเมานางว่านางเป็นเด็กของนักการเมืองสงสัยปันเนี้ยคงนอนตีโป่งเปิดพัดลมเปิดแอร์เย็นสบายฉ่ำแล้วมั้ง
3: ใครบอกแค่ช่วงนี้เขาเลี้ยงดูกันมาตั้งนานแล้วจ้าได้ข่าวว่าถ้าบ้านใหญ่รู้เข้าอ่ะนางโดนเอาตายแน่เมียหลวงอ่ะโหดมาก
4: นักการเมืองเหรอคะ
1: โอ้ยหนูลูกธรรมดามากค่ะเขาบอกว่าดาราพวกนางแบบเนี่ยเป็นของหวานของพวกไฮโซค่ะเขาแอบคบกันนะคะแอบกินกันแบบเงียบๆเฮ้ยนี่แหละค่ะเขาเรียกวงการ
3: น้องอ้อมพอจะเดาออกไหมคะว่านักการเมืองที่พูดถึงคือใครมาพี่ใบให้อักษรย่อพอผ่านจ้าได้ข่าวว่าตอนนี้ก็ยังมีอิทธิพลอยู่นะทรงอย่างแบดเลยอ่ะแบบจัดตีอ่ะ

0: าเนาะอยากได้บ้างมีคนเลี้ยง
1: ถ้าแกไม่ได้เอาไปแล้วมันจะหายไปได้ไงฮะแหวนฉันมันไม่ได้มีขาที่จะเดินเองเนี่ย
2: หนูไม่ทราบจริงๆนะคะคุณผู้หญิงหนูยังไม่ได้ขึ้นห้องคุณผู้หญิงเลยค่ะ
1: นี่แกหาว่าฉันโกหกเหรอ
2: เปล่าค่ะ
3: เสียงนางเอะอะโวยวายอะไรกันคะคุณแม
1: ่ก็แหวนของแม่สิแม่ถอดเว้งกับมือวางไว้ที่ลิ้นชักตื่นเช้าขึ้นมาก็หายไปไหนแล้วไม่รู้งั้นตามมาช่วยหาเลยน่ารำคาญคนบ้านเนี่ย
4: ใช่ที่นี่แน่นะดาที่นี่แหละก็วันที่รับงานเนี่ยฉันก็ยังเซ็นสัญญาที่นี่เลยอ่ะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
5: ทำไมมันปิดหมดเลยอ่ะ
4: ฝันทำยังไงดีเนี่ย
5: ใจเย็นใจเย็น
6: มีใครอยู่ไหมคะ
7: คุณรัตวรรณ
8: สวัสดีค่ะ
6: หมวยมันเกิดอะไรขึ้นคะ
7: เจ๊กระเสียล้มละลายค่ะเลยสั่งปิดกิจการด่วน
6: จริงเหรอคะแต่วันก่อนน่ะฉันยังคุยกับเสี่ยอยู่เลยอะว่าวันนี้ให้นัดมาส่งของอะ
7: จริงค่ะวันนี้หมวยก็เลยกลับมาเคลียร์เอกสารค่ะ
4: ขวัญทำยังไงดีทีเนี้ย
5: ใจเย็น
9: นาดาหลับแล้วเหรอคะ
10: หลับไปแล้วไม่เป็นไรอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกแค่มีภาวะเครียดนิดหน่อยไม่เป็นไรมาก
9: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะ
10: โอ้ยก็ดาน่ะสิดันไปรับออเดอร์ใหญ่ที่โรงงาน
9: เห็นว่าจะส่งยูนิฟอร์มไปเมืองนอกแต่พอไปถึงโรงงานนะคนงานออกมานอกโรงงานบอกว่าเจ้าของโรงงานปิดโรงงานหนีไปแล้วเป็นไงล่ะ
11: แล้วถ้ารู้ว่าโรงงานตัวเองจะเจ๊งจะสั่งออเดอร์ทำไมคะ
10: พี่ว่าเรื่องนี้มันก็แปลกๆนะอ้อม
11: อ้อมว่าไง
10: แปลกยังไงคะพี่ขวัญ

0: เราว่าคงได้ร่วมงานกัน
1: ดีมากครับ
2: ขอบคุณเอกภพมาทำอะไรที่นี่อ่ะจริงเหรอคะพี่ขวัญพี่ยังคิดอยู่เลยนะว่าคุณเอกเขาไปทำอะไรที่โรงงานน่ะแล้วเขาก็ดูสนิทสนมกับผู้ชายคนนั้นด้วยอ่ะหรือว่าเสียคนนั้นจะเป็นคนที่คนงานพูดถึงอ้อมคิดว่ายังไงอ่ะ
3: พี่ขวัญคิดว่าเป็นฝีมือของคุณเอกเหรอคะ
2: พี่ก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่มันก็น่าจะเป็นไปได้นะ
3: ถ้าเป็นอย่างนั้นมินก็ต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ค่ะ
4: ขอบคุณมากนะครับเสี่ย
5: โอ้โหมันต้องขอบคุณอะไรวะเล่าผมต่างหากที่จะต้องขอบคุณคุณเอกอ่ะเพราะถึงยังไงนะว่าก็ตั้งใจที่จะปิดโรงงานนั่งอยู่แล้วเพราะมันไม่ไหวจริงๆอ่ะตอนนี้คุณเอกบอกให้ช่วยผมก็เลยได้เงินทุนกล้องใหญ่มาต่อไว้อีกอ่ะถ้าคราวหน้านะมีอะไรให้ว่าช่วยนะบอกได้นะว่ายิงเลยเดี๋ยวขอตัวก่อนนะ

ได้ค่ะพี่เอกตอนนี้อ้อมมันคงสงสัยว่าใครเป็นคนทำ

0: น้องเม้นจะทำอะไรคะ
1: ทำงานเสร็จแล้วก็ต้องเก็บงานหน่อยสิคะมิไม่อยากปล่อยให้มันสงสัยนานฝีมือแกใช่ไหมคุณน้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะแกทำแบบนี้ทำไมมิแกหลอกให้นาดาทำงานทั้งที่รู้ว่าโรงงานกำลังจะเจ๊งแกทำแบบนี้ทำไมก็เพราะแกไม่ใช่เพื่อนไงถ้าแกไม่อยากเป็นเพื่อนฉันงั้นเราก็เป็นศัตรูกันฉันจะทำทุกอย่างเพื่อทำลายครอบครัวแกแล้วก็คนที่แกรักแกจำไว้นะแค่นี้มันยังเบาๆแกยังมาสะเอะขวางทางฉันอีกไม่อย่างนั้นเนี่ยครอบครัวของแกไม่มีทางที่จะมีความสุขแน่

0: ฝีมือมิ้นจริงๆเหรอ
1: ออมจะไม่ยอมอยู่เฉยๆได
2: ้เป็นยังไงบ้างดาอ่ะกินข้าวต้มหน่อยร้อนๆจะได้มีแรง
3: ไม่เป็นไรแล้วละจ้ะนี่ยังดีนะที่แค่ทำงานไปรอดแรกอ่ะ
1: ใช่
3: เห็นอ้อมบอกว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือมิ้นจริงเหรอขวัญ
0: จริงสิฉันอ่ะไม่คิดเลยนะว่ามิ้นจะเล่นแรงขนาดเนี้ย
3: เมื่อไหร่เรื่องนี้มันจะจบลงสักทีฉันน่ะสงสารหลานจริงๆทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขมิ้นเองอ่ะก็คงจะเหมือนกัน
0: แล้วนี่อ้อมเขาไปไหนอ่ะวันนี้มีนัดฟิตติ้งงานที่บริษัทคุณนนท์นะ
3: อ้อมออกไปตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะเห็นว่ามีธุระสำคัญอ่ะ
0: จะไปไหนล่ะก็นัดฉันมารับเนี่ยอ้อมนี่เนาะเฮ้ยมันไม่รับสายอะ
3: โทรใหม่สิ
0: เออ
1: ออมจะไม่ยอมอยู่เฉยๆได้

0: าขยับเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีก
1: บี
0: ค่ะบอส
1: เป็นไงบ้าง
0: เรียบร้อยค่ะบอสรอแค่พี่ขวัญพาอ้อมมาวันนี้ถ่ายชิปปิ้งค่ะแล้วเดี๋ยวบีจะรีบส่งให้ลูกค้าเลือกเผื่อมีปรับแก้ค่ะเราจะได้เอารูปไปสต็อกภาพนี่เผื่อไว้ยิ่งแอดค่ะบอส
1: โอเค
0: ที่บอสไม่อยากเปลี่ยนตัวนางแบบเพราะอยากช่วยน้องออมหรือเปล่าคะ
1: เขาคงไม่อยากรับความช่วยเหลือจากผมแต่ผมยืนยันนะว่าผมเลือกคนจากความเหมาะสมของงานคุณมีอะไรก็อัปเดตผมแล้วกันนะ
0: ค่ะบอส
1: โอเค
0: ถึงแล้วเหรอคะพี่ขวัญอะไรนะคะได้ค่ะเดี๋ยวบีบอกบอสใช่ค่ะ

0: มุมนี้เลิศ
1: มากเลยค่ะ
2: น
1: ี่
2: ค
1: ่
2: ะ
3: สวยมากเลยค่ะ
4: โอเคค่ะพี่ๆนักข่าวคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตเข้าสู่การสัมภาษณ์คุณรชิตากันสักนิดนึงนะคะคุณรชิตาคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ตอนนี้ผลงานของคุณรชิตาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ทุกคนเนี่ยพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
5: สำหรับตรงนี้เองเนี่ยมิ้นก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะและทุกคนเนี่ยก็ให้การตอบรับแบบอบอุ่นมากด้วยมิ้นก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะก็สำหรับแคมเปญนี้นะคะมิ้นก็ตั้งใจทำเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงทุกคนค่ะเพื่อเราเนี่ยรู้จักเคารพและศรัทธาเพื่อความเป็นตัวของเราเองค่ะ
4: โอ้สุดยอดมากเลยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้แล้วนะคะที่เราจะเปิดตัวแคมเปญ Women Call Out กันอย่างเป็นทางการขอเสียงปรบมือได้เลยอีกครั้งนึงค่ะ
0: เมน

0: ไรกันในอ้อมจะมาบริจาคเสื้อผ้าหรอคงต้องเป็นแคมเปญหน้านะ
1: แกไม่มีสิทธิ์มาใช้วิธีสกปรกแบบนี้แกทำร้ายฉันไม่ได้ก็เลยทำร้ายคนในครอบครัวของฉันแทน
0: นี่แกพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย

0: อยากรู้ไหมคะว่าคนที่สร้างภาพทำดีต่อหน้าสื่อเบื้องหลังมันเลวยังไง
1: เลว
2: ยังไงคะ
1: ทำอะไรคะเรื่องยังไงกันคะพ่อคะ
2: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ยังไงคะพ
3: ่อถ้าว่าแกไม่ใช่เพื่อนไงถ้าแกไม่อยากเป็นเพื่อนฉันงั้นเราก็เป็นศัตรูกันฉันจะทำทุกอย่างเพื่อทำลายครอบครัวแกแล้วก็คนที่แกรักแกจำไว้นะแค่นี้มันยังเบาๆแกยังมาสะเอะขวางทางฉันอีกไม่อย่างนั้นเนี่ยครอบครัวของแกไม่มีทางที่จะมีความสุขแน
4: ่เสียงคุณบิลลี่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เสียงมิ้นนะคะมันเป็นหมายเลขการตัดต่อค่ะออกมาใส่ร้ายมินค่ะฉันไม่เคยใส่ร้ายใครแต่ถ้าใครร้ายมาฉันก็แค่ร้ายกลับแค่พูดเองไม่ใช่เหรอมินว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนก็เป็นได้แค่ศัตรู
1: เรื่องยังไงคะพ่อคะ
5: มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับผมเชื่อว่าต้องมีการกลั่นแกล้งกันอย่าถ่ายเลยครับมันไม่มีอะไรเลยครับวันนี้ไม่มีอะไรเลยครับ
6: นี่แก
7: เม้น

0: มิ้นจะทำให้ทุกคนที่มันรักอยู่อย่างไม่มีความสุข
1: ฉันจะไม่ยอมเดินออกจากเกมนี
2: ้แม้ว่าสุดท้ายมันจะไม่เหลืออะไรเลยอย่างนั้นหรอก
3: หนูอ้อมเวลาใส่ชุดผ้าไทยขับผิวสวยไม่เบา
4: เอาเนี่ยมา
0: ทำอะไรก็ระวังให้มากๆเพราะว่าคนโง่มักจะเป็นเหยื่อของคนฉลาดเสมอ

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.net

0: www.thaipbs.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ดไหน
1: กิวไม่ได้ห้ามแต่เรื่องนี้ไม่ผ่านที่ประชุม
0: กว่าจะรอที่ประชุมยอดขายก็ตกกันพอดี
1: คิวก็จัดการวางแผนโปรโมชั่นไปแล้วไง
0: เอะอะก็ลดแต่ราคามีแต่โปรโมชั่นอะคิวเห็นห้างเราเป็นโรงทานแจกของฟรีเหรอตอนนี้มันต้องเร็วไลฟ์ขายของมันเวิร์กสุดแล้วอะคิวจะดูยอดขายสัปดาห์ที่แล้วไหมล่ะ
1: แต่ทุกอย่างต้องทำอย่างถูกต้องไงไม่งั้นจะมีฝ่ายบริหารไว้ทำไมถ้าฟ้าจะทำอะไรตามใจตัวเองแบบนี้
0: ที่ฟ้าทำเพราะพยุงยอดขายไปให้มันตกไปกว่านี้ไง
1: ท้องแก่ขนาดนี้ยังมาทำงานอีกลาคลอดได้แล้ว
0: ฮัลโหล
1: ครับอะไรนะ
0: เดี๋ยวฉันไปดูลานจอดรถก็ไม่มีนน
2: ครับ
0: เป็นไงบ้าง
2: ผมให้รปภ.ตามหาทั่วห้างแล้วครับแต่ยังไม่เจอเลย
0: ให้ห้างประกาศยัง
3: ท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบท่านใดพบเห็นเด็กผู้ชายใส่เสื้อคอปกแขนสั้นลายขาวสลับน้ำเงินสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินรองเท้าผ้าใบได้พัดหลงกับผู้ปกครองบริเวณศูนย์อาหารกรุณารีบแจ้งทางประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
4: เด็กอยู่ในห้องใช่ไหม
1: ไม่ทราบว่าคุณแม่มีรูปน้องแม็กล่าสุดไหมครับ
4: มีค่ะเนี่ยค่ะ
0: แม่ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวจัดการให้นะคะ
4: เนี่ยค่ะคุณถ่าย
0: ก่อนนนสั่งหัวหน้าแผนกทุกแผนกให้หาในพื้นที่ของตัวเองแล้วประกาศหาอาสาสมัครอีก100คนเลยให้เดินหาเด็กให้ทั่วห้าง
2: ได้ครับ
0: ใช้เวลาเท่าไหร
2: ่ครึ่งชั่วโมงครับ
0: ช้าไปงั้นประกาศเพิ่มไปใครหาเด็กเจอห้างทีนาราขอจ่ายให้ 10,000 บาทตอนนี้ในห้างเรามีเด็กหายขอให้ทุกแผนกช่วยกันสั่งการตามหาเด็กให้ด่วนที่สุดทางนนเองส่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไปทุกแผนกแล้วใช่ไหมนน
2: ใช่ครับตอนนี้พวกเรากำลังกระจายข้อมูลให้กับชาวบ้านช่วยหาอีกแรงนึงครับ
0: ดีทุกคนรีบกระจายข้อมูลรีบสั่งการแบ่งทีมไปตามโซนต่างๆถ้าทีมไม่พอแจ้งคุณนนด่วนและอย่าลืมใครตามหาเด็กเจอมีเงินรางวัลให้ 10,000 บาท
1: นายไปฝั่งนู้นภาพขึ้นจอแล้วทุกฝ่ายตามหาได้อย่าลืมนะความปลอดภัยของเด็กสำคัญที่สุด
2: ค่อยๆนะครับ
5: ได้ข่าวว่าที่ห้างมีปัญหาเหรอ
6: ค่ะอปาเดี๋ยวนี้มีปัญหาให้เราต้องตามแก้กันทุกวัน
5: แต่ปัญหาก็มักจะสร้างผู้นำที่ดีไม่ใช่หรอ
6: okay.
5: เดี๋ยวนี้ซันดีพาร์ทเมนต์สโตร์กำลังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยนะ
6: แต่ถ้าปายังนั่งบริหารงานแทนแบบนี้นะหนูว่าซันไม่มีทางใหญ่ขึ้นมาเท่าทีนาระได้หรอก
5: ปาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำไปได้ถึงแค่ไหน
6: แล้วปามองไว้หรือยังคะว่าจะให้ใครขึ้นมาบริหารแทน
5: หรือว่าใครเหมาะ
6: หรือว่าน่าจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถอย่างเช่น
5: ตังก็ไม่เลวหรอกการศึกษาดีกำลังจะแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของบริษัทก่อสร้างใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนี่หรืออย่าลืมสิสมัยนี้นะไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าคอนเน็กชัน
6: แต่ว่าตอนนี้งานบริหารทั้งหมดอะฟ้าก็เป็นคนดูแลอยู่นะปา
5: แต่ว่าอีเป็นผู้หญิง
6: หนูก็เป็นผู้หญิงแล้วหนูก็ดูแลบริษัทโลจิสติกด้วย
5: แต่ลือก็มีผัวช่วย
6: แต่หนูมั่นใจนะว่าหนูเลี้ยงลูกให้เก่งพอที่เขาจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง
5: เฮ้หรือก็รู้นี่นาไอ้พูดอย่างเดียวนะมันไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยใช่ไหมอัมพัน
1: ขอดูชั้นสองเดี๋ยวซูมที่สายงานก่อนสร้าง
0: นายไปฝั่งโน้น
7: คร
0: ับ แล้วเธอไปฝั่งขวาเร็ว
7: โดนแล้วครับคุณฟ้าค่อยๆนะครับ
0: เดี๋ยว
7: ฟ้าลองนะครับค่อยๆนะครับ
0: นนนน
4: แม็กลูกแม็กลูก
7: คุณแม่ครับอย่าเพิ่งแตะตัวน้องนะครับ ุณพระครับขอบอกเลยครับ
2: ตอนนี้พบเด็กนะอยู่ที่โซนก่อสร้างเรียกทีมแพทย์มาได้เลยแล้วงานนี้ใครชนะ
6: ก็พี่สาวแกสินี่ไม่ใช่แค่หาเด็กเจอเท่านั้นนะวันนี้เขายังทำยอดขายสูงสุดในรอบ3เดือนจ้ะ
7: แจ๋สุดยอดเลยทำไงอ่ะบอกเคล็ดลับกันบ้างดิ
0: ทำอะไรก็อย่าเล็งแค่ผลอย่างเดียวเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นในจังหวัดคนก็เลยมาเยอะและแกลองคิดภาพตามคนที่เขามาช่วยเด็กก็ต้องซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับบ้าน
7: แล้วตอนผมเป็นข่าวในเพจเนี่ยผมกาดโดนเรียนไปช่วยเลย
6: นี่น้อยหน่อยเราตั้งใจเรียนอย่างเดียวก็พอจะได้เก่งเหมือนคนอื่นเขาไง
8: ผมเป็นห่วงคุณนะทั้งเดินเร็วแล้วก็ขึ้นลงบันไดทั้งวันเลยเนี่ย
0: งอนเขาดูแลฉันดีอยู่แล้วนะ
8: คุณก็ให้คนอื่นเขาจัดการบ้างสิใกล้คลอดแล้วนะเราเนี่ย
0: เขาจะเกิดมาเป็นลูกฉันน่ะต้องอดทนปะ
6: นี่โชคดีนะที่เป็นลูกผู้ชายไม่งั้นน่ะต้องเหนื่อยเหมือนแกกับฉันรู้ไหม
7: แต่เอาจริงเนี่ยแจ๋ก็เหนื่อยคุ้มนะเพราะอีกไม่นานเนี่ยแจ๋ก็จะได้ดูแลห้าที่อยากที่สนิทพิโรธผมเนี่ยอยากเห็นหน้าไอ้ตังจริงเลยอยากรู้มันจะทำหน้าอะไรตอนเห็นแจ๋ชนะ
6: นี่เรียกเขาดีๆหน่อยเขาเป็นอาคิวตังเรียกอะไรก็ไม่รู
7: ้ลูกเมียน้อยแบบนั้นนะใครเขาอยากรับญาติด้วยอะ
6: ยัง
7: ไอ้ตังไอ้คิว
6: เห็นไหม
9: อาปาให้เอาไก่ตุ๋นรากสดมาให้ครับ
6: หน้าตาดีด้วยหน้าทานเทียบแล้วกินข้าวมาหรือยังไปนั่งไปไปแล้วมากินด้วยกัน
9: ผมกินจากบ้านใหญ่มาแล้วครับ
6: อ้าวเหร
9: องั้นผมขอตัวนะครับ
7: รากสมเนี่ยมันไม่ค่อยสดป่ะมันเหม็นไม่แปลกฉันว่าไม่ใช่รากสมน่าจะเป็นหัวใครมากกว่าที่กำลังจะเน่าน่าจะเน่าหนาเหม็นขนาดนี้
10: เหม็นมาก

0: คราวนี้มันแสบจริงๆเลยนะ
1: ใช่
2: แสบได้ใครเนี่ย
3: แสบได้ใครดี
4: โอ้เนี่ยอปาแม่แม่เชื่อไหมว่าภาพเนี่ยนะไปวีนฉ่ำใส่บอสว่าไอจะไม่ยอมทำงานฟรีในขณะที่หยวนนอนตีพุงอยู่บ้านแล้วก็ไม่จ่ายเงินให้ไอสักบาท
5: เอ้า
6: แล้วลือไปฉอดใส่เขาแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไม่เรียกลือไปทำงานหรอก
4: ก็ดีดิเพราะว่าเวลาของภาพเนี่ยนะมีค่า
1: ไอภาพน่ะมันงก
7: งกก็ยังดีกว่าคนบ้าอำนาจกันละกัน
0: อ้าวตัง
1: เอ้
6: ามาสิมาสิ
7: มามามาเนี่ย
8: กินข้าวกินข้าว
7: คุยกับอาภาพอยู
0: ่มากินข้าวบ้านนี้อีกแล้ว
9: ก็กับข้าวบ้านนี้อร่อยไง
0: ได้ข่าวว่าวันนี้เป็นฮีโร่เหรอ
9: ใช่ที่ไหนอะฟ้าระหะนี่ไม่เห็นเพจห้างเหรอรูปใหญ่เบลอเลยนะ
10: ดีนะที่เด็กไม่เป็นอะไรเป็นยังข่าวใหญ
0: ่แล้วงานเนี้ยใครชนะ
9: เด็กชนะเพราะเด็กปลอดภัยไง
7: เพราะฮีโร่
4: เพราะคนดีระวังนะงานนี้ถ้าแจกฟ้ามาเทเครดิตไปคนเดียวจะลำบาก
11: ใครๆเขาก็รู้ว่าอาตังน่ะอีเก่งกว่า
4: คนอื่นจะว่ายังไงไม่สำคัญสำคัญที่ว่าอากุงทุมเห็นว่าใครชนะ
6: ใครชนะชนะอะไรมันก็ยากๆ กันทั้งนั้นจะมาแข่งกันทำไม
10: ไปบอกแจ๋อัมพันธ์เถอะรายนั้นน่ะสอนลูกให้ทั้งแข่งขันทั้งกดหัวย่านมาตั้งแต่เด็กๆ ดูดิทุกวันเนี่ยมันเห็นหัวใครที่ไหนเล่า
4: ถ้าเขาจะแข่งภาพก็จะแข่งแล้วก็จะช่วยดันอสุกด้วย
8: เราอะอยากเก่งแต่พูดรีบเรียนให้จบแล้วกลับมาไว
4: ๆก็ไม่รู้สินะ
7: แต่ภาพก็อยากกลับไปเห็นหน้าแต่ฟ้านะ
4: อยากกลับไปเห็นมันกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดแล้วเชื่อป่าวว่ามันน่ะจะต้องพูดว่า
7: ดูสิพวกเห็บพวกปิงประจำตระกูลกลับมาอีกตัวนึงแหละ

0: ถ้าเมียน้อยตกนรกลูกเมียน้อยก็ต้องตกนรกไปด้วย
1: อย่าคิดนะว่าเอากรงทุ่มให้ท้ายอ่ะแล้วพวกแกจะได้ใจยังไงก็ลูกเมียน้อยอยู่ดีปะ
2: เฮ้ยแจ๊เป็นไรเปล่า
0: จะเป็นไรไหม
3: ลูกเมียน้อยยังภาพกับอายังไงก็ต้องถูกลูกบ้านใหญ่กดขี่มันยังคำ
4: ข้าไม่ยอมให้พวกมันดูถูกเอาตังคอยดูนะภาพจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าภาพเก่งกว่าพวกมัน

0: กลงคุณจะไม่กลับมาจริงๆใช่ไหมนี่มันวันเกิดลูกนะคุณไม่ต้องมาอ้างเรื่องประชุมฉันรู้ว่าคุณอยู่กับนางเมียน้อยนั่นไปเลยอยากไปไหนก็ไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาถ้าคุณเห็นว่าวันเกิดลูกมันไม่สำคัญคุณไม่ต้องกลับมาทำไมนะฮะทำไมผู้ชายทุกคนมันถึงได้แฮงซวยเหมือนกันหมดทุกคนเลย
1: แม่จะทิ้งทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้ยินเหรอว่าเขาอยู่กับนางเมียน้อยนั่นเขาลืมครอบครัวเราไปแล้ว
1: สงสัยลืมว่าหนูเป็นลูกเรามั้งอะ
0: ไอ้พวกผู้ชายเนี่ยนะเวลามันหลงอะไรนะมันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นก็แกดูอากุ้งสิหลงเมียน้อยถ้าจะลืมอโผทำให้อโผต้องตอมใจไอ้ชันน้องแม่เหมือนกันมันก็มีเมียน้อยหลงเมียน้อยไม่ทำงานทำการปากอีกหลงเมียน้อยแล้วลืมครอบครัวลืมเรา
1: พวกเมียน้อยพวกผู้หญิงไม่มีความคิดดีแต่ทำลายความสุขครอบครัวคนอื่น
0: โดยเฉพาะถ้ามันมีลูกมันจะปล้นทุกอย่างไปจากเราของที่ควรเป็นของเรามันก็จะแบ่งเอาไปแกจำไว้นะใส่หัวแกไว้เลยอย่าปล่อยให้ลูกอีเมียน้อยพวกนี้มันได้ดีขึ้นมาเทียบชั้นกับเราได้ยินไหม
1: ลูกเมียน้อยนี่หมายถึงอาคิวตังกับนางภาพวาดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะแม่หนูจะไม่มีวันยอมให้ลูกเมียน้อยหน้าไหนได้ดีไปกว่าพวกเราแน่
2: กูไม่นำญาติกับพวกมึงหรอก
1: กูเป็นพี่มึงนะแล้วนี่ก็อามึง
3: น้าไม่ต้องไปสนใจหรอกพวกมันก็คนละชั้นกับเราม
2: ันลุงผมก่อนนะ
1: ก็เก่งตลบใต้กระโปรงผู้หญิงแล้ววะ
2: มึงไม่ต้องมาเสือกมึงจะเอาวะล่ะ
1: มึงก็มาดิ
4: ถ้ามึงทำอะไรน้องกูกูไม่เอาพวกมึงไว้แน
5: ่ญาติของคุณนี่เรียนเก่งนะ
6: ญาติคนไหนอะ
7: คนที่อยู่เมืองนอกอะ
6: คนนั้นไม่นับญาติอะ
7: นี่คนแต่ผมคิดว่าคนนี้เขาเรียนเก่งนะประสบการณ์ทำงานกับคนต่างชาติเนี่ยเขาก็เยอะนะถ้าคุณได้มาเป็นมือขวาแล้วก็
6: ฉันมีนนเป็นมือขวาของฉันอยู่แล้ว
7: แล้วถ้าตังได้ภาพเนี่ยไปทำงานด้วยล่ะ
6: ก็ดีทีมลูกไม่น้อยเหมือนกันก็เห็นชอบทำตัวเป็นเห็บเป็นปลิงคอยสู่ความสุขจากครอบครัวคนอื่นเขาอะ
7: นี่ไม่เอานะยังไงก็นามสกุลทีนาระเหมือนกันนะ
6: นี่เอาจริงๆนะฉันเกลียดประโยคนี้มากเลยถึงจะนามสกุลทีนาระเหมือนกันแต่ทั้งที่มาทั้งเกียรติและศักดิ์ศรีมันไม่เหมือนกัน
7: ที่คุณพูดแบบนี้เนี่ยผมเริ่มกลัวแล้วนะ
6: ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวนี่คะ
7: ผมไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วเพราะว่าผมรักคุณนี่
0: ใกล้คลอดอย่างนี้ยังมาทำงานอีกเหร
1: อมีประชุมใหญ่เรื่องส่วนน้ำกับพวกห้างซานหนูขาดไม่ได้หรอกค่ะพวกมันพยายามเล่นตุกติกกับเราทุกทางเลยแม่หนูไม่เข้าใจจริงๆนะบริษัทอื่นก็มีต้องเยอะต้องแยะทำไมต้องทำงานร่วมกับพวกมันด้วยอะคะพวกมันเป็นคู่แข่งแถมพยายามแทงข้างหลังเราอยู่ตลอด
0: การร่วมมือกับศัตรูเนี่ยเท่ากับเป็นการปิดโอกาสไม่เขาเติบโตในอนาคตไง
1: แต่มันก็เท่ากับว่าเราเปิดช่องให้พวกมันได้เรียนรู้จุดอ่อนของเราเหมือนกันนะ
0: ความเสี่ยงเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แต่ในทางธุรกิจเนี่ยเราจะเสี่ยงก็ต่อเมื่อเรารู้ว่ามันคุ้มเราจะไม่ปล่อยเขาเล่นเองเพราะเราจะคุมเขาไม่ได้เหมือนอย่างซันถ้าเราร่วมมือเขาไปเลยก็เป็นการกั้นไม่ให้เขาเติบโตในอนาคตไง
1: แต่ฟังดูมันเหมือนเขาไปอยู่ในกรงเสือ
0: แต่ถ้าเราเลี้ยงเสือไว้ในกรงเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันทำอะไรบ้างแต่ถ้าเสือที่มันแอบซุ่มอยู่ในป่าเราไม่มีสิทธิ์รู้หรอกว่ามันจะมาทำร้ายเราเมื่อไหร
1: ่หนูจะไม่มีวันให้เสืออย่างพวกสัตว์

0: มันมาแว้งกัดเราเด็ดขาด
1: ถึงนี่จะเป็นโปรเจกต์ที่ห้างธินาราทำด้วยกันกับสันแต่ธินาราถือหุ้นมากกว่าฉะนั้นพระอาทิตย์จะมาใหญ่กว่าตัวทีไม่ได
2: ้คุณรีบเอากลับไปแก้ดีกว่าครับ
1: หรือจะยังไงล้มเลิกโปรเจกต์ไปเลยก็ได้ค่ะถ้าสันยังได้ตุกติกกันอยู่แบบนี
3: ้เพิ่งเริ่มประชุมไม่นานทำไมบรรยากาศมันดูตึงๆจังครับ
1: ประชุมเริ่ม9โมงผู้บริหารห้างสันมาจบเกือบ10โมงให้เกียรติกันมากเลยนะคะ
4: ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับพอดีว่าผมมัวแต่ไปต่อคิวซื้อกาแฟร้านดังที่เขาเพิ่งมาเปิดที่ห้างซันเนี่ยครับ
3: กาแฟแบรนด์ออสเตรเลียที่เมื่อก่อนเรากินด้วยกันบ่อยๆครับ
4: ผมซื้อช็อกมินมาให้คุณด้วยนะแล้วก็เอสเพรสโซ่นี่ของตังส่วนของคนอื่นๆเนี่ยผมก็ซื้อมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพอเบรกแล้วก็สามารถไปทานได้เลยฮะ
3: ประชุมต่อได้เลยนะครับตามที่เราคุยกันไว้ตอนแรกเนี่ยคือตัวชีต้องใหญ่กว่าพาร์ทินนะครับเรื่องโลโก้นี่คุณให้ผมจัดการไม่ใช่หรอ
4: ผมว่าคนทั่วไปเขาไม่แคร์หรอกครับว่าตัวทีกับพระอาทิตย์อันไหนจะใหญ่กว่ากัน
3: เขาน่าจะแคร์มากกว่าว่าส่วนน้ำเนี่ยมันจะออกแบบมาได้น่าสนใจแล้วก็สวยงามไหม
1: แต่ฉันแคร์แล้วก็แคร์มากเลย
3: ถ้าเกิดว่าคุณฟ้าแคร์เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับแต่ขอเป็นหลังงานแถลงข่าวนะ
1: ไม่เหลี่ยมไปหน่อยเหรอคะ
4: คนออกแบบเขาก็ต้องการเวลาไม่คุณโลโก้นี่มันต้องอยู่กับเราไปตลอด
1: ถ้าทางสันงานยุ่งขนาดนั้นทางเราก็ช่วยส่งเคราะห์ออกแบบให้แล้วกัน
3: ทำแบบนี้ไม่ได
5: ้แต่ผมว่าแบบนี้สวยแล้วก็เหมาะสมดีนะครับ
3: นายเป็นแค่เลขาไม่ต้องออกความเห็นก็ได้
1: แต่เป็นเลขาก็ยังรสนิยมดีกว่าผู้บริหารบางคนนะคะ
3: ห้างทีนารานี่เขาไม่มีคนอื่นมาทำงานแล้วหรอครับทำไมถึงต้องใช้แรงงานคนท้องแก่แบบนี้ด้วยยังไงทางซันของเราก็ยืนยันว่าเราจะไม่เปลี่ยนโลโก้นะครับ
5: ว้า
1: โอ๊ย
2: ว้าว้ารีบโทรเรียกโรงพยาบาล
6: มาแล้วมาแล้ว
1: เป็นไงลูกเป็นไงเ
6: ฮ้อใ
7: ช่แม่กับลูกปลอดภัยครับ
1: โอ้มันดีจัง
7: 3,500 อ่ะ
1: 3,500
2: แล้วหลานหน้าเหมือนใครพี่ทิพ
7: ย์นาม
2: เฮ้ยพี่ทิพย
1: ์ประทีปประทีปเฮ้ยเป็นลม
2: พยาบาลครับ
1: พี่ทิพย์มามาดูหน่อยค่ะ
7: พี่ทิพย์พี่ทิพย์พี่ทิพย์ฟื้นแล้วแม
8: ่นี่เป็นไง
9: ทีหลังถ้าแกกลัวแกก็ไม่ต้องเข้าไปสิ
7: ผมจะทำอย่างนั้นได้ไงล่ะ
8: อ่ะมาไหวไหมล่ะนั่งนั่ง
7: วินาทีแรกที่ลูกออกมาดูตาดูโลกเนี่ยผมจะไม่อยู่กับคุณได้ไง
8: ตื่นมาปุ๊บก็เรียกหาคอมพิวเตอร์จะทำงานปั๊บ
9: แม
7: ่ปล่อยวางบ้างเพราะว่าหลังจากนี้อีก3เดือนเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคือเลี้ยงลูกอย่างเดียว
9: เกิดมาปั๊บก็ทำให้แม่ต้องหยุดงานปุ๊บเลยถ้าไม่ใช่ลูกแม่แม่ไม่ยอมนะ
1: โอ้ยแกแล้ว
8: ไอ้
7: ไอ้ผมนึกไม่ถึงเลยนะว่าการได้แค่อุ้มแค่นี้เนี่ยก็ทำให้ผมมีความสุขได้มากขนาดนี้
1: นี่นี่สมองนะ
6: มามาพี่ทิพย์ยิ้มหน่อยครับพี่ทิพย์หนึ่งสองสามน้องอุ่นยิ้มหน่อยน้องอุ่น
1: หลับอยู่

0: มากฮะรูปครอบครัวคุณน่ารักสุดๆไปเลยนะครับผมเห็นแล้วผมแบบอิจฉา
1: ผมคิดว่าช่อดอกไม้นี่มันคงไม่เหมาะหรอกมั้งครับพอดีว่าฟ้าเขาแพ้กลิ่นกุหลาบอะครับ
0: เฮ้ยใช่เหรอครับผมจำได้ว่าตอนที่ผมคบกับเขาเนี่ยเขาชอบกุหลาบแดงมากเลยนะครับ
1: บางอย่างนี้มันก็มีเปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วครับโดยเฉพาะเรื่องท็อกซี่อะ
0: ผมว่าคุณอย่าคิดไปเองดีกว่านะยังไงผมฝากไปให้ฟ้าก่อนเผื่อว่าบางทีความทรงจำเก่าๆมันจะกลับมาครับ
1: ได้ครับก็ถือว่าผมจะรับไปตามมารยาทแล้วกันเนาะฟ้าเขาพักผ่อนอยู่ไม่สะดวกรับแขก
0: แขกอะไรคุณทำไมพูดจาห่างเหินขนาดนั้นน่ะความสัมพันธ์ของผมกับฟ้าเนี่ยเราไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เลิกกับฟ้าไปก่อนเนี่ยคนที่ทำหน้าที่พ่อวันนี้น่าจะเป็นผมนะไม่ใช่คนหรอก
1: ผมรู้นะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดให้เกียรติผู้หญิงสักเท่าไหร่แต่ฝากเกรงใจผมบ้างนะถ้าไม่งั้นปากแตกได้ง่ายๆเลย
0: คุณพ่อครับคุณพ่อเนี่ยต้องใจเย็นกว่านี้เยอะเลยนะครับท่องไว้ครับว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันดีๆของครอบครัวอย่าให้มันเกิดเรื่องเกิดราวใหญ่โตเลยครับ
1: ดีครับเสร็จธุระแล้วใช่ไหมฮะเชิญกลับไปได
0: ้ยังครับผมว่าผมจะโทรบอกฟ้าหน่อยนะครับว่าผมมาเยี่ยมเขา
1: พอได้แล้วนะจะให้ผมเรียกรปภ.เนี่ยมาลากคุณออกไปจากโรงพยาบาลไหม
0: คุณสามีครับคุณเองก็ได้แต่งงานกับฟ้าเรียบร้อยแล้วคุณจะมากันท่าอะไรผมอีกฮะอ๋อกลัวถ่านไฟเก่าลุกเหรอหรือว่าจริงๆคุณรู้อยู่แล้วว่าฟ้าเนี่ยเขาไม่เคยลืมผมเลย
1: ถ้าคุณยังจะพูดอะไรที่ไม่ให้เกียรติภรรยาผมอีกกูก็จะไม่ให้เกียรติมึงแล้วนะ
0: ถ้างั้นผมขอบอกคุณไว้ตรงนี้นะครับฟ้าเขาไม่เคยรักคุณเลยที่เขาแต่งงานและเขาก็มีลูกกับคุณเนี่ยเขาแค่อยากจะส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้บริหารเขาเท่านั้นนี่ผมอธิบายแบบให้เกียรติสุดๆแล้วนะครับฝากกุหลาบให้ฟ้าด้วยนะครับ
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยทาดเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
4: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ใน

0: ิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
2: แกคิดว่าจะลบรูปทั้งหมดนะแล้วจะลืมมันได้เหร
3: อถ้าแกไม่คิดจะช่วยปลอบแกก็กลับไปดิ
2: อ้าวนี่ฉันอุตส่าห์ลางานมาหาแกเลยนะเนี่ยไม่ได้แสดงว่าเป็นห่วงอีกเหรอ
4: แกไม่ได้ถูกบังคับแต่งงานแต่แกรักเขาจริงๆใช่ปะเอ้ย
2: เนี่ยอ่ะลบมันให้หมดแค่นี้ก็จบแล้วเนี่ย
4: มันง่ายๆแบบนี้ด้วยเหรอ
2: ไม่ง่ายเพราะการรักใครสักคนว่ายากแล้วแต่การที่จะลืมใครให้หมดใจเนี่ยสิมันยากกว่า
4: แกนี่พูดอย่างกับเป็นนักอกหักมืออาชีพเลยนะ
2: เคยอกหักแค่ครั้งเดียวเนี่ยแหละ
4: หล่อๆล่ำๆแบบแกนี่มีใครกล้าหักอกได้เหรอวะ
2: ก็มันไงถ้าจำไม่ผิดโดนหักอกตอนช่วงทีสิทธิ์เลยแหละโหดร้ายใจดำอมหิตสุดๆเนี่ยฟิปเลยนะ
5: พูดเอาตลก
2: ขำหน่อยนะขำหน่อยนะ
6: หลังจากที่แกเลิกคบกับยายฟ้าแกก็ไม่ยอมคบใครเลยนี่
7: อย่าบอกนะว่าเกงชอบยายฟ้ามันอยู่อ่ะ
6: ถึงเวลาที่สวนเกินต้องมูไปที่อื่นได้แล้วจ้ะเผื่อผ่านไฟเก่าเนี่ยมันจะกลับมาลุกอี
5: กเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอาหารเต็มโต๊ะเลยนั่งก่อน
8: แดกเล่าที่อื่นดีกว
5: ่
8: า
5: เดี๋ยว
2: นี่แกรู้ไหมว่ายารักษาอาการอกหักที่ดีที่สุดเนี่ยมันคืออะไร
4: ถ้าฉันรู้จะให้พวกแกมานั่งปลอบ
2: หรอแกอยากรู้ไหมล่ะเอียงหูมาแกก็ต้องดิ้นมีไหม
4: แกนี่พูดอย่างกับผู้ชายดีๆมันหายง่ายอย่างนั้นแหละ
2: แกไม่ต้องมองหาแต่แกต้องมองให้เห็น

0: นวดมีดาวตกด้วยเห็นไหม
1: สวย
0: คุณคิดว่าที่เรากลับมาคบกันเนี่ยมันนานพอที่คุณจะเชื่อใจผมไหม
1: เวลาไม่สำคัญหรอกฉันเชื่อใจคุณตั้งแต่วินาทีแรกแล้ว
0: จริงอ่ะแล้วถ้าผมจะขอคุณแต่งงานนะ

ผมรู้นะว่าผมไม่ได้เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดแต่ผมมั่นใจว่าผมรักคุณมากยังไงครับผมนะ

0: ูรักคุณนะ
1: ฉันรักคุณ
2: มา
3: ไม่แม
4: ่ค่อย
3: มึงทำไม
5: ชี
3: พโอ้ยร้อนไหม
1: ถ้าร่างกายฉันดีขึ้นเนี่ยคงจะต้องรีบกลับไปทำงานแล้วโปรเจกต์สวนน้ำเนี่ยรอไม่ได้จริงๆและที่สำคัญนะไม่ได้อยากจะให้ใครมามองว่าฉันอ่อนแอด้วย
0: ได้ถ้าคุณอยากจะกลับไปทำงานเนี่ยคุณก็กลับไปเถอะแต่ผมซัพพอร์ตคุณเองเดี๋ยวผมดูแลลูกเองงานหลักของผมคือการดูแลคุณกับลูกไงจำไม่ได้เหรอว่าก่อนแต่งงานเนี่ยผมก็เคยสัญญากับคุณไว้แล้วไม่ใช่หรอว่าผมจะดูแลคุณแล้วก็ลูกให้ดีที่สุดก็เหมือนพ่อของผมที่ดูแลผมแล้วก็แม่ของผมเนี่ยมาโดยตลอดผมก็เลยอยากที่จะเป็นเหมือนคุณพ่ออยากที่จะเป็นคุณพ่อที่ลูกจะได้ภูมิใจได้จริงๆ

0: ปล่อยกูอยู่เฉย
1: ปล่อยกูเหี้ยปล่อย
2: ปล่อย
3: หยุดวันหลังเวลาสอบเนี่ยมึงก็ให้กูรอดดีๆอย่าเรื่องเยอะ
1: กูรู้แล้วกูขอโทษมึงปล่อยกูได้นะเว้ย
0: ปล่อยกู
1: มึงให้กูปล่อยเหรอ
3: ไอ้พวกมึงไปปล่อยมันดิ
4: ดีเลย
3: มาเร็ว
0: ๆเร็ว
1: อย่าอย่าเฮียอย่า
3: อย่า
1: เชื่อไม่ตลกเอากูขึ้นเอากูขึ้นไปเอากูขึ้น
3: ไม่ไม่ปล่อยมันดิ
1: เอากูขึ้นไป
3: ตอนเลยว่ะเฮีย
1: เอาเฮีย
3: ตอนขึ้นมาดีกว่า
0: โอ้ยมึงฉี่แตกเลยว่ะ
3: มึงเยี่ยวแตกไอ้สัตว์โอ้ยคนโป่งเลยสัตว์ที่มึงเยี่ยวเนี่ย
5: เฮ้ยเล่นอะไรกันอ่ะ
3: จีบ
5: ไอ้น้องกลับบ้าน
3: พี่ที่มาได้ไงเนี่ย
5: แจให้มารับแกกลับบ้าน
3: ก็กลับบ้านดิ
6: พี่ดีเข้าใจผิดผมแค่ถ่ายคลิปคอนเทนต์เล่นกับเพื่อนอ่ะ
5: ที่แกไม่ต้องมาโกหกเลยนะว่ามันเห็นกันอยู่ว่าแกกับเพื่อนเนี่ยกำลังแกล้งเด็กคนนั้นอยู่อ่ะ
6: ก็มันไม่ผมรอเขาสอบผมแค่สั่งสอนนิดหน่อยป่ะ
5: นี่แกรู้ตัวหรือเปล่าว่าสิ่งที่แกทำมันผิดให้เด็กคนนั้นมันเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยแกจะทำยังไง
6: มันเป็นอะไรที่ไหนล่ะแค่ตัวเหม็นฉี่กับบ้านอ่ะ
5: ไอ้ที่มันแย่กว่าการทำผิดเนี่ยคือไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิด
6: ผมสำนึกไม่ทันแล้วพี่
5: ต้องบอกเรื่องนี้กับแจ๊เพราะว่าถ้าเด็กคนนั้นน่ะมันกลับมาเอาเรื่องมันจะเป็นปัญหากับแกแล้วก็ทางห้าง
6: พี่ไม่ต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยก็ผมสัญญาพี่แล้วไงว่าจะไม่ทำแบบนี้แล้วอ่ะ
5: ก็พี่พูดแล้วไงแล้วแกไม่ฟังต้องให้คนที่แกกลัวที่สุดเนี่ยมาจัดการไง
6: พี่ผมขอร้องเลย

0: นะพี่อย่าบอกแจ๋เลยนะท่านผมอดไปเรียนต่อกรุงเทพแน
1: ่ถ้าทำผิดมันก็ต้องยอมรับผิดแบบลูกผู้ชายดีกว่าอ่ะขึ้นรถ
2: ไอ้น้ำ
3: เกว่าหลานก็จะชอบนะ
4: โอ้ย
5: อุ๊ยอันนี้รถเหรออ
3: ืมโอ้ว่าแต่แกเหอะนึกยังไงวันนี้แกจะมาป้อนข้าวหลานเนี่ย
5: ก็ผมเนี่ยอยากช่วยแจ๋เลี้ยงหลานเนี่ยถ้าแจ๋เหนื่อยเนี่ยแจ๋บอกผมได้เลยนะเพราะว่าผมแพลนไว้ว่าผมจะอาบน้ำให้หลาน
3: แกจะอ่านหนังสือสอนเราไม่ใช่หรอไปตั้งใจอ่านหนังสือสอนให้มันได้คะแนนดีๆแค่นี้แกก็ช่วยแจ๋เยอะแล้ว
5: แจ๋ให้ผมช่วยแจ๋นะผมรู้นะว่าแจ๋เลี้ยงลูกทั้งวันเนี่ยแจ๋เหนื่อยมากแล้ว
3: ทีบแกดูสิน้องชายที่ฉันเลี้ยงมากับมือน่ารักไหม
5: แจ๋ผมได้ช่วยแจ๋นะถ้าผมได้ช่วยแจ๋เนี่ยแจ๋จะได้มีเวลากลับไปทำงานเนี่ย
3: ขอบใจแกมาก แกนี่มันรู้ใจแจ๋ตลอดอ่ะ
5: ก็ผมรักแจ๋นี่
3: ฉ
5: ัน
3: ก็ร
5: ัก
3: แก
5: งั้นเดี๋ยวผมไปป้อนหลานก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมมา
3: อย่าแย่งหลานกินหมด
5: ผมจะแย่งได้ไงเลยเนี่ย
3: ผมไม่ชอบอันนี้

0: ฟ้าผมว่าเราม
1: ีอะไรไว้ก่อนได้ปะต้องอ่านเอกสารบนนี้ก่อนกลับไปทำงานพรุ่งนี้อะ
0: มันต้องเร็วขนาดนั้นเลยเหรอแก
1: มีคนบอกว่าอากุงจะประกาศลาตำแหน่งวันเกิดปีนี้นั่นมันก็คือต้องมีการแต่งตั้ง CEO คนใหม่แกฉันตั้งใจกับเรื่องนี้มาทั้งชีวิตฉันจะพลาดไม่ได้แกเข้าใจฉันนะ
0: นะฉันรู้นะว่าแกพยายามที่สุดแล้วนะ
2: จ๋าพี่ทีพแกเหมือนไม่ชอบผมเลยอะชอบจับผิดผมอยู่เรื่อยเลย
1: แล้วแกไปทำอะไรให้เขาไม่โอเคแล้ว
2: จ๋าผมเด็กดีขนาดนี้ผมจะทำอะไรอะจ๋าสนใจผมเลยดินี่ผมปรึกษาแจ๋อยู่นะ
1: โอ้ยแกนี่อย่าทำตัวให้มันมีปัญหามากได้ไหมน้ำแกไปตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันเหมือนเพื่อนคนอื่นๆก็พอที่นาราเนี่ยจะต้องไม่เสียชื่อเสียงแกแบกความหวังตระกูลไว้นะ
2: จะพูดเรื่องไหนเนี่ยก็ต้องจบด้วยเรื่องแบกความหวังแล้วผมแบกไม่ได้หรอกจ๋า
1: ไม่แบกไม่ได้แกเป็นลูกผู้ชายเผื่อแจ๋พลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยแกต้องเป็นคนรับช่วงต่อ
2: แล้วก็ดินน่ะ
1: แกเป็นเด็กดีใครๆก็เอ็นดูอยู่แล้วและที่สำคัญนะทำตัวเป็นหลานรักอากุงให้ได้เข้าใจไหม
2: หลานรักเหรอตั้งใจเรียนเหมือนเพื่อนพูดเหมือนเดิมตลอดไม่เคยถามกูเลยว่าจะเอาอะไร

0: ความสุขมากๆนะคะ
1: สุขภาพแข็งแรงนะขอบใจมาก
0: ความสุขมากๆนะคะ
1: ขอบใจนะขอบใจแข็งแรงแข็งแรงทุกคนแข็งแรงทุกคนขอบใจมาก

0: จัดให
1: ้เรียบร้อยดีค่ะอัปปาต้องชอบแน
2: ่ผมไปดูที่บ้านมาแล้วไม่เจอคนหน้าน้ำนะครับ
3: ไอ้ก็สั่งแล้วไงว่าให้มาทั้งครอบครัว
4: หนูก็บอกมันไปแล้วแต่น้องขอไปทำรายงานกับเพื่อนก่อนแล้วจะรีบตามมา
3: จะมีอะไรสำคัญกว่างานวันเกิดอากงทูบอีกฮะถ้าพวกเรามาไม่ครบทั้งครอบครัวเนี่ยก็เหมือนไม่ใส่ใจทุกคนก็รู้ว่าอากงทุมเนี่ยถือเรื่องนี้มาก
5: จะให้ผมไปตามที่โรงเรียนไหม
2: ให้ผมไปช่วยนะครับ
3: ไม่ต้องเธอสองคนมีอะไรทำก็ทำไปนั่นแหละ
4: หนูมั่นใจนะแม่ว่าน้องจะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ควรทำที่สุด
6: ระวังมั่นมากแล้วจะพลาดนะแจ๋แ
5: จ๋งั้นตอนมอบของขวัญนะให้บ้านผมให้ก่อนไหม
3: แกเป็นน้องฉันนะทำอย่างนั้นมันก็ผิดธรรมเนียมสิ
5: ก็ดีกว่าเสียหน้านะแจ๋ลูกหลานมาไม่ครบแบบนี้ระวังป่าจะคิดว่าไม่ให้ความสำคัญนะ

0: 祝您生日快乐长命百岁ขอให้ท่านประธานของเราอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้กับพวกเราทุกคนไปอีกยาวนานแสนนานนะครับ
1: ว่าต้องขอขอบใจทุกคนที่มาในวันนี้ว่าอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะตัวว่าคนเดียวแต่เป็นพวกเราทุกคนต่างหากที่ช่วยกันก่อร่างสร้างทีนาราให้เป็นตระกูลหลักในการดำเนินธุรกิจในพิษณุโลกต่อไปในอนาคตทุกอย่างที่มีอยู่นี้จะต้องส่งต่อไปยังผู้สืบทอดและเขาคนนั้นจะต้องเป็นทีนาราที่แข็งแกร่งพอที่จะพาพวกเราทุกคนก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกับต้นไม้ใหญ่ต้องพึ่งพารากอย่างลึกไปในดินแม่น้ำที่กว้างใหญ่ต้องพึ่งพาสายน้ำเช่นเดียวกับตระกูลของเราจะต้องพึ่งพาใครสักคนที่ยอมเสียสละทุกอย่างพร้อมกับปกป้องวงตระกูลและนำพาพวกเราก้าวต่อไปพวกเองก็หวังว่าผู้ที่จะมาสืบตำแหน่งนี้ต่อจากวัวจะนำทีนาระของเราให้ยิ่งใหญ่ตลอดไป
2: และระดับต่อไปจะเป็นการมอบของขวัญจากลูกหลานของตระกูลทีนาระนะครับเริ่มจากพ่อผมคุณชันครับขอเชิญคุณชันคุณสมจินแล้วก็คุณจินตนานะครับ
3: แกรู้ไหมว่าบ้านนั้นจะให้อะไร
2: เรื่องนี้ลูกสาวของคุณชันเป็นคนจัดการครับ
3: งั้นแกเอาไปดูของขวัญที่ฉันเตรียมไว้ให้พร้อมนะอย่าให้พลาดฉันจะแพ้บ้านนี้ไม่ได้เด็ดขาด
2: ได้ครับ
4: สุขสันต์วันเกิดค่ะอากูถึงวันนี้ภาพจะไม่ได้ไปร่วมงานกับอาปาแม่แล้วก็แม่นะคะแต่ภาพก็อยากให้อากุงรู้ไว้ว่าภาพเนี่ยตั้งใจที่จะเอาของขวัญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าภาคภูมิใจที่สุดกลับไปให้อากุงเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ
1: อากุงเองก็รออยู่นะดีใจมากเลยที่จะมีหลานคนแรก
5: เรียนจบปริญญาโทจากเมืองนอก
4: ไม่ใช่แค่เรียนจบอย่างเดียวนะคะแต่จะจบแบบเกียรตินิยมด้วย
1: โอ้อย่าให้ท่าดีทีเหลวก็แล้วกัน
4: ถึงภาพจะอยู่เมืองนอกนะคะแต่ว่าภาพกับครอบครัวก็มีของขวัญวัน

0: ิร์ตให้กลุ่มด้วยนะคะป๊าจัดมา
1: และนี่คือของขวัญจากพวกเราครับ
0: หวังว่ากลุ่มจะชอบของขวัญของพวกเรานะคะ
2: จริงเพียวต่อ

0: ขนาดมันอยู่อเมริกายังเอาหน้ากับกรุงได้อีก
1: ไม่ต้องไปสนใจหรอก
2: หนูไม่สนใจอยู่แล้วพวกนั้นทำตัวเหมือนไม่มีอะไรอยากจะปิดข่าวเช้าลูกสาวตัวเองอะดิแต่ยังไงนะไม่มีทางลบไอ้เรื่องที่ทำแท้งจะหนีไปเมืองนอกอย่างนั้นได้หรอก
0: แจ๋ทำไมเอาความจริงออกมาพูดแบบนั้นล่ะเดี๋ยวมันก็อายกันหมดหรอก
1: เอาหน่าไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้แล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปสิประทีปล่ะเขาไปตามหน้าน้ำกลับมาได้ยัง
2: เห็นว่าจะรีบขับรถไปตามที่โรงเรียนนะคะ
3: เอา
0: เอาพี่ทิพย์คนอื่นไปบ้านคุณทุมกันหมดหรอ
3: ใช่นี่กำลังจะออกไปหานายอยู่พอดีเลยนะเนี่ย
0: ขอโทษครับพี่พอดีรายงานมันติดพันอ่ะผมก็เลยมาช้าหน่อย
3: คราวนี้เนี่ยแกเตรียมฟังคำบ่นไว้ให้ดีๆเลยนะ
0: ไม่เป็นไรพี่ที่อุดหูพร้อม
3: เดี๋ยวเสื้อแกไปเปื้อนอะไรมาเนี่ย
0: น่าจะเปื้อนตอนทำบอร์ดอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนก่อน
3: ไม่ต้องไม่ทันแล้วแหละก็ไม่ได้เห็นขนาดนั้นด้วยไปไปเข้าไปไป
4: อร่อยเนาะนี่อะไรกับพวกลืมมีของอร่อยอร่อยอยู่ตรงหน้าก็ไม่มีใครยอมกินไม่รู้จะไปกังวลใจกับเรื่องอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นออกไปรู
1: ้ก็จะไม่ให้กังวลได้ยังไงนะคะยูดีอปาก็ประกาศว่าจะวางมือ
4: พวกรู้นะว่าพวกลืมมีสายสืบคอยสืบอยู่ใช่ไหม
5: ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับอาปาจะได้พักผ่อนสักทีตอนนี้เด็กๆของเราก็เก่งกันหมดแล้วเสียดายถ้าภาพวาดกลับมาคงจะดีกว่านี้นะ
2: กลับมาก็คงจะเสื่อมเสียอยู่ที่นู่นยาวๆไปเลยน่าจะดีกว่านะคะ
6: อดีตมันก็ผ่านไปแล้วปัจจุบันสำคัญที่สุดนะคะ
1: แต่การที่จะมาพูดว่าหลานคนแรกในจบเมืองนอกอันนี้มันก็เกินไปนะเพราะว่าฟ้าเขาก็เรียนเมืองนอกเหมือนกัน
5: ไปเรียนแต่ก็ไม่จบนะแจ๋เพราะว่าอกหักกลับมาเนี่ยนะ
4: ที่โอ้ยังต้องทำงานอยู่แม้ว่าจะแก่แล้วก็ตามก็เพราะพวกลือนี่แหละยังทะเลาะกันอยู่แล้วจะให้อ้วไว้ใจปล่อยให้พวกลือไปดูสิ่งที่อ้วสร้างมาด้วยน้ำมือของอ้วได้ยังไง
1: ขอโทษค่ะอาปา
5: ผมก็ต้องขอโทษอาปาด้วยครับขอโทษแจ๋ด้วยนะครับ
3: ผมว่ามากินบัวลอยน้ำขิงกันนะครับ
0: อ๋อใช่ครับปลุกความสามัคคีในครอบครัวไงครับอากุง
4: หรือนี่เก่งจริงๆนะมาเป็นเขยคนจีนได้ไม่กี่ปีก็รู้ธรรมเนียมคนจีนแล้วล่ะ
3: ก็มาทางนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดครับเดี๋ยวผมตักให้ครับ
4: แล้วฝากฝาล่ะลือรู้ตัวหรือเปล่าว่าลือเป็นผู้หญิงที่โชคดี
2: แต่หนูไม่ได้อยากโชคดีแค่เรื่องความรักอะค่ะหนูอยากโชคดีเรื่องงานด้วย
4: แล้วลืออยากโชคดีเรื่องไหนล่ะ
7: ผมว่าชีวิตผมตอนนี้ก็โชคดีที่สุดแล้วครับ
4: ใช่ๆๆว่าดีใจนะที่ลือสองคนทำงานกันอย่างสุดฝีมือ

0: เป็นมดงานที่มีความสำคัญต่อห้างทีนาราของเราทำให้ห้างของเรานี้ยังเป็นที่หนึ่งอยู่จนถึงทุกวันนี้เราไม่สามารถขาดคนใดคนหนึ่งไปได้ในสองคนนี้แต่ความเป็นจริงเราก็ต้องการเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเองข้อดีหรือมีกันทุกคนนั่นแหละแต่ข้อดีของใครล่ะที่จะทำให้ทีนาราของเรารอดไปได้ในสถานการณ์ของการแข่งขันค้าขายที่มันไม่เหมือนเช่นเดิมแล้วใครจะมีความแข็งแกร่งที่จะพาทีนาราของเราก้าวต่อไปได
1: ้ขอโทษนะครับ
2: มีอะไรอากงกำลังคุยเรื่องสำคัญอยู่
1: ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ว่ามีตำรวจมารอด้านนอกครับบอกว่าอยากพาคุณหน้าน้ำไปสอบปากคำที่โรงพักครับ
0: หน้าน้ำ
3: เนี่ยครับ
4: มีอะไรคะคุณตำรวจทำไมจะต้องเอาน่านน้ำไปสอบปากคำ
3: มีเด็กกระโดดตึกเสียชีวิตแล้วมีคลิปทิ้งไว้สาเหตุที่ทำให้เขาต้องทำแบบนี้ก็คือคนชื่อน่านน้ำทีนาระครับ
5: ฮะฮะไม่จริงอ่ะผมไม่รู้เรื่องอ่ะ
3: เราแค่ต้องการมาสอบปากคำ
6: เดี๋ยวก่อนครับคุณตำรวจครับใจเย็นๆก่อนนะครับเราคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับฝั่งเราเนี่ยก็อยากที่จะรู้เหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: ขออนุญาตนะครับท่านผมต้องทำตามหน้าที่ครับเชิญครับ
2: น้ำ
7: แม่
2: น้ำ
7: ครับน้ำ
2: เออ
7: น้ำ
2: น้ำ
7: แม่หลบด้วยแ
2: ม่ฟ้าแม่อยู่นี่แหละแม่อยู่นี่ฟ้าจะไป
5: ฟ้าจุกมาเป็นไรครับ
2: ฟ้า
8: ฟ้าเห็นหรือ
7: แม
8: ่ลูกหรือเนี่ยทำแต่เรื่อง
2: ป้า
8: ป้าไปเห็นหรือ
7: ป้าแม่
9: สวยจัง
10: นะชินวาสที่ฉันกลับมาเนี่ยเพราะว่าฉันจะมาทวงเอาทุกอย่างที่เป็นของอสุขฉันคืน
5: มึงทำอะไรไว้กับไอ้โคตรมึงก็ต้องโดนอย่างเดียวกัน
7: ยาด
0: ว่าก็อยากจะตั้งคนที่จะมาดูแลห้างจีนนะวะต่อจากอ้วน

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบ

0: ซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Hey, I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win. Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy

0: นับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: ไหนไหนวะเอารถจริงๆเร็ว
3: ใจระวัง
2: จ้ะเจ๋งช่วยกันไปเร็วช่วยกันหาข้าเอารถเร็วแล้วตามข้ามาไปเร็วด้วย
3: เอ้ายายเราไม่ปล่อยไว้อย่างนี้หรอจ้ะยาย
2: นี่เป็นถึงพระโอรสนุ้มเว้ยทรงเป็นองค์เหนือหัวของพวกเราท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ฮะหัดมีความกตัญญูรู้คุณซะมั่งอย่าง

0: นับอ่ะมันก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้ฮะ
1: ไปลุกลงไป
0: เฮ้ยเองนี่
2: เดินดีๆไปสิงแก้วไปช่วยยายทวดไปช่วยทวดขวดเก็บใบเตยนะลูกนะ
3: ไปเดี๋ยวนี้เลยจ้า
0: เออดีดีดีเป็นเด็กดีนะลูกนะเอาไปเด็กรอทวดขวดด้วย
4: เรียนมันเรื่องอะไรของเองล่ะ
2: ก็ใหญ่ขวดก็พูดถูกแล้วนี่เรื่องความกตัญญูอ่ะยังไงเขาก็พ่อลูกกันลูกก็ควรจะมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ถูกแล้ว

0: สวยเขาต้มร้อนๆก่อนมั้งคะ
1: นี่น้ำใบเตยพระเจ้าค่ะ
0: เอ็งลุกไหวไหมข้าจัดสำรับอาหารไว้ข้างนอก
2: เฮ้ยขอบใจมากจ้ะยายเดี๋ยวฉันรอให้เปารถเสวยเสร็จก่อนแล้วฉันค่อย
3: ออกไปกินเถอะเจ้าก็หิวพอๆกับเรานั่นแหละ
1: ของลุงหัวหมูก็มีน้ำใบเตยด้วยจ้ะ
2: เป็นพระมหากรุณาพระเจ้าค่ะ
0: เป็นแก้วไปกินข้าวเป็นเพื่อนลุงหรอกปะเดี๋ยวทวดจะอยู่เป็นเพื่อนพ่อโอรสเอง
1: จ้ะทวดปิ่นแก้วจะกินข้าวเป็นเพื่อนลุงด้วย

0: ทางมาหรือมั้งคะป่ามันก็อย่างนี้แหละถ้าไม่ชำนาญ
1: ตั้งใจมาเรามาตามหาแก้วมณี
0: มาตามหานางหน้าม้ามันทำไมมั้งคะโอ้ยหาเนี่ยมันคงไปหาหญ้ากินอยู่หลังเขานู่น
1: ตอนนี้นครมิถิลากำลังเจอวิบากกรรมพญายักษ์กายคาดมันจับเสด็จพ่อเสด็จแม่และทุกคนขังไว้หมดมันให้เรามาตามหาวัชราไปสู้กับมันไม่อย่างนั้นมันจะจับทุกคนกินรวมถึงเสด็จพ่อเสด็จแม่ด้วย
0: เองก็มีประโยชน์อยู่แค่นี้แหละถ้าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือก็ไม่มาดูดำดูดีเองหรอกอาภัพนะเองนะอย่าว่าแต่วัชโรวัชราเลยมั้งคะขนาดตัวมันเองยังไม่มีใครรู้เลยว่าไปอยู่ไหน
1: แม้แต่ยายยังไม่รู้หรอ
0: หม่อมฉันไม่รู้หรอกมั้งคะ
1: แล้วนี่เราจะทำยังไงพญายักษ์กายคาดจับทุกคนกินทุกวัน
0: ถึงอยากจะช่วยหม่อมฉันก็จนด้วยก้าวด้วยกระหม่อมมั้งคะเธอเวอร์ให้อิ่มท้องเกิดมั้งคะ
1: เรากินไม่ลง
0: จะไปไหนมั้งคะ
1: กลับเมืองถ้าไม่มีใครช่วยจริงๆเราจะสู้กับยักษ์เอง
0: เธอเวอร์ให้อิ่มท้องก่อนเถอะมั้งคะและพักผ่อนร่างกายให้แข็งแรงก่อนมิฉะนั้นเนี่ยจะไปไม่ถึงมิถิลานะมั้งคะ

0: ันตาเจ้าขาท่านตาท่านตาเข้าฌานนานแล้วเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าเจ้าคะ
1: เห็นสิเห็นหลายอย่างด้วย
2: ข้ายังชั่วไอ้เราก็นึกว่าหลับ
1: แหมไอ้เรือปากม้าประเดี๋ยวข้าก็เสกให้หายไปเลย
3: อุ๊ย
0: ท่านตาแล้วท่านตาเห็นอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
1: เห็นทูลกระหม่อมของเจ้ามาหาเจ้าที่หมู่บ้าน
4: ในที่สุด

0: ามความดีจากภายในก็ชนะความงามสดใสจากภายนอก
1: เขามาตามให้เองไปช่วยเหลือเขาแต่ความดีภายในของเองอ่ะมันยังไม่ทะลุออกมาให้เขาเห็นหรอกของมันต้องใช้เวลานะเจ้าอย่าเสียใจไปเลย
2: พี่เหลือว่านะน้องแก้วมณีตัดใจซะเถอะขนาดทำความดีแบบตะโกนไปรู้กี่ครั้งก็ยังมองไม่ทะลุคืนไปช่วยอีกก็มีแต่ตายเปล่าๆพ่อ ยักษ์ตนนั้นน่ะทรงพลังอิทธิฤทธิ์มากแม้แต่อีโต้ยังสู้ไม่ได้เลย
0: แต่ถ้าแก้วไม่ช่วยทูลกระหม่อมและทุกคนก็คงจะลำบากโดยเฉพาะเสด็จแม่ที่ทรงเมตตาแก้วมากคอยช่วยเหลือแก้วทุกอย่าง
1: เจ้าน่ะเป็นคนดีจริงๆดีโดยเนื้อแท้ถ้าเจ้าจะไปช่วยเขาจริงๆตาจะบอกใบวิธีเอาชนะมัน
2: บอกตรงๆไม่ได้หรอกจารย
1: ์ไม่ได้ข้าเป็นผู้ทรงศีลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันบาปฟังให้ดีนะแก้วมณีอันวิชาชั้นเลิศที่ไม่มีใครเอาชนะได้มันต้องมีจุดอ่อนอยู่บ้างบางทีมันต้องใช้ของต่ำ

0: เราขอบใจยายมากนะที่ช่วยดูแลเรากับหัวหมูเหินเป็นอย่างดีแต่เราคงต้องกลับแล้ว
1: เอ้าเพราะรถตัวหัวหมูเหินน่ะยังไม่แข็งแรงนะมั้งคะ
0: ช่างเถอะเรื่องนั้นเราต้องรีบกลับไปช่วยเสด็จพ่อเสด็จแม่กับผู้คนพลเมืองของเราย
2: าย
1: จ้ะ
2: พอจะหาเกวียนให้ได้ไหมจ๊ะ
1: โอ้ยได้แต่มันได้แต่กลัวว่า
3: พ่อจ๋าดูที่ใครมา

0: คุณกระหม่อมเสด็จไปประพาสป่ามาหรอพี่คะ
1: เรามาตามหาเจ้าเรามาขอความช่วยเหลือจากเจ้า
0: เดี๋ยวก่อนนะเพคะแก้วหิวข้าวแก้วขอไปกินข้าวก่อนนะเพคะ
2: ไปแม่ไปกินแก้วไปพ่อเลยโอ้ยน้องพิมพ์ตอนโหแก้วแบบนี้มาก
3: หนอพี่แก้วชอบนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาคืน
1: ใช่ดูสิหูหมูเหินเราพยายามทำดีกับมันแล้วแต่มันกลับแกล้งเราน
4: างบอกขอไปกินข้าวไปเจ้าค่ะ
1: กินข้าวบ้าบออะไรตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงป่านเนี่ยว่าไงมันเขากินข้าวกันอีกหรือยัง
5: แม่นอนหลับไปแล้วพระเจ้าค่ะ
1: นอนหลับนอนหลับตอนนี้นี่นะ
3: ก็ตอนนี้น่ะสิมังคะที่เป็นเวลาค่ำมืดแล้วเป็นเวลานอนของทุกคนก็มีแต่พระโอรสกับหัวหมูเหินนี่แหละไม่นอน
1: เราแค่อยากรู้ว่าวัชราอยู่ที่ไหนเท่านั้นเต้นกลัวเสียงกับว่าเราอยากเจอมัน
0: วัชราตายแล้วว ัชราตายแล้ว
1: ไม่จริงเจ้าโกหกเจ้าไม่อยากให้เราพบวัชรา
0: พูดความจริงก็หาว่าโกหกทูลกระหม่อมจำไม่ได้หรอเพคะว่าวัชราแพ้ยักษ์กายฆาตจนได้รับบาดเจ็บเลยต้องหนีไป
1: วัชราตายแล้วก็ไม่มีทางนอกจากต้องสู้กับมันเอง
0: จะไหวหรอ
1: ไปผมเหนื่อยเจ้าค่ะ
3: เห็นอย่างนี้ก็ยอมเสียสละเพื่อช่วยเสด็จพ่อเสด็จแม่และประชาราษฎร์กระดองเหมือนกันนั้นเนี่ย
5: ปิ่นแก้วอยากไปช่วยพระโอรส
0: ปิ่นแก้วนอนกับยายที่นี่ละจ้ะ
5: แล้วแม่ละจ๊ะ
0: แม่มีภารกิจสำคัญ
3: ระวังตัวด้วยนะแก้วเอ้ยยายเป็นห่วง
0: ยายแค่สวดภาวนาให้แก้วทำสำเร็จก็พอจ้ะ
3: ยายอ่ะจะห้ามเองไม่ให้ไปแต่ยายรู้ว่าไม่มีประโยชน
0: ์ฝากปิ่นแก้วด้วยนะจ๊ะยายระหว่างที่แก้วไม่อยู่ปิ่นแก้วเป็นเด็กดีนะลูกอย่าดื้อกับคุณตาคุณยายแล้วก็ทวดนะจ๊ะเข้าใจไหม
5: เข้าใจจ้ะแม่ปิ่นแก้วจะไม่ดื้อกักนิดเลย
0: แม่ไปละไปก่อนพี่ชาย
3: ระวังตัวนะเอง
0: จ้ะ
5: พาลูกกับแม่จะเป็นอะไรไหมจ๊ะช่วงขวด
3: เฮ้ยไม่เป็นอะไรหรอกลูกคนดีพระย่อมคุ้มครองนอนได้แล้วเดี๋ยวแม่เขาจะเป็นห่วงนอน
6: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลา

0: ือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: Aura Herbal Shampoo และ Aura Herbal Conditioner แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอน Aura Herbal Shampoo และ Aura Herbal Conditionerหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
3: ไหวไหมพี่เจ้าค่ะ
4: ต้องไหวสิถ้าไม่ไหวทุกคนจะตายกันหมด
5: ทุกหม่อมไปด้วยกันเถอะเลยคะ
4: ไม่ต้องเรามีขาเดินเองได
5: ้โอ้ยเดินไปกว่าจะถึง
4: เรื่องของเรา
3: ไปเถอะพระเจ้าค่ะถ้าเราไปกันช้าทุกคนก็จะไม่รอดนะพระเจ้าค่ะ
5: นั่นไงฟังหัวมือเหินเขาบ้างไปกันเถอะเพคะเราเหลือเวลาไม่มากแล้ว
3: ไปเถอะพระเจ้าค่ะ

0: าฉลาดตายเจ้าก็ยึดเรือเขามาเลยหรอ
1: จะว่าอย่างไรก็ได้เพคะ
0: หน้าไม่อาย
1: แปลว่าหน้าได
0: ้แล้วสมวัชราอยู่ที่ไหน
1: แก้วเผาศพวัชราไปสู่สุคติเรียบร้อยแล้วล่ะเพคะถ้าวัชรารู้ว่าทูลกระหม่อมคิดถึงเขาคงดีใจนะเพคะ
0: เขาทรมานมากไหม
1: ก็มีบ้างเพราะเขามีบาดแผลชะกันแต่ตอนนี้วัชราไม่ต้องเจ็บปวดทรมานอีกแล้วล่ะเพคะ
2: ดวงวิญญาณเขาคงอยู่บนฟ้านี่แหละ
1: ไม่แน่เขาอาจจะนั่งใกล้ๆหัวหมู่เหินก็ได
0: ้บ้าเหรอเอาสายรักของเรามาล้อเล่น
1: ใจอ่อนแล้วสิ
0: แต่ไม่ใช่กับเจ้าก
1: ับวัชราก็ยังดี

อย่าเสียงดังเข้าไปอย่าให้มันรู้ตัวล่ะ

0: ็กพี่มันโทมซะบ้างเถอะเพคะ
1: พี่นอนไม่หลับ
0: น้องก็เหมือนกันเพคะ
2: ลูกกลับมาแล้วพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อ
0: ปิ่นทอง
1: นี่แล้วพบวัชราไหม
3: พบแก้วมณีเพคะ
1: หมายความว่ายังไงอ่ะพ่อให้ไปตามวัชราไม่ใช่หนังหน้ามานี
0: ่แก้วมณีเป็นยังไงบ้างลูกแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้พบกับปิ่นทองเนี่ย
2: วัชราตายแล้วพระเจ้าค่ะ
0: ฮะ
3: วัชราได้รับบาดเจ็บจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวแก้วเลยอาสามาช่วยแทนเถอะคะ
0: เจ้าพี
1: ่น้ำหน้าอย่างเจ้าเนี่ยนะจะไปสู้รบกับยักษ์ตัวเท่าภูเขาเหล่ากาได้ขนาดคนเก่งๆเขายังไม่รอดเลย
3: แก้วจะลองเสี่ยงดูเพคะแก้วอาจจะรอด
0: แม่ขอบใจมากแต่ว่าอย่าเลยแก้วมณีจะเอาชีวิตมาทิ้งเปล่า
2: ๆนางมันหน้ามันโหนกว่าทำได้พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อ
1: นั่นสิไม่รู้ว่าไปเอาความมั่นใจมาจากไหน
3: ก็ใจของแก้วเองนี่แหละเพคะ
0: แก้ว
3: พูดไปก็จะหาว่าแก้วคุยโบโอ้อวดแต่แก้วมณีคนนี้เนี่ยเคยไปตัดยอดเขาพระสุเมรุมาแล้ว
2: ว่าแล้วเชียว
3: หรือทุกกระหม่อมจะออกไปสู้เองล่ะเพคะแก้วจะลองเสี่ยงดูถ้าแพ้มันก็แค่ตาย
4: พระธิดาไหมคะพระธิดาพระธิดา
5: คุณเท้าเรากำลังอยากจะปรึกษาคุณเท้าอยู่พอดีเลยว่าเราอยากจะชวนเจ้าพี่หนีกลับลมวิถีด้วย
4: อุ๊ยไม่ได้ไปคะไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นน่ะพระสวามีกลิ้วตายเลยไปคะเพราะหม่อมฉันดูแล้วว่าพระสวามีคงไม่ปล่อยให้องค์เหนือหัวกับพระมเหสีต้องเผชิญอันตรายตามลำพังหรอกเพคะ
5: งั้นเราจะทำยังไงดีคืนอยู่ที่นี่ต่อก็กลัวจะถูกยักษ์จับกินถ้าไปก็เป็นห่วงเจ้าพี
4: ่นี่หม่อมฉันกำลังจะมากราบทูลพระธิดาอย่างนี้เพคะว่านางแก้วหน้าม้ากลับมาแล้วไปคะกลับมาพร้อมกับพระสวามีไปคะ
5: ฮะกลับมาทำไมแล้ววัชราล่ะไหนจะพี่บอกว่าไปตามหาวัชราไง
4: หม่อมฉันไปสืบตำหนักนู้นมาเขาว่าท่านวัชราตายแล้วไปคะแล้วนางแก้วหน้าม้าก็อาสามาสู้แทนไปคะ
5: แก้วหน้าม้าเนี่ยนะ
4: ไปคะนางแก้วหน้าม้านี่เลยไปคะ
5: งั้นเราจะคอยดูตอนที่มันถูกยักษ์หักคอตาย

0: มาตาย
1: พระมเหสีให้หม่อมฉันนำพระภูษาใหม่มาถวายพระชายาเพคะ
2: โอ้ยลำบากเสด็จแม่กับคุณเท้าทิพย์เปล่าๆต่อให้เสื้อผ้าสวยงามและทรงคุณค่าขนาดไหนถ้าเราสวมใส่ลางแต่จะลดทอนความสวยงามแล้วก็คุณค่าของชุดๆนั้นอีกอย่างเราก็มีเยอะแล้วคุณเท้า
1: แต่พรุ่งนี้พระชายาจะต้องเสด็จออกไปสู้รบกับพญายักษ์นะเพคะพระมเหสีทรงอยากให้พระชายาสง่างามสมกับจะเป็นผู้ที่ไปกอบกู้นครมิถิราของเรา
2: ก็ดีเหมือนกันขอบใจมากนะจ๊ะคุณเท้า
1: ถ้าพระชายาปรารถนาสิ่งใดอีกรับสั่งเรียกนางกำนันที่หม่อมฉันจัดเตรียมมาถวายการดูแลได้เลยนะพี่คะ
2: ขอบใจคุณเท้ามากคุณเท้าไปนอนเถอะตอนนี้ก็ดึกแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันทูลลานะเพคะ

0: นางคุณเท้าทิพย์รีบมาสารแหน่ประจบเลยทีเดียวยังไม่รู้เลยว่าจะหมู่หรือว่าจะจ่า
1: อาจจะเป็นจ่าก็ได้ไปคะเราถึงต้องมีแผนของไงไปคะถ้าแผนกอไม่สำเร็จ
0: ค่ะพี่นางแก้วมณีเพคะน้องกับเจ้าพี่ดีใจแล้วก็ตื้นตันใจมากเลยนะเพคะที่พาพี่นางยอมใจอ่อนมาช่วยพวกเรา
1: ตอนท่านวัชราหายไปจะเป็นหรือตายก็ไม่รู้พระสวามีทรงกุ้มพระทัยมากพระชายาทัศมาลีทรงปลอบโยนจนค่อยคลายลงไปและพระชายาทัศมาลีก็ทรงแนะนำว่าถ้าหากจะหาท่านวัชราก็ให้ไปหาพระชายาแก้วมณีเพคะ
0: พระพี่นางคงไม่ทรงทราบว่าเจ้าพี่รับสั่งให้จัดเสลี่ยงเกียรติยศรับน้องกลับมาแต่ก็โชคดีของน้องนะเพคะที่เจ้าพี่ทรงให้อภัยตอนที่เจ้าพี่ออกไปตามหาพระพี่นางเจ้าพี่ก็เป็นห่วงน้องมากเหมือนกัน
1: อาจจะเป็นเพราะว่าพระชายาทัศมาลีทรงพระคันสิคะพระสวามีก็เลยเป็นห่วงหน้าพะวงหลังไปคะ
0: คุณเท้า
2: เราง่วงแล้วพรุ่งนี้เราต้องไปออกรบเช้า
0: ตายแล้วน้องมารบกวนเวลาของพระพี่นางกราบทูลลานะเพคะพรุ่งนี้ก็สุดแล้วแต่โชคชะตาก็แล้วกันไปคุณเท้า
1: เพคะเลยสิคะเดี๋ยวพระชายาแก้วหน้ามาอึ้งไปเลยสิคะ
3: โอ๊ยอุ๊ยโอ๊ยตบชบาทำไมเลยคะ
0: ก็ปากเจ้ามันพาเราจนไง
3: เราท้องที่ไหน
0: เจ้าพี่ยังไม่ได้แตะตัวเราเลยแล้วถ้าเจ้าพี่รู้ว่าเราโกหกล่ะ
1: โถท้องได้ก็แทงได้สิคะ
0: อะไรนะ
1: เราบอกว่าเราท้องหากเขาจับได้เราก็บอกว่าเราแทงสิคะอันนี้มันอยู่ในแผนขอไข่สิคะทุกอย่างมันอยู่ที่ปากที่เราจะสรรหาสารพัดเรื่องมาพูดเพคะ
0: จริงสิเมื่อกี้เราเห็นหน้ามันเสียเลยคุณเท้าเนี่ย

0: เก่งจริงๆสรรหาแต่เรื่องดีๆมาสอนเราทั้งนั้น
1: พระชายาก็สอนหม่อมฉันเหมือนกันไปคะเราต่างก็สอนกันไปคะ
0: พระพี่นางคงไม่ทรงทราบว่าจะพี่รับสั่งให้จัดเสลี่ยงเกียรติยศรับน้องกลับมา
2: พี่เรานะเอาแค่ไม้ไผ่ไปรับแต่เจ้าก็รู้นี่ว่านางเมียนั้นโกหก
0: โชคดีของน้องนะเพคะที่เจ้าพี่ทรงให้อภัยตอนที่เจ้าพี่ออกไปตามหาพระพี่นางเจ้าพี่ก็เป็นห่วงน้องมากเหมือนกัน
1: อาจจะเป็นเพราะว่าพระชายาทัศมาลีทรงพระคันสิคะเลยทำให้พระสวามีทรงเป็นห่วงหน้าพะวงหลัง

0: แก้วมณีพร้อมหรือยังลูก
1: อ้าวนางไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกพระเจ้าค่ะ
0: เอ๊ะแล้วนางไปไหน
2: ตอบง่ายๆมันหนีไปแล้วไง
0: เจ้าพี่แก้วมณีไม่ใช่คนที่ขลาดนางเคยไปตัดยอดเขาพระสุเม
2: รุพอแค่เรื่องเดียวเนี่ยคุยมองโอ้โหได้เป็นร้อยเป็นพันครั้ง
0: ปิ่นทองไปดูนางหน่อยปะ
1: พระเจ้าค่ะ
2: ไม่ต้องให้คุณท้าวทิพย์ไปแทน
3: ค่ะ
2: แต่เราทำนายเอาไว้เลยนะว่าไปถึงที่นั่นน่ะก็จะไม่เจอใครหรอกเพราะว่ามันหนีไปแล้ว
0: เห็นไหมล่ะเพคะ
4: แก้วมณีมาแล้วเพคะเมื่อคืนแก้วนอนไม่ค่อยหลับแก้วเลยตื่นสายแต่มาช้ายังดีกว่าไม่มานะเพคะ
2: ทุเรศ
0: อวยพรแก้วมณีหน่อยสิเพคะเจ้าพี่แก้วมณีทำเพื่อพวกเราทุกคนและทำเพื่อนครมิถิลานะเพคะ
2: ขอให้ชนะ
4: เพียงแค่นี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วล่ะเพคะ
0: แม่ขออวยพรให้แก้วมณีได้ชัยชนะจากพญายักษ์ในครั้งนี้ด้วยนะลูกมันยากแต่แม่เชื่อว่าแก้วมณีต้องทำได
4: ้เป็นพระมหากรุณาธิคุณมากเลยเพคะ
0: ปิ่นทอง
1: พระเจ้าค่ะ
0: อวยพรนางหน่อยลูก
4: ไม่เป็นไรเลยเพคะแก้วรู้ว่าทูลกระหม่อมเนี่ยอยากจะอวยพรแก้วเหมือนกันเพราะว่าแก้วออกไปช่วยนครมิถิลาและทูลกระหม่อมก็รักชาติบ้านเมืองเหนือสิ่งอื่นใดแก้วทูลลาแล้วเพคะ
0: อย่าพูดอย่างนั้น
4: งั้นแก้วจะไปเอาชัยชนะมาให้ได้เพคะ
1: แก้วมณีขอให้เจ้าปลอดภัยได้ชัยชนะกลับมาThank you.

0: อะไรวะโถเอ้ยดีดกล้าใส่ยะมันจะได้เรื่องไหมเนี่ย
1: มันเอ้ยนางเอานิสัยม้าๆมาใช้นะเพคะแต่ก็เล่นเอาซะยักมึนเลยนะเพคะ
2: วิญญาณของวัชราช่วยให้นางเอาชนะยักษ์กายฆาตได้ด้วย
1: ขอให้นางชนะแต่ก็ต้องตายด้วยเถอะเพียงลูกภาวนาให้แก้วมณีมีชัยชนะนะเพคะ
3: จริงไปคะเมื่อคืนพระธิดาทรงเป็นห่วงพระชายาแก้วมณีมากเลยไปคะเมื่อคืนก็เลยไปสวดมนต์ภาวนาให้พระชายาแก้วมณีสู้รบมีชัยชนะแล้วก็ปลอดภัยไปคะ
0: จิตใจดีสมกับเป็นลูกสาวท้าวพรหมทัตจริงจริง
4: พ่อแต่หน้าม้ามันแกล้งเรา
2: เขากายฆาตเป็นคนปักมาโดนพระเจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องไปแก้ตัวแทนใครมันถือโอกาสสู้ไปแกล้งพ่อไปพ่อรู
3: ้ชายอ่ะต่อให้ฉลาดยังไงแต่บทจะโง่ก็โง่เลยนะไปคะถ้าถูกเป่าหูบ่อยๆไปคะ
1: นางหลอกเจ้าพี่ว่านางตายเพื่อที่จะให้เจ้าพี่เข้าพระทัยน้องผิดเท่าที่นางหายไปก็เป็นเพราะว่านางมีคนรักใหม
5: ่ไปถ้านางมุ่งร้ายกับพระโอรสเช่นนั้นนางจะคอยช่วยเหลือทุกอย่างทำไมพระเจ้าค่ะ
2: เพราะนางอยากให้เราเห็นความดีความชอบแล้วยกย่องนางให้เป็นเมียสมความปรารถนาไง
6: ลากองมณีรัตนา

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bojanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bojanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bojanka.com for more details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: ยังไงครับต้องทำยังไงเนี่ย
3: ใจเย็นซอยเห็นหรือยังยึดอำนาจในหลวง
4: แล้วแบบนี้ละครเราจะเล่นได้หรอเจ้าคะถ้าไม่ได้เล่นละครฉันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอย่างอื่นฉันก็ทำไม่เป็น
2: มีงาน
5: แล้วละครที่เราซ้อมกันล่ะเราจะได้เล่นอยู่ใช่ไหมคะสร้อย
6: ทุกคนใจเย็นๆก่อนนะตอนนี้เราคงต้องพักการแสดงกันไปก่อนกลับไปรอกันที่บ้านนะ
3: งั้นเราไปลานพระบรมรูปกันคนที่ตลาดไปรอฟังข่าวกันที่นั่นสร้อยคุณไปด้วยกันหรือ
6: ฉันจะไปหามาลา
3: เดี๋ยวสร้อยไปตอนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาลือกันว่าพวกเจ้านายถูกจับไปหมดแล้ว

0: คำสั่งจากที่สูงใครจะเข้าออกต้องแจ้งชื่อก่อนครับ
1: คนข้างในไม่ใช่นักโทษแล้วนี่ก็วางของเขาด้วยทำไมต้องทำขนาดนี
0: ้ขอชื่อสกุลด้วยครับ
1: สร้อยอยู่บุญ

0: าจะไปไหน
1: ท่านชายถูกคุมตัวไปตอนที่พวกนั้นมาท่านยังไม่ได้เสวยอะไรเลยฉันจะไปหาท่าน
0: เขาจะให้เข้าพบหร
1: ือฉันไม่รู้แต่ยังไงฉันก็ต้องไปหาท่าน
0: มาลาใจเย็นๆไม่ต้องกลัวฉันเชื่อว่ายังไงในหลวงทรงไม่ปล่อยให้ใครเป็นอะไรไปแน่ท่านชายจะต้องปลอดภัยไปฉันไปด้วย
2: จะไปไหนครับ
3: หม่อมมาลาหม่อมของท่านชายรามรณสีต้องการจะไปเยี่ยมแล้วก็นำอาหารถวายท่านชาย
4: ท่านชายรามรณสีมีรายชื่อห้ามเยี่ยมขออภัยด้วยหม่อม
5: ฉันแค่จะส่งข้าวส่งน้ำให้ท่านพี่ท่านพี่ทำผิดอะไรนักหนาทำไมต้องทำกับท่านถึงขนาดนี
4: ้คำสั่งก็คือคำสั่งส่วนอาหารนั้นเดี๋ยวผมเอาเข้าไปให้เอง
5: แล้วฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าจะถึงหัดท่านชาย
4: ถ้าไม่ไว้ใจก็เอากลับไปเถอะหม่อมที่นี่มีอาหารให้
0: ฝากเขาเถอะ
4: ทำใจให้ชินเถอะหม่อมมาลาเพราะหลังจากนี้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดคณะละครของหม่อมก็เหมือนกันเตรียมตัวไว้ให้ดีล่ะ
5: คณะละครฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วย
4: อะไรที่ปลูกฝังความเชื่อผิดๆก็ต้องเปลี่ยนมันให้หมด
5: เดี๋ยวความเชื่อผิดๆอะไรกลับมาคุยให้รู้เรื่องนะ

0: มาลาะกินอะไรหน่อยนะเมื่อคืนก็ไม่ยอมนอนนี่จะไม่ยอมกินอีกเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปนะฝืนหน่อยนะมาลาอย่าให้ท่านชายต้องเป็นห่วงเลย
1: เป็นไงคุณได้ข่าวเรื่องท่านชายเพิ่มมั้งไหม
2: ผมไปคุยกับมหาเล็กด้วยกันเขาลือว่าหลวงสุพัชราสายเอาเรือลบสุโขทัยไปเชิญเสด็จในหลวงที่หัวหินให้นิวัตพระนครตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วเมื่อคืนก็มีเสียงปืนดังขึ้นที่หน้าพระที่นั่งอนันต์คืนนั้น
1: เสียงปืน
2: ใช่หม่อมแต่ว่าเขาไม่ได้ยิงเจ้านายองค์ไหนนะหม่อมทหารที่เฝ้าข้างหน้าประตูเข้าใจผิดคิดว่ามีคนเข้าไปต่อสู้ก็เลยแค่ยิงปืนขู่เท่านั้นหม่อม

0: หม่อมครูเจ้าคะแล้วพวกหนูจะได้กลับมาเรียนรำอีกไหมเจ้าคะ
1: แม่หนูบอกว่าไม่ให้ไปยุ่งกับพวกเจ้านายเดี๋ยวจะโดนจับไปด้วยเจ้าค่ะ
2: ไม่เป็นไรไม่ได้เรียนกับครูก็ไปเรียนกับคนอื่นได้แต่ครูขออย่างเดียวอย่าเลิกรำ

0: เรื่องท่านชายรามมันเกินหน้าที่ของฉันฉันช่วยไม่ได้จริง
1: ๆแต่ท่านชายรามไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเจ้าคะ
0: แต่ท่านรู้เรื่องกฎหมายอาจจะเป็นภัยกับพวกเราตอนนี้ก็มีคำสั่งให้เนรเทศออกนอกแผ่นดินไทยแล้ว
1: เมื่อไหร่เจ้าคะแล้วเขาจะพาไปที่ไหนเจ้าคะ

0: ายนเราขอให้เราได้กลับเวลามาลาก่อน
1: จะลาหรือไม่ลาก็ค่าเท่ากันแหละฝ่าบาทแต่ถ้าฝ่าบาทอยากจะไปเนี่ยหม่อมก็ไม่ห้ามนะไปสิฝ่าบาทเชิญ
0: ที่นายยอมปล่อยให้เราไปเพราะนายจะได้มีเหตุเพื่อจัดการเราใช่ไหม
1: ฉลาดดีนี่ฝ่าบาทฝ่าบาทสวยสุขมามากพอแล้วใช้เส้นสายช่วยพวกพ้องตัวเองจนไม่เห็นหัวคนอื่น
0: อะไรของนาย
1: ก็ไอ้พร้อมไงมันมาทีหลังหม่อมแต่ตอนนี้มันเลื่อนตำแหน่งเท่ากับหม่อมเพราะมันเป็นคนสนิทของฝ่าบาท
0: ก็เพราะว่าพร้อมเก่งกว่านายต่างหากและเราก็เชื่อว่าทุกวันนี้พร้อมทำเพื่อประเทศชาติแต่นายต่างหากทำเพื่อตัวเองวางปืนลงหน้าที่นำตัวฝ่าบาทมาเป็นหน้าที่ของฉันนายมาเกี่ยวอะไร
1: เพราะเรารู้ไงว่านายจะมาช่วยท่านเพื่อนรักกันนี่
0: แต่เราตกลงกันแล้วนี่ว่าจะไม่มีการเสียเลือดเนื้อ
1: นอกจากมีผู้ขัดขืนการจับกุม
0: เดี๋ยวฉันจัดการเอง

ากกลับไปลาเมียเราถอยไปให้หมดถอยไป

0: เราไม่มีอะไรติดค้างกันอีก
1: นายเปลี่ยนไปมากจริงๆนะพร้อมทั้งเราและมาลาไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายเปลี่ยนไปได้ขนาดนี
0: ้หม่อมทำเพื่อบ้านเมืองถ้าวันนั้นมีพระราชทานรัฐธรรมนูญอย่างที่สัญญากันไว้มันคงไม่ถึงวันนี
1: ้เราไม่เคยสงสัยความตั้งใจของนายแต่นายแน่ใจเหรอว่าคนอื่นเขาคิดเหมือนนายมันอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างในการยึดอำนาจของพวกเขาก็ได
0: ้พวกหม่อมจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่านอกจากพวกเจ้านายพวกเราก็ดูแลประเทศนี้ได้เหมือนกัน
1: งั้นความเป็นเพื่อนของนายกับเราก็จบลงตรงนี้แหละ
0: แล้วแต่ฟาบาทแต่ตอนนี้ฟาบาทต้องรีบหนีไปจากที่นี่ก่อนที่พวกชยนจะมาถึง
1: เราจะกลับไปพามาลาไปกับเรา
0: ไม่ได้ฟาบาท
1: แต่เราทิ้งมาลาไว้คนเดียวไม่ได้
0: และจะพามาลาไปอยู่ในอันตรายด้วยฟาบาทจะหนีไปที่ไหนยังไม่รู้เลยรักษาองค์เองยังไม่ได้แล้วจะดูแลมาลาได้ยังไงฟาบาทต้องเสด็จไปคนเดียว
1: ไม่ว่ายังไงเราก็จะพามาลาไปกับเรา
0: วางปืนนะฟาบาทอย่าบังคับให้หม่อมต้องทำแบบนี
1: ้เอาสิพ่อยิงเลยอย่างมากเราก็ตายด้วยกันตรงนี้แหละ

0: บาลขัดขืนการจับกุมผมทำตามหน้าที
1: ่ท่านชายท่านชายท่านชายท่านชายท่านชายท่านชาย
2: เอาเรื่องออกไปตามหาให้ทั่ว
3: ครับ
2: มึงเนี่ยนะจะฆ่าชายลามเพื่อนรักของมึง
3: กูพูด

0: ได้ข่าวท่านชาลามแล้วใช่ไหม
1: ท่านชายคุณพร้อมหนีท่านชายตกน้ํา
0: แล้วตอนนี้ท่านชายเป็นไงบ้าง
1: ฉันไม่รู้เลยตรงนั้นท่าเรือมันมืดมากแล้วก็ฉันเดินหาจนทั่วทหารก็เอาเรือออกไปดูไม่พบท่านชาย
2: งั้นฝ่าบาทก็อาจจะยังไม่เป็นอะไรนะครับ
0: ซอยพาฉันไปเดี๋ยวนี้ฉันจะไปตามหาท่านชาย

0: ไม
1: ฝ่าบาทขัดขืนการจับกุมผมทำตามหน้าที
0: ่แต่ท่านเห็นคุณเป็นเพื่อนตอนที่คุณถูกสั่งย้ายไปโคราชท่านก็ไปขอผู้ใหญ่ให้เอาตัวคุณกลับมาท่านเป็นห่วงคุณมากแต่วันนี้คุณกลับทำร้ายท่านซะเอง
1: แต่ท่านชายจ่อปืนใส่ผมคนสองคนจ่อปืนใส่กันไม่มีคำว่าเพื่อนมีแต่คำว่าตายกับอยู่รอดถ้าวันนี้คนที่รอดคือท่านชายคุณคงไม่โกรธผมขนาดนี้จะไปไหนมอม
0: จะไปตามหาท่านชายฉันไม่เชื่อว่าท่านชายจะทิ้งฉันไปแบบนี้ถอยไป
1: ห้ามมอมมาลาออกจากวังเด็ดขาดครับ
0: ไม่ทันไรก็บ้ามหน้าลงด้วย
1: อย่าเสียเวลาเลยหม่อมทำใจเถอะว่าท่านชายจากไปแล้วพรุ่งนี้ทหารจะเข้ามายึดวังกับทรัพย์สินของท่านชายรามทั้งหมดขอให้หม่อมกับทุกคนเก็บของใช้ส่วนตัวออกจากวังด้วย
0: ทรัพย์สินทุกอย่างที่ท่านพี่ได้มาได้มาอย่างสุจริตคุณมีสิทธิ์อะไรมายึด
1: ผมเตรียมที่พักให้หม่อมแล้วพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนออกจากวังด้วย

0: มอม
1: พามาลาเข้าข้างใน
0: มอม

0: หมอแน่ใจแล้วเหรอเจ้าคะ
1: ถ้าสิ่งที่ข้าหลวงบอกถูกต้องหมอก็แน่ใจขอรับ
2: เองจำไม่ผิดแน่นะ
0: ไม่ผิดเจ้าค่ะ
3: สร้อยหมอมาลาฟื้นแล้ว
0: มาลาค่อยๆลุกยังเวียนหัวอยู่ไหม
4: ทำไมทุกคนมองฉันอย่างนั้นฉันเป็นอะไรหรอ
0: ไม่เป็นไรหรอกมาลาเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำ

0: านชายรอวันนี้มานานถ้าท่านรู้คงดีพระทัย
1: ไม่ต้องร้องนะมาลาถ้าท่านชายปลอดภัยยังไงท่านต้องกลับมาหามาลากับลูกแน่ๆ
0: แต่ถ้าท่านไม่กลับมาไม่ฉันไม่เชื่อถ้าฉันไม่เห็นกับตาฉันจะไม่เชื่อว่าท่านชายเป็นอะไรไปฉันจะตามหาท่าน
1: เรื่องตามหาท่านชายฉันจัดการให้มาลาตอนนี้มาลาไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วนะมาลาต้องดูแลตัวเองแล้วก็เรื่องที่ต้องย้ายออกจากที่นี้พรุ่งนี้ไปอยู่บ้านฉันนะ

0: ไม่เป็นไรสร้อยก่อนพ่อตายพ่อเคยซื้อห้องแถวตลาดท่าเตียนไว้ฉันจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเผื่อจะทำอะไรขายได้บ้าง
1: งั้นฉันไปด้วยไม่ต้องห้ามฉันห้ามมาลาไม่ได้มาลาก็ห้ามฉันไม่ได้เหมือนกัน
2: เพื่อนกันนะมาลาถ้าเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนจะมีเพื่อนไว้ทำไมเล่า

0: สะใจคุณแล้วใช่ไหม
1: มองเป็นไงบ้าง
0: คุณอิจฉาท่านชายที่ได้แต่งงานกับมาลาคุณถึงตั้งใจแยกท่านกับมาลาแบบนี้ตอนนี้มาลาท้องท่านชายก็ไม่รู้จะเป็นหรือตายแล้วนี่มาลายังต้องถูกไล่ออกจากวังอีก
1: ผมไม่เคยอิจฉาท่านชายใช่ผมยอมรับว่าผมไม่เคยตัดใจได้แต่ผมไม่เคยคิดที่จะทำให้หม่อมเสียใจ
0: คุณทำไปแล้วต่อไปนี้มาลาต้องดูแลลูกด้วยตัวคนเดียวเด็กเกิดมาก็ไม่รู้จะได้เห็นหน้าพ่อหรือเปล่า
1: ผมไม่รู้ว่าหม่อมจะท้อง
0: แปลว่าถ้ามาลาไม่ท้องคุณจะไม่รู้สึกผิดอะไรเลยใช่ไหม
1: ผมเตรียมที่พักไว้ให้หม่อมแล้วส่วนเรื่องหมอที่จะดูแลหม่อมกับลูกเดี๋ยวผมจะจัดการให้พรุ่งนี้เช้าผมจะมารับหม
0: ่
1: อม
0: ไม่ต้อง
1: ไม่มีใครห้ามผมได้ทั้งนั้นฝากบอกหม่อมด้วยว่าผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมทำตามหน้าที่แล้วผมจะชดเชยกับสิ่งที่ผมทำกับท่านชาย
0: คุณจะไม่เลิกยุ่งวุ่นวายกับมาลาจริงๆใช่ไหม
1: ตอนที่มาลาโกรธคุณยังไม่เลิกทำเลยแล้วทำไมผมต้องทำ

0: ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็ง

0: ช่วงนี้อู้ฟู่เลยนะพ่อไปหลอกขายพระเกศชาวบ้านอีกไปแหละ
1: มาถึงเนี่ยมึงก็ปากดีเลยนะมึงฮะหายหัวไปตั้งนานนี่พ่อติดต่อเราไม่ได้เลยรู้ไหม
2: พ่อช่วงนี้มีคนมาถามเรื่องพ่อหน่อยปะ
3: มี
2: ใครอะพ่อ
3: แล้วมึงคิดว่าใครล่ะที่อยากเจออีพนอมากที่สุด
2: พวกละทีอ่ะ
3: แล้วเมื่อคืนมีคนไปขุดศพครูใหญ่ด้วย
1: อ้าวสวัสดีสารวัตรเด็บวันนี้จะมาปล่อยหรือว่าจะหาของดีติดตัวดีครับ
4: โอ้โหคุณเชิญสุดเห็นนี่ไหมบอกผมได้ไหมว่าใครเป็นคนทำ
1: ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับสารวัตรแล้วสารวัตรนี่เอามาจากไหนครับ
4: ไม่รู้ไม่เป็นไรมาได้ไม่ยากหรอกมั้ง
2: พ่อตำรวจนั้นมันมาทำอะไร
3: เขาเพิ่งถูกส่งตัวมาจากกรุงเทพมาเรื่องคดีพวกลัทธิเมื่อปีก่อนเด็กที่มึงตามหามันอยู่ไหนของมึงดีเหมือนกันนี่มึงเหนียวมึงแรงมึงแตกตลอดตัว

0: นี้ก็ได้จ้ะคะ
1: ครูวิไล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอเชิญทางนี้หน่อย
0: ค่ะขอบคุณมากนะค่ะผอ
1: ผมไม่คิดเลยนะว่าอาจารย์จะกล้าทำเรื่องแบบนี
2: ้ผู้อำนวยการครับผมว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวผมจะให้มานพตรวจสอบเอกสารจัดซื้อระหว่างวิทยาลัยของเรากับบริษัทที่บ้านของมานพอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้นะครับ
1: ทั้งหมดนี้มันอยู่ในงบห้องโสดที่คุณรับผิดชอบคุณเบิกเงินเกินไปตั้ง 200,000 นี่มันทุจริตชัดๆ

0: หนูไม่เชื่อว่าครูจะทำแบบนั้น
1: หลักฐานมันชัดซะขนาดนั้นฉันคงเป็นครูต่อไม่ได้แล้วล่ะ
0: อาจารย์ต้นหรือเปล่าคะ
1: ฟ้าเราไม่ควรจะไปคิดว่าใครผิดโดยที่ยังไม่มีหลักฐานนะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวครูจะจัดการเรื่องนี้เองไหนๆก็มาแล้วไปช่วยครูทำขนมดีกว่าตามมาสิเอานี่กลับบ้านไปด้วยสิ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะครู

0: ปลอมลายเซ็นวิในใบขอซื้อนั่นใช่ไหมทำไมคุณทำแบบนี
1: ้ก็ทวีให้ผมยืมเงินดีๆตั้งแต่แรกอะผมคงไม่ต้องทำอะไรแบบนี้หรอก
0: คุณรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่คุณทำมันจะทำให้ฉันโดนไล่ออกแล้วถ้าผอ.แจ้งความจับฉันขึ้นมาคุณจะทำยังไง
1: วิใจเย็นๆนะเดี๋ยวผมเอาเงินไปคืนวิช่วยผมอีกครั้งนะนะครับวินะนะวิช่วยผมนะ

0: ล็อกก่อนวะ
1: นี่เดี๋ยว
2: อีพี่แชมป์มึงทำอะไรเนี่ย
3: เบาๆหน่อยเว้ยข้างนอกคดีกันหมดแล้ว
4: ดังไปแล้วเพื่อน
0: เข้าแบบมึง

0: ึกษาล็อกเจ้าหน้าที่ด้วยกลับไปเข้าห้องเมย์ให้หมดเลย
1: อีฟ้าม
2: ึงฆ่าเพื่อนกูมึงฆ่าเพื่อนกู
1: มึงเกลียดพวกกูมึงมีเล่นของใส่เพื่อนกู
3: ตอแหล

0: มายุ่งกับเพื่อนกู
1: มาเหร
0: อฟ้ากูจะกระชากหน้ากากมึงให้ทุกคนดูพวกมึงอ่ะเล่นของเข้ามาดิคิดว่าพวกพี่ตายหรือไง
2: มึงยอมกูเล่นแน่ไอ้เหี้ย
0: ไอ้ปีศา

0: แล้วสรุปพี่แชมป์เขาเป็นอะไรตาย
1: มันจะเป็นอะไรตายก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปสงสารมันหรอกสันดานแบบนั้นอะตายไปได้ซะก็ดีพระ
2: นมัสติคุณนะโอมว่าโอม

0: เปหิโทโสอีฟ้าขอให้มันบังเกิดมันมีของจริงหรือเปล่ากูทำขนาดนี้ไม่เห็นมันสู้อะไรกลับมาเลย
1: ผมเห็นกระสองตามเลยอ่ะมันเล่นของฆ่าเพื่อนผมจริง
2: เล่นเพื่อนมันไปด้วยดูซิมันจะทนเห็นเพื่อนมันตายต่อหน้าได้ไหม
0: เอาไปที่มินขอให้มันมึงเกิดยะยะสักกะ
3: เราอะโชคดีจัง

เสีย

0: ากลลงแล้วนะ
1: อัปเปมีโทโสอีฟ้าขอให้มันบังเกิดพระพักตร์กษัตริย์
0: เจียมเปสเทสวาโฮ
1: Yeah!

พวกมึงเล่นเฮียอะไรกับใครอยู่

0: อ่ะขับลมตายแบบนี้พวกมึงเอาไงแจ้งตำรวจดีไหมวะ
1: ทิ้งไว้แบบนั้นแหละคืนมีคนรู้ว่าเราอยู่ด้วยได้ซวยกันหมดแน
2: ่กูว่าพอแค่นี้เหอะอย่ายุ่งกับมันเลยกูว่ากูไม่ไหวแล้วอ่ะนะ
3: อีมะนาวมึงคิดว่าเลิกตอนนี้จะทันเหรอมึงหัดคิดซะบ้าง

0: ี้ย
1: ไอ้นิกมึงเอากลับมาทำไมอีก
2: ถ้ามึงจะรอให้มันกลับมาเล่นงานมึงก่อนมึงก็รอไปคนเดียวกูจะใช้ของที่จัดการแม่งให้เลยก่อน
0: มึงใช้เป็นเหรอวะอีฟ้ามันมีของแบบนั้นน่ะมึงจะของนี่ไปทำอะไรมันได้วะขนาดอามึงเป็นหมอผีอ่ะยังตายห่าเลยสัตว
2: ์กูมีวิธีก็แล้วกัน

0: ฮัลโหล
1: ป้า
0: ฟ้าเป็นอะไรหรือเปล่าลูก
1: หนูไม่ใช่ฟ้า
0: พนอ
1: มีคนทำของใส่หนูมันจะฆ่าหนู
0: พวกนั้นมาตามตัวเองเจอแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่พวกนั้น
2: ป้าหนูควบคุมตัวเองไม่ได
1: ้หนูไม่อยากฆ่าใครอีกแล้ว
3: พน
0: อฟังป้านะกลับไปที่ห้องซาร่าอย่าออกไปไหนเดี๋ยวป้าจะไปหาเดี๋ยวนี้

0: แสงพระอาทิตย์กูจะเปิดให้มึงปิดด้วยแสงพระอาทิตย์สวาหะสวาหาย
1: กูเล็กค่ะสักเกินไปอย่าหัดพาเราพาสันกัดจะมัดมืออ้าง

0: พนอหลานมึงอยู่ไหนฮะ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกใช่ไหมไม่ลงไปสักทีวะไม่บอกกูเหรอ

0: ึ่งเป็นพ่อเก๋ทั้งแผง
1: มึงทำอะไรพ่อกู
0: มึงขยับอีกทีห่วงเป็นรูแน่ส่วนเลือกพ่อมึงเนี่ยกูจะไปทำอะไรมันเมื่อมันเป็นคนบอกว่าอีแขกเนี่ยอยู่ที่นี่
2: ไล่หน่อยดิ
3: ฉันกินไม่ลง

0: ฉันคงเป็นครูไม่ได้อีกแล้วถ้าพวกนั้นมันรู้เรื่องอดีตของฉันมันต้องไม่ปล่อยเอาไว้แน่
1: แล้วแกจะปล่อยพวกมันขุดคุยทำไมวะของอะไรที่แกมีแล้วมันพอจะหยุดพวกนั้นได้แกต้องใช้มันนะเว้ย
0: ฉันไม่อยากกลับไปเป็นพนอคนเดิมอีกแล้ว
1: แต่ยังไงแกก็หนีตัวเองไม่พ้นหรอกแกดูใช่ปะ

0: ตำรวจมันตามล่าพน
1: อป้ารู้แล้ว
2: แต่ตอนนี้พนอมันจำทุกอย่างได้แล้วป้าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
1: เป็น

0: คนอย่างหลานมึงเนี่ยนะจะเป็นครู
1: มึงอย่ายุ่งกับหลานกูนะอย่ายุ่งกับของกูของกู
0: ของดีของมึงกูขอนะ
2: พวกมึงสองคนหมดประโยชน์แล้ว
3: รีบไปหาพระนอซะ
4: เดี๋ยวพูดเลยป้ารีบไปเถอะ

0: พวกมึงรู้จักบ้านกูได้ยังไง
1: กูก็ตามจากที่อยู่ในระเบียบนักศึกษาไง
0: ออกไปไม่งั้นกูจะแจ้งตำรวจ
2: ไหนมึงอยู่ตรงไหนของรูปกูดูหลายรอบละเดี๋ยวกูไม่มีตาวะ
1: กูไม่สนใจว่ามึงเป็นใครเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แต่เรื่องที่มึงปลอมประวัติมาเป็นลูกสาวบ้านนี้และเสือกขโมยของพวกกูนี่แหละที่กูสนใจ

0: ำไมถึงเลือกวรรณกรรมเล่มนี้มาทำเอเซ่ล่ะ
1: หนูรู้สึกสงสารตัวละครในเรื่องนี้ค่ะการเอารัดเอาเปรียบของผู้มีอำนาจและความโหดร้ายของโชคชะตาทำให้เธอต้องจบชีวิตลง
0: ครูก็ชอบหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะมนุษย์ที่ต้องยอมจำนนต่อโชคชะตาไม่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมของตัวเองได้

0: ี่มันอะไร
1: ของของอีฟ้ามันจะเสื่อมชั่วคราวด้วยเรื่องของหมาดำสวดคาถาบนเนี้ยจะพาสิ่งที่มันกลัวที่สุดออกมาเล่นงาน
2: มึงจะทำตามที่พวกกูบอกหรือจะเข้าคุกก็เลือกเอา
3: ขอโทษนะมัดตัวกูเป็นพญาจักรกุบาลกูจะปรับสารพัดวิชาผมสอบผมสหาย

เราขอโทษ

ขอตายของมึง

0: ต้องทำจริงๆอ่ะ
1: ฮัลโหลทำอะไรวะฮัลโหลฮัลโหล

0: ึงไม่ใช่เต้วสนอกเวียนดอกวันเวงวันเวงอาราเต
1: มึงเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอนอนกับเพื่อนแบบนี้ได้ยังไงวะ
2: ฉันขอโทษอ่ะพวกรุ่นพี่มันบังคับให้ฉันทำฉันไม่มีทางเลือกอื่นจริง
0: ๆออกไปไม่อยากเห็นหน้าแก
2: ฮานอฉันขอโทษ
0: ไป
1: ฮานอเกิดอะไรขึ้น

0: แล้วที่มันถ่ายรูปมันถ่ายไปทำอะไร
1: พวกมันคงต้องการเอาเรื่องของฉันไปเปิดเผยให้คนรู้อยู่กันดีๆไม่ได้มันคงต้องตาย

ต่อไปเนี่ยมึงเป็นศิษย์กูทำตัวให้ดีแล้ววิชาที่กูมีมึงจะถ่ายทอดให้มึงรับไว้ทั้งหมดกลับไปอยู่ด้วยกัน

0: ยันที่กูสั่งให้มึงจัดการอุบาทในตัวมึงผีหาที่มันกินมึงจากข้างในจะทำอะไรมึงไม่ได้ต่อไป
1: องค์พญาเบื้องบนพระสุทนลพบุรีอิติอัครคารานมโห
2: บุพังอคีดับพะโลหะ

0: คอลัมน์นี้ผมจะแทรกเข้าไปในหนังสือของพ่อด้วยรับรองยอดขายถล่มทลายแน่นอน
1: ที่เว้นช่องว่างนี้เหรอครับ
2: รออีกแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับ
0: ช่างดำครับผมฝากจัดการด้วยนะครับ

0: ยัง
1: ไอ้เหี้ยแม็กเดี๋ยวของก็เข้าหรอก
2: ฉันไม่ทักให้ไวกว่านี้เลย
3: แล้วเมื่อไหร่อีเด็กนั่นจะมากูอยากกลับบ้านแล้วเนี่ย
1: มึงรอก่อนจะตายเดี๋ยวมึงได้เห็นรูปเด็กยิ่งกว่าตอนที่ไอ้แม็กแม่งกลัวจะทำกล้องตกแตก
2: โอ้โหกูพลาดทีนี้ซ้ำใหญ่ไอ้สัตว
3: ์

หนูเห็นแล้วไอ้นิกกูเห็นเด็กนั่น

0: เองว่าเขาเล่นของเป็นยังไง
1: เฮียเลย
0: สมองมันจะเหนียวกรุ่น
1: เฮียเลย
0: ออมสหอบติดกูขออวยพรให้พวกมึงสองคนรักกันมากๆรักกันนานๆรักกันตลอดไป

าเด็กนายมาเจียกันสมุดอีกผลิตภัณฑ์

0: ดีซาดิกเลยคอเจียกัน
1: กูไม่ไหวแล้ว
0: เจอิลูปันดีซาดิกเลยคอเ

0: พี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่หน่อยนะ
1: กูชื่อพนอไม่ได้ชื่อฟ้ากูเปียกเปียกโผล่เมียระเนียเมียหึงรัวระมุด

0: ส่วนที่เหลือ
1: เขาชื่อจริงหรือชื่อเล่นดีชื่อเล่นแล้วกันกระต่ายใช่ไหม

0: รอไปกันเถอะ
1: ยังเหลืออีกคน

0: อินี่มันอยู่ที่นี่มึงรู้จักด้วยเหรอ
1: มันฆ่าเพื่อนผมหมดเลยเนี่ยผมรอดมาคนเดียว

0: จิบหายแล้วไงอ่ะ
1: สันดานเสือกเรื่องคนอื่นเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกเนืองนมพึงกะโรโฮมเนืองนมป้วนเรือ

0: ไอ้พ่อมาอยู่กับพวกนี้ได้ยังไงอะ
1: อย่ามายุ่งเรื่องของกู
0: แล้วนี่มันอะไร
1: เงินถือว่าถามอะไรโง่ๆฮะ
0: ที่พ่อขายขนมให้พวกนี้ใช่ไหมเหมือนกับที่พ่อขายป้าให้กับไอ้ตำรวจนั่นอ่ะพ่อรู้ไหมว่ามันซ้อมป้าเกือบตายอ่ะ
1: มันไม่ใช่ญาติกูนี่ทำไมกูต้องสนใจด้วยอ่ะ
2: ส่วนนั้นมันป้ากู
1: ที่มึงเห็นใช่ไหมว่ามันฆ่าคนอื่นเข้าไปทั่วอีเนี่ยมันเป็นกาลากินีมันฆ่าได้ไหมกระทั่งพ่อตัวมันเองมึงไปหลงเหี้ยอะไรมานักหนาวะฮะมึงเนี่ยโดนมันทำของใส่กันเหรอฮะไอ้เปี๊ยก
2: จุยลูกเนื้อน้ำตะเปี๊ยกปุดโนอองเปี๊ยกสองโนอ่ะ
1: คุณ
2: หรอจุยลูกเนื้อ
1: มัน
2: ตะเปี๊ยก
1: มึงต้องทำอะไรกู
2: สองโนอ่ะสามตะเปี๊ยกปุดโนอ่ะสองโนอ่ะ
1: อีพนอมึงทำอะไรกู
3: โน
1: หยุดอีพนอกูขอสามแช่งมึง
2: สามตะเปี๊ยกปุดโนอ่ะสองโน
1: คอยมึงต้องจะหลบตกใจ
3: พนออย่าฆ่าพ่อนั้นเลยขอร้อง

0: แกเอาไงต่อ
1: ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วเรื่องที่พวกรุ่นพี่จะแฉว่าแกเป็น
1: ฉันฆ่าพวกมันไปหมดแล้ว
0: แกทำถูกแล้วแหละพวกคนตายมันพูดอะไรไม่ได้อยู่แล้ว
1: เหมือนที่แกทำกับแพรวาใช่ไหม

0: อย่าขึ้นเสียงใส่ฉันแบบนั้นสิพนอถ้าจะให้นับกันจริงๆแล้วเนี่ยฉันเป็นพี่แกนะเราสองคนก็มีต้นกำเนิดไม่ต่างกันหรอก
1: แกหมายความว่ายังไง

ใจพัดมาหนึ่งจ้ะอันมวลตึกเต่าองค์กองประวิงเวิง

0: ได้พัดมาหนึ่งจ้ะไอ้มนตรึกเตาอมกองประวิงวึง
1: Not so...

นเตียงบันไดอันเตียงลาไส้องค์เทวะจูบัน

0: นี่เฮียที่เล่นของอย่างพวกมึงสุควรตายเอาของมึงมาไว้ที่กูอยู่กับมึงมึงก็ไปฆ่าคนอื่นอีกนะกันนังสารนังกันตุสัพเพเทวาปาสายันติ
1: มึงจะมาแย่งของกูไปง่ายๆแบบนี้ไม่ได้

0: ที่นั่งพระโอสวดตั้งตาข้าเจ้าดูดิว่าของมึงกับของกูใครจะแน่กว่ากัน
1: อมเปิดตับก้าฮะ
0: อ่า

0: ำแบบนี้ทำไม
1: แกก็เห็นหัวหน้าของฉันแล้วนี่พลังเทพสามตาในตัวแกจะเป็นทางเดียวที่ทำให้มันหายเน่าได้แต่พลังนั่นหลับไปกับความทรงจำของแก
2: เฮ้ย
3: เฮ้ย
2: จริงแล้ว
0: แกฆ่าพี่ฉันทำไม
1: ฉันต้องฆ่ามันเพื่อให้พวกเพื่อนมันโกรธแล้วก็มาเล่นงานแกฉันยอมเสี่ยงสุดท้ายพลังของแกก็ตื่นขึ้นมาจริงๆแล้วก็ใช้พลังเทพสามตาอีกครั้งหนึ่งแต่น่าเสียดายที่หมอนั้นเข้ามาช่วยแกซะก่อนไม่งั้นฉันคงได้พลังเทพสามตาไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
0: ฉันคิดว่าแกเป็นเพื่อน
1: เพื่อนก็เพราะจุดอ่อนของการอยากมีเพื่อนของแกไงพะเนาะแกเลยไม่เคยสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของฉันเลยทั้งที่เรามีจุดกำเนิดเหมือนกัน
4: พอแล้ว
1: เป็นผู้หญิงเหมือนกันมีพ่อคนเดียวกันสายเลือดเดียวกันแท้ๆทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ต้องรอดในยากแล้วแบบนี
4: ้น้องคืออยากรู้ไหมคะ
5: ได้หรอ
4: ได้สิ
6: เด็กในท้องไม่ใช่ผู้ชายมันเป็นผู้หญิงก็แค่เลี้ยงมันไว้จนกว่าจะมีประจำเดือนแรกและฉันก็เอาลูกมันจนกว่าจะได้เด็กผู้ชาย

0: คนไข้ไม่มีสัญญาณชีพแล้วค่ะ
1: ไม่มีใครรู้ว่าฉันยังไม่ตายจนกระทั่งวันนั้นเศษเสี้ยวคุณใส่มนต์ดำที่อยู่ในตัวฉันมันถูกปลุกขึ้นมา

0: ฉันว่าได้เวลาของเราแล้วแหละ
1: วันทิตวาโคอาจารียง
0: โซซะอันนี้ผีมีชื่อก็ดีไม่มีชื่อก็ดีขอให้มารับเครื่องเส้นอาหารขาวหวาน

0: กูช่วยอะไรมึงไม่ได้เลยข้างในมึงกำลังจะเน่าทางเดียวที่มึงจะรอดมึงต้องไปตามของมึงกลับคืนมา
1: เพราะมึงฆ่าพ่อและพลังนั้นไปไว้กับตัวกูเลยต้องมาทวงของกูคืนไงองค์สัพพะเทวากูจะสูบอัครวิชากุมพันธนังองค์สัพพะเทวากูจะสูบอัครวิชากุมพันธนังองค์สัพพะเทวากูจะสูบอัครวิชากุมพันธนังองค์สัพพะเทวากูจะสูบอัครวิชากุมพันธนังองค์สัพพะเทวากูจะสูบอัครวิชากุมพันธนังองค์สัพพะเทวากูจะสูบอัครวิชากุมพันธนังองค์สัพพะเทวากูจะสูบอัครวิชากุมพันธนัง

0: พลังนั่นมันเป็นของแกมันคือชะตากรรม
1: โอมสัพพะเทวาคุณจะสูบอัคราวิชาคุมพันธนังโอมสัพพะเทวาคุณจะสูบอัคราวิชาคุมพันธนัง

พนอแกเป็นแสงสว่างที่เกิดในความมืดถ้าคนชั่วได้พลังนั้นไปความมืดมิดจะกลืนกินแสงสว่างแกจะปล่อยให้พวกสกปรกได้พลังไปไม่ได้พนอ

0: าขอมอบร่างข้านี้แด่เทพสามตา
1: สมอ้อยทันเทพสามตามอบพลังอ้อยขยมพองขมายอ้อยนี่แล้วก็สมอ้อยทันเทพสามตามอบพลังอ้อยขยมพองขมายอ้อยเนียงแล้วก็สมอ้อยทันเทพสามตามอบพลังอ้อยขยมพองขมายอ้อยเนียงสมอ้อยทันเทพสามตามอบพลังอ้อยขยมพองขมายอ้อยเนียงแล้วก็สมอ้อยทันเทพสามตามอบพลังอ้อยขยมพองขมายอ้อยเนียงแล้วก็สมอ้อยทันเทพสามตามอบพลังอ้อยขยมพองขมายอ้อยเนียงแล้ว
0: ก็ของกูต้องเป็นของกู
2: ต้องให้พลังไปอยู่แต่หมอนสกปรกชั่วๆอย่างมึง
0: กูขอเป็นปีศาจเองดีกว่า

0: าพนอมมันไม่สามารถควบคุมพลังที่ได้จากเทพสามตาถึงตอนนั้นมีทางเดียวเอ็งต้องฆ่าพนอม
1: ยกโทษให้ฉันนะพนอม
2: ถ้าฆ่าเราแล้วทุกอย่างมันจบเบียก็ทำเถอะ

0: เองคิดดีแล้วใช่ไหม
1: ครับหลวงพ่อ
0: เอาละถ้าเองตัดสินใจมาดีแล้วหลวงพ่อก็จะช่วย

ฉันคือเธอเธอคือฉันเราคือหนึ่งเดียวกันเราสองคนจะอยู่ร่วมกันตลอดไป

อมทวีอุ้มวาวินโมจุนตรุตรูอมทวี

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Tyson Lindsay, and I'm back, teaming up with Bojanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bojanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bojanka.com for more details.

0: รักที่สุดคือในหลวงหวงที่สุดคือแผ่นดิน
1: สนับสนุนรายการโดยเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
2: ๆสวัสดีครับผมโคจิปฏิการหนุนพักดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง PPTV 36ครับหรือกำลังรับชมการไลฟ์สดทาง YouTube ครับผ่านทางช่อง Thai Fight Official เข้าสู่สังเวียนเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิกับการแข่งขันชกมวยคาดเชือกและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงท่านผู้ชมครับในปี2569นะครับทางบริษัท Thai Fight จำกัดครับได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักมวยชายจำนวน4ถ้วยพระราชทานสำหรับการแข่งขันไทยไฟท์คาดเชือก2026และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักมวยหญิงจำนวน1ถ้วยพระราชทานและทางบริษัทครับยังได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือกThai Fight League 2026ชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ Isuzu Thailand Championship ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทขอน้อมสำนึกในพระเมตตาที่มีต่อวงการมวยไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ชมยังเป็นการแข่งขันในรอบแรกของศึก Isuzu Thailand Championship 2026

ระหว่างทีมภาคกลางยกทีมปะทะทีมภาคอีสานเหนือครับแต่ก่อนอื่นครับผมขอสรุปคะแนนรวมให้รับทราบกันก่อนนะครับสำหรับทีมจ่าฝูงณตอนนี้นะครับนั่นคือทีมภาคใต้แข่งขันไปแล้ว6ไฟด้วยผลงานเอาชนะน็อกได้2ครั้งชนะคะแนนได้1ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป2ครั้งรวมแล้วครับมี9แต้มสำหรับทีมรองจ่าฝูงครับคือทีมภาคตะวันออกแข่งขันไปแล้ว6ไฟด้วยผลงานเอาชนะน็อกได้1ครั้งชนะคะแนน3ครั้งและแพ้ไป2ครั้งรวมแล้วครับมี9แต้มสำหรับทีมอันดับ3ครับคือทีมภาคกลางแข่งขันไปแล้ว3ไฟด้วยผลงานเอาชนะน็อกได้2ครั้งและชนะบาย1ครั้งครับรวมแล้วมี8แต้มสำหรับทีมอันดับ4ครับคือทีมอีสานเหนือแข่งขันไปแล้ว6ไฟด้วยผลงานเอาชนะน็อกได้1ครั้งชนะคะแนน2ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป2ครั้งรวมแล้วมี8แต้มครับสำหรับทีมอันดับ5นะครับท่านผู้ชมคือทีมภาคอีสานใต้แข่งขันไปแล้ว6ไฟด้วยผลงานเอาชนะน็อกได้1ครั้งและแพ้ไป5ครั้งรวมแล้วมี3แต้มครับและสำหรับทีมอันดับ6ครับคือทีมภาคเหนือแข่งขันไปแล้ว3ไฟยังไม่มีแต้มครับพวกเขาแพ้น็อกไป2ครั้งและแพ้คะแนน1ครั้งครับท่านผู้ชมเอาละครับเรามาเริ่มมันตาแตกครับกันด้วยศึก Isuzu Thailand Championship 2026โดยคู่นี้นะครับจะขึ้นทำศึกในรุ่น63กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือ please welcome วิทยายุทธวินอุบล

และสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคกลาง Please Welcome เพชรน้ำหนึ่งสีโอปอล

0: ู่การถ่ายทอดสดนะครับไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับวันนี้17 พฤษภาคม 2569ครับสวัสดีแฟนมวยทาง PPTV HD กดหมายเลข36ด้วยครับ
1: มันคมชัดตาแตกใช่ไหม
0: ครับผม
1: เมื่อกี้กล้องเกือบแตกนะเมื่อกี้เพชรน้ำหนึ่งแกโชว์เข่าใส่กล้อง
0: ครับ
1: โดนนิดเดียว
0: สวัสดีครับกับผมผู้ชายสายตรงเมื่อกี้นาราชุนทินันครับ
1: คุณพรครับแล้วก็พี่โจไทยไฟนะครับอัปเดตหน่อยล่าสุดผู้ชกของไลออนโหกรามหักเลยพี่อาการเป็นยังไงบ้าง
2: กรามหักสองข้างครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเราก็ไม่ได้คาดคิด
1: ว่ากรามหักสองข้างเลยเหรอ
2: กรามหักสองข้างแล้วก็มีกระดูกข้อมือหักด้วย
1: กระดูกข้อมือหักด้วย
2: คือเขาสปิริตมากในการชกแล้วขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับไลออนที่บอกกรรมการนะเพราะกรรมการก็ไม่ทันได้เห็น
1: บนเวทีวันนั้นทุกคนก็เห็น
2: ใช่และตอนนี้เราก็ดูแลเขาการรักษาเสริมกรามด้วยไทเทเนียมดีที่สุดนะทำกระดูกก็บอกว่าตอนนี้กรามเสริมเหล็กแล้วเดี๋ยวกลับมาไทไฟแน่นอนนักมวยใจดีแบบนี้นะคุณต้องพรบอกว่าเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องดูแล
1: เสริมเหล็กมาด้วยนะ
2: เสริมเหล็กมาแล้ว
1: ค่ารักษาพยาบาลแพงเลยพี
2: ่โอ้ย
1: กับหลักแสนอยู่อ่ะเพราะว่าไทไฟก็จัดการให้ทุกอย่าง
2: เพราะว่าความปลอดภัยบนเวทีเราดูแลให้การปลอดภัยเป็นดีที่สุดนักมวยไทไฟต้องปลอดภัยนะครับการแข่งขันกีฬามวยไทยต้องไม่ใช่การทารุณกรรม
1: ครับ
2: อันนี้เราดูแลเต็มที่แล้วถ้าเกิดเขาบาดเจ็บด้วยการแข่งขันเรารักษาดีที่สุดครับ
1: ไม่ต้องห่วง
2: มาตรการของไทยไฟ
1: ย้ำเรื่องนี้แล้วก็ชัดเจนตรงนี้มาแจ้งบอกกล่าวแฟนหมัดแฟนมวยหลายท่านหลายท่านเป็นห่วง
2: ใช่ครับ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวเที่ยวหน้าพี่แล้วอ้อนคงเจอของแข็งแล้วล่ะนะครับเพราะว่านักสู้บราซิลนี่เขาเสริมใยเหล็กมาที่กรามนะครับเดี๋ยวคงจะรีแมตช์กันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะส่วนวันนี้ของเรากุ้ยช่าย
0: ครับ
1: โอ้โหมวยรอบอีสุสุ
0: สามคู่เลยนะครับวันนี้สามคู่ก็เป็นการเดินของภาคอีสานภาคอีสานเหนือกับภาคกลางนะครับวันนี้ก็เริ่มจากคู่นี้เลยครับคะแนนใกล้เคียงกันมากนะครับคะแนนเนี่ยเท่ากันเลยครับภาคกลางเนี่ยอยู่อันดับ3 8 8คะแนนนะครับส่วนภาคอีสานเหนือก็8แต้มเหมือนกันแต่ว่าทีมภาค

0: ทางเนี่ยแข่งน้อยกว่าถึง3นัดนะครับ
1: องภาษีดีนะวันนี้แข่งน้อยแต้มเยอะนะ
0: วันนี้เนี่ยถ้าภาคกลางขอแค่ชนะสัก1คนนะครับแซงเลยจะมีโอกาสจะแซงขึ้นเป็นอันดับ1เลยสัปดาห์นี
2: ้มาลุ้นกันต่อมาเชียร์กันต่อครับมวยรอบ Isuzu Thailand Championship นะครับคู่นี้63กิโลกรัมครับยังอยู่ในช่วงของรอบแรกนะครับลุ้นกันว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยใครจะสร้างเกียรติประวัติให้กับตัวเองและครอบครัว
0: ครับ
2: มีถ้วยพระราชทานครับนอกจากนั้นมีเงินแสนกลับบ้านแล้วก็ยังได้ขับรถโกโก
0: ้โอ้โห
2: ของ Isuzu นี่กลับบ้านด้วย
0: ใช่ครับ
2: ไปรับสาวบางโพ
0: โก้จริง
2: ครับ
0: มุมดำนี่ก็คือทางด้านเพชรน้ำหนึ่งซีโอปอนะครับก็เป็นตัวแทนทีมภาคกลางในวัย18ปีนะวันนี้เนี่ยจะชนะคะน็อกหรือชนะคะแนนเนี่ยจะทำให้ภาคกลางเนี่ยขึ้นไปอันดับ1ทันทีครับขณะที่มุมขาวครับวิทยายุทธวินอุบลนะครับ30ปีแล้วรายนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีครับนัดแรกเนี่ยเบิกแต้มให้กับทีม3แต้มเต็งเต็มนะครับด้วยการเอาชนะน็อกประจันบานสจวิชิต8ริ้วไปนะครับก็ย้ำคะแนนอีกครั้งนึงนะครับชนะคะแนน2แต้มชนะน็อก3แต้มครับแล้วก็ในรอบแรกก็ยังมีเสมอกันอยู่นะครับถ้าเสมอเนี่ยแบ่งกันไปคนละ1แต้มแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะฮะที่อยากจะแจ้งกับแฟนมวยด้วยก็คือมีแพ้บายด้วยนะงวดนี้เนี่ยใครไม่มาแจกแต้มให้ทีมคู่ต่อสู้ทันทีนะครับเอาล่ะครับลุยเลยนะครับภาคกลางเนี่ยเพชรน้ำหนึ่งส่วนภาคอีสานเหนือวิทยายุทธครับในส่วนของมุมขาวมุมดำขอแค่ชนะจะขึ้นที่1ครับส่วนมุมขาวก็ขึ้นที่1เหมือนกันนะแต่ว่าจะแข่งเยอะกว่าทีมอื่นนิดนึงครับ
2: แต่มาถึงเมื่อสักครู่เปิดฉากแค่ทีมทักทายก่อนเลยนะครับมุมดำอย่างเพชรน้ำหนึ่งสิโอปอครับลูกศิษย์ของพี่มัวสิโอปอมาถอดมงคลเองด้วยนะครับต้องเกียรติคุณเกิดครับพี่มัวสิโอปอเป็นอีกหนึ่งท่านเลยครับที่ป้อนมวยสู่วงการมวยอย่างต่อเนื่องครับส่วนมุมขาวก็ลูกศิษย์ของพี่วินอุบลครับวิทยายุทธเก๋าครับรายนี้ครับกระดูกมวยนี่ไม่ต้องห่วงครับมีต่อยเสยมีเตะล่างยกแรกนะครับยกแรกนะครับแต่ว่าเรื่องของอาวุธนี่ลำเลียงกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีลูกเจ็บๆลูกแรงๆด้วยครับเปิดหัวคู่แรกไทยไฟท์ลีกวันนี้วีคที่101ครับด้วยมวยรอบอีซูซู
0: เราไปทัวร์ที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็ที่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมานะครับวันนี้ได้กลับมาประจำการที่ตะวันนาเรียบร้อยมันเหมือนเดิมว่าโอ้โหทีปิ้งเลยโอ้โหลูกนี้แหมต้องไหว้ขอโทษรุ่นพี่เลยครับแหมทีพี่สกิ้งเลยนะอายุได้ห่างกันถึง12ปีนี่ทีปอีกแล้วครับอาครับไม่สนครับแหมคะแนนนี่สำคัญที่สุดอยู่แล้วบนเวทีนี่คำว่าพี่น้องคำว่าเพื่อนครับเอาวางไว้ก่อนครับโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับที่นี่ไทยไฟท์ลีกอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโบราณนะครับแบบมวยคาดเชือกเตะไปวิทยายุทธก็ยังดูใจเย็นนะแม้ว่าจะโดนถีบกิ้งไปแล้ว
2: จังหวะแข้งครับนี่ครับมีเตะมีถีบครับเพชรน้ำหนึ่งแทงหน้าครับถีบไว้ก่อนครับคือถีบมากๆเข้าไปตรงบริเวณตรงนั้นนี่แหมตรงลิ้นปี่นี่จุกได้เลยครับไหนครับมีขวางครับตีมาแทงคืนแทงเข้าไปครับวิทยายุทธอาศัยความแข็งอาศัยความเหนียวครับวงในครับวิทยายุทธขยับเข้ามาครับไปจ่อล่างเพชรน้ำหนึ่งถีบไปก่อนครับแข้งหน้าแกถีบดีเหลือเกินนะครับซ้ายหน้ามียกหลอกมีถีบครับสับแล้วเดินลุยต่อ
0: โอ้เอาครับแม่มีหมัดมีหมัดมีศอกครับโอ้ยแม่แทงต่ำไปนิดครับโดนศอกเข้าหน้าครับดอกนี้เอาปากคืนเหมือนกันครับไม่กลัวแม่แทงสูงนิดนึงฮะโอ้โหเสียวเลือกเกินครับหมดยกหนึ่งครับแม่เข้มข้นพักแป๊บเดียวคนสุดๆแล้วครับดูจังหวะทีของทางด้านเพชรน้ำหนึ่งครับโอ้โหสวยงามมากนะครับจังหวะทีนี่งดงามครับแต่ว่าวิทยายุทธนี่ก็เริ่มมาปรับเกมเดินเร็วขึ้นนะครับในช่วงปลายโอ้โหแข้งนี้แม่เตะแบบเก็บเสียงฮะเจ็บนะแบบนี้แล้วฝอกใกล้ๆครับของวิทยายุทธเนี่ยไปปลายเริ่มจะทำได้ดีขึ้นนะครับนี่ครับแฟนทางเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมนะครับก็มากันเพียบเหมือนกันวันนี้ส่วนแฟนๆทางหน้าจอครับติดตามไปยาวๆเขาวันนี้7คู่ด้วยกัน
2: ลุยครับลุยต่อครับยกที่2ครับแหมยกแรกได้เห็นแล้วนะครับเห็นหน้าเห็นหลังครับนอกนี่มุมดำอย่างเพชรน้ำหนึ่งมีจังหวะดักเตะดักทีมสวยครับส่วน มุมขาวอย่างวิทยายุทธแหมวงใน

0: ครับข้อแขนแข็งแล้วก็แผ่นเหนียวครับเหนียวครับนอกกับในท่านชอบแบบไหนครับขยับเข้าไปวิทยายุทธเป็นตำหนึ่งถีบไว้ก่อนครับเผลอเป็นถีบเผลอเป็นถีบครับถึงตัวอีกแล้วถึงเนื้อถึงตัวอีกแล้วเหมือนเวลากุ้ยช่ายเจอสาวๆเลยครับถึงเนื้อถึงตัวเสียบเข้าไปต่อยเข้าไปเจอแค่คือ
1: โอ้เริ่มจะโดนหนักขึ้นนะครับแม่จังหวะบุกของวิทยายุทธนี่อันตรายมากมีสลับเข่าฟันศอกด้วยนะครับโอ้โหกลายเป็นว่าเพชรน้ำหนึ่งตอนนี้นี่เริ่มจะรับเยอะเอาครับมีปักศอกสู้วงในนี่เสียบราคาด้วยครับแม่คือเป็นจังหวะเข่านี่คือเสียบเลยนะครับไม่ได้ตีนะยานเข่าแบกเกือบโดนหมัดวงในตีต่อแหมไล่แขนแล้วตี
0: พยายามมีเข่าถึงสองครับวงในก็มีไล่แขนสู้ตีคืนเหมือนกันเลยครับเพชรน้ำหนึ่งครับวิทยายุทธถึงอีกแล้วถึงตัวอีกแล้วหายใจก็ต้นคออย่างเดียวครับเนี่ยครับยื้อเข้าไปเสียบเข้าไปเด้งเข้าไปครับแหมเมียวคางบี้กันด้วยไม่มียอมอยู่แล้วครับบนเวที12ปีที่ห่างกันทิ้งไว้ด้านล่างก่อนครับบนเวทีขอศอกพี่ซะหน่อยครับขอเสียบพี่ซะหน่อยพี่เสียบพื้นแล้วขวางเลยครับแทงแล้วก็ยกขวางครับตั้งกระแพ
1: กโอ้นี่แหละครับศักดิ์ศรีของมวยรอบยูสู่ Thailand Championship นะครับชนะนี่จะขึ้นที่1ชั่วคราวทันทีครับไม่ต้องสนใจคนอื่นแหมเป็นที่1กี่นาทีก็มีความหมายนะครับเดี๋ยวเป็นการเก็บแต้มกดดันทีมอื่นนะฮะทำให้ทั้งคู่เนี่ยแพ้ไม่ได้เดินโอ้ยหมัดครับแม่ฮุกซ้ายเต็มๆโอ้โหซึมหรือเปล่าครับเจอหมัดเคาะเข้าคางครับแม่วิทยายุทธโอ้มีได้มีโดนทั้งคู่ครับคู่แรกนี่เปิดมาแบบนี้เลยครับไปไฟต์อีกเอ้าตัวต่อครับหมัดสับโอ้ยหมัดอีกแล้วเอ้าเวียงใครจะอยู่ใครจะไป
0: โอ้เดินเข้าไปนี่โอ้ยดีครับฤทธิ์บุญญาครับกระโดดปักศอกลงมาเลยเพชรน้ำหนึ่งวิทยายุทธเดินเข้าไปโดนหมัดเพชรน้ำหนึ่งหลายจังหวะเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเหมือนกับยิ่งโดนยิ่งเดินแบบทนพลังหมัดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจยังไงเหมือนกันนะครับไปลูกนี้ลื่นก็จะเบ้าไปเองครับวิทยายุทธ
1: เอาครับจบปลายยกแล้วนะครับโอ้เพชรน้ำหนึ่งมีเวลาเร่งกดมิดด้ามครับแม่มีศอกมีหมัดเหมือนกันแต่ว่าจะมีไม่ลงนะเดินต่อครับวิทยายุทธโอ้ยแข้งซ้ายหมัดเกือบโดนคือหมัดโดนครับโอ้สู้กันทุกดอกจริงๆแต่ไม่กลัวหมดแรงนะครับเรื่องการวิซ้อมเต็มร้อยทั้งคู่โอ้โหยกนี้ครับมันจริงๆมันมากๆครับให้น้ำแป๊บๆเดียวครับโอ้โหใส่กันสุดมันจริงๆครับดูจังหวะเวียงหมัดของวิทยายุทธนะครับวงในต้นยกเนี่ยถือว่ากดดันได้ดีเลยครับเห็นน้ำหนึ่งเนี่ยโดนเข้าไปก็แหมมีกากระอ่วนครับดูลูกนี้เนี่ยยัดไส้แล้วตีซ้ำอีกทีครับโอ้โหดูจังหวะใกล้ๆครับแต่ว่าเด็กมันดื้อครับไม่ยอมครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งโดนข่าวแล้วหมัดนี้ครับโอ้โหฮุกซ้ายนี่เกือบเลี้ยวนะฮะมีฤาษีบทยาด้วยครับแหมพยายามจะใช้ศิลปะไม่ว่าจะเจอเททิ้งไปครับโอ้สุดมันเลยนะครับนี่ยกที่2เท่านั้นครับโอ้โหเป็นโต้มาด้วยนะนี่คนมือปราบน้องโอนะแกมาดูครับมาเชียร์เพื่อนร่วมค่ายครับวันนี้ก็มีไทยต่างชาติหลายคู่เลยนะครับมีจากอาร์เจนตินาโมร็อกโกอิตาลีญี่ปุ่นก็มีนะครับวันนี้รวมไปถึงมวยรอบอีสุสุดมันครับคู่แรกเปิดเดือดเลยครับต้องตามครับยกสุดท้าย
0: ก็อยู่ที่มุมขาวอย่างวิทยายุทธแหละครับออกมาเป็นการซ้ายครับอยู่ที่เขาโจทย์ใหญ่อยู่ที่มุมขาวอย่างที่เรียนไปว่าวงในครับเจาะได้หรือเปล่าครับเจาะทะลุเจาะทะลุไม้แสงหรือเปล่าครับแต่ว่าแหมมีจังหวะหักพวงมาลัยครับเพชรน้ำหนึ่งใครคู่ต่อสู้นี่เสียหลักไม่ให้ตีครับเดินเข้าไปครับวิทยายุทธเตะซ้ายเข้าไปก่อนครับถึงตัวรวบแล้วตีครับพยายามจะบิดจะหักจะเทกรรมการบอกแหมแยกดีกว่าครับจับแล้วแยกดีกว่าเป็นมวยซ้ายนะครับสลับการเดินเข้าหาครับวิทยายุทธจะมีหมัดมีแข้งนำแล้วมีแข้งนำแล้วก็หมายที่ดูไทยนะจังหวะนี้ยังตีแล้วแต่ยังดูไม่ถนัดถนีเท่าไหร่ครับตีไม่ได้ก็แยกไวเลยครับ
1: เดินเข้าหานะครับวิทยายุทธเป็นน้ำหนึ่งนี่เดินได้ถอยเป็นครับโอ้ยลงทีมกลับมาอีกแล้วครับโอ้หลังจากที่หายไปพักใหญ่ๆตั้งแต่ยกแรกนะครับโอ้โหแกทีมหายหลังไม่เลยวิทยายุทธเดินต่อไม่อาจจะโดนเตะหายครับไม่เป็นไรครับขยับเดินต่อดูอาวุธนะฮะขยันกว่าก็กินไปครับเอาครับเรียกว่าในไฟนี่ขยันถูกที่นี่ได้ตังค์นะฮะ

0: ม่ให้เข้าง่ายๆขึ้นได้โอ้ยแม่ฮุกซ้ายแข้งเหนือไปครับแม่ลมผ่านหน้าโอ้เสียเหลี่ยมไปเหมือนกันนะครับเสียเหลี่ยมโดนลูกคมไปเหมือนกันครับยกนี้ของวิทยายุทธ์นะครับน้องครับลูกคมแล้วก็พยายามเดินเข้าไปครับไปเข้าไปแต่ว่ากรรมการบอกว่าอะไรครับบอกว่ามาสับมือแล้วก็ชกครับวิทยายุทธ์เดินเข้าไปขยับเข้าไปครับซ้ายหน้ากันทีวีต่อครับเพชรน้ำหนึ่งรอดักปัดซ้ายถอยเข้าไปก่อนครับโดนเหมือนกันนะโดนเหมือนกันเสียไปโอ้ยปัดขวาจังหวะดักครับแหมคิดว่ามึนครับแกโยกคิดว่ามึนแหมเวียงตามแรงหมัดหรือเปล่าฮะเวียงแบบลุกตุ้มนาฬิกาเนี่ยเก็บอาการดีฮะมันจะมึนแต่ก็เดินขู่ครับทำให้เพชรน้ำหนึ่งเองก็ไม่รู้ครับว่าพี่เขาเอาไงกันแน่ฮะเอาไงไม่รู้ครับแต่อย่างนั้นต่อยกันต่อยเข้าไปเอาแล้วครับโดนเหมือนกันโอ้โหคู่แรกแหมมันแบบนี้ครับวันนี้นี่6คู่เรียกว่ามันเหมือนเดิมแน่นอนครับเอาครับวงในตีเหน็บเข้าไปวัดใจกรรมการเลยนะครับถึงตรงนี้นี่เรียกว่าใกล้เคียงมากครับโอ้โหดีทั้งคู่ครับแหมอยากจะให้คะแนนทั้งคู่จริงครับแต่ว่าอยู่ที่กรรมการทั้ง3ท่านนะครับตอนนี้นี่ก็ทีมไหนชนะ2แต้มครับเสมอก็แบ่งกันไปคนละแต้มเดี๋ยวดูว่ากินกันลงหรือเปล่านะครับโอ้โหแหมเด็กหัวใจดีมากครับเน็ตน้ำหนึ่งสีโอปอนะครับขนาดที่วิทยายุทธ์ที่โดนก็มันก็เยอะนะครับในวัย30ปีแต่ร่างกายเนี่ยยอดเยี่ยมครับเดินบทเข้าหา
1: จังหวะภาพช้าครับแข้งดักไว้ก็เดินเข้าหาครับวิทยายุทธเดินเข้าไปเหยียดเข้าไปครับหมายที่วงในครับจับตีแต่ว่าจังหวะนี้ครับศอกดักเอาไว้สำหรับเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอแข้งดักเอาไว้ครับแล้วก็พยายามจะนี่ครับหมัดซ้ายครับต่อยสกัดไว้ก่อนครับซ้ายหน้าแล้วก็วงในวิทยายุทธนี่ของชอบอยู่แล้วครับแต่เพชรน้ำหนึ่งก็มีลูกไปสู้อยู่ครับหมัด1 2ดักไว้เพชรน้ำหนึ่งอย่างเป็นทางการกับโค้ชจิ๊บบนเวทีครับ
2: และผลการตัดสินของกรรมการนะครับ And the winner is Black Corner เพชรน้ำหนึ่ง from Team Pathla
0: โอ้โหก็ได้แต้มสำคัญไปนะครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอครับพลิกขึ้นนำเป็นจ่าฝูงก่อนครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปเดี๋ยวมาดูกายสิทธิ์ดวลกับอันเดสเมราจากอาร์เจนตินา
2: ท่านผู้ชมครับเรากลับมาเดือดกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from Argentina please welcome อาร์เจนไตขาโหดอันเดรสอา

และมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชม He's from อำเภอคลองลานนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับ Please welcome นักล่าแห่งคลองลานกายสิทธิ์ป้อประจัน

0: กลับมาตามมาต่อในคู่ที่2ของรายการครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกในพิกัด65กิโลกรัมครับคู่นี้น่าดูมากๆครับมีกรรมการศรีปราชุมสุขเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านคะแนนมีกรรมการประจักษ์เงางามกรรมการภูกิจพรามประยูรและกรรมการปรวัตแขกสินธรนะครับสถานการณ์ตอนนี้นี่เมื่อรอบวิสุผ่านไป1คู่ในค่ำคืนนี้ครับทีมภาคกลางแข่ง4นัดมี10แต้มพลิกขึ้นนำแล้วนะครับและนี่คือ2ผู้ยาสากิจของเราครับมิสเตอร์อาราสนิทสัมพันธ์และมิสเตอร์เควินชัยกิจอมฤตนะครับสามารถรับชมไทยไฟท์สากิจได้จากทั่วโลกนะครับไปที่ YouTube Official ของไทยไฟท์นะครับไทยไฟท์ International มีไฮไลท์มันมีคู่มวยเด็ดๆนะครับแบบเป็นสากิจให้ติดตามครับส่วน Facebook Fanpage นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับในเพจของไทยไฟท์ King of มวยไทยครับมาดูข้อมูลของนักชกมุมขาวจากอาร์เจนตินาครับในวัย35ปีนี่คืออาร์เจนไตขาโหดครับชกมา25ชนะ19แพ้6เขาคืออันเดสเมราก็มีประสบการณ์ในการชกไทยไฟใหญ่มาแล้วนะครับเจอทั้งจรวดศึกและกล้าอาก้าศาสตา
1: ครับรายนี้มีจากคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับปีครับจอมเก๋าครับเก๋าเกมครับรูปร่างดีเข่าดีกายสิทธิ์ปอประจันศรีเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับไทยไฟลีกวีคที่101ครับขอบพระคุณนะครับผู้ที่ร่วมอนุรักษ์มวยไทยโบราณอย่างมวยไทยคาดเชือกไปกับเราครับถือว่าเป็นจิตวิญญาณแล้วก็ลมหายใจของมวยไทยนะครับอีกหนึ่งศาสตร์นะครับมวยไทยคาดเชือกทุกวันนี้ที่หาดูยากแล้วนะครับขอบพระคุณท่านนะครับที่ร่วมอนุรักษ์ไปกับเราย้ำอีกครั้งขอบพระคุณบริษัทรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คลอสตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์น้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD หมายเลข36เจอกับไทยไฟท์ลีกได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์ 6:20 ทางช่อง PPTV 36ครับ
0: มุมขาอ่ะมุมดำรายนี้ต้องบอกว่าประสบการณ์เหลือล้นเลยนะครับเคยต่อยมาทั้งอัปบาสลูกสวนสมิงดำลูกสวนครับต่อยทั้งลูกพี่ลูกน้องเลยนะครับเคยต่อยลุมพินีนมเล็กมาแล้วลุงแสงตะวันก็เจอมาแล้วครับมงคลแก้วสองสมหมายก็เจอมาแล้วนะครับโอ้ถือว่าประสบการณ์เนี่ยเต็มกระเป๋าทีเดียวครับทางด้านกายสิทธิ์ปอประจันศรีเดี๋ยวดูวันนี้ครับกับครั้งแรกของเขาในไทยไฟท์ลีกครับจะผลงานเป็นอย่างไรครับเพราะว่าทางด้านอันเดรสนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นมวยที่ต่อยหมัดหนักแรงแล้วก็อาวุธนี่ค่อนข้างจะใช้ได้เลยครับเทียบคันในหัวใจสู้ด้วยนะครับนักชกอาร์เจนตินาม
1: าแล้วครับมาถึงก็ออกมาถึงสองก่อนเลยนะครับจังหวะทักทายครับลุงขาวครับอันเดรสเมล่าลูกศิษย์ของอาจารย์ดีนะครับดีเซลลูกน้องแซงครับอาจารย์ดีเมื่อสักครู่ก็ขึ้นมาถอดมงคลให้กับลุงขาวด้วยนะครับอาจารย์ดีเซลนี่เคยในอดีตก็ทำโยทินนะครับโยทินเอฟเฟกต์ครบจนมีชื่อเสียงดังระดับประเทศครับอุ้ยแหมดีถ้าชงเข้มกว่านี้การคอเมื่อสักครู่อาจจะมีล่วงได้นะครับจังหวะการคอของกายสิทธิ์ปอประจันศรีครับนักมวยทหารรายนี้ครับหลุดไปครับแข้งซ้ายหน้าอันเดรสเมราหมัดอันตรายครับจังหวะพุทเวิร์ดจังหวะออกหมัดเราเห็นแล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับมีแข้งไปครับขวาของอันเดรส
0: พยายามเดินเข้าหานะครับกายสิทธิ์มีแข้งขวา
1: โอ้ยการคอรับการอากาศไปแล้วครับโอ้โหนี่ครับมีของจริงๆโอ้อันเดรสนี่แทบจะไม่เคยโดนใครน็อกครับมาโดนนี่ครับโอ้โหพยายามจะเตะก้านคอไปหลายทีตรงนี้นี่เข้าโฟกัสครับเข้าข้อครับโอ้โหนี่ยังหลับยาวอยู่เลยนะฮะโอ้ดอกนี้นี่ไม่ใช่เล่นๆครับนี่ครับความอันตรายของศิลปะแม่ไม้เมื่อใดหูตายังรออยู่เลยครับโอ้นี่หลับจริงหลับจังเลยนะครับโอ้โหคือน่าจะภาพตัดไปแล้วครับ
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ในการดูแลของนายแพทย์ศิลปะบุกผาชาติเรียบร้อยครับหมอแพทย์สนามของเราครับโอ้โหเป็นแข้งที่ต้องบอกว่าเพอร์เฟกต์มากเลยครับดู

0: ของกินอยู่นี่ครับโอ้โหมาเต็มเต็มเลยนะครับอีกทีครับล่วงแบบคือมือตกด้วยนะครับนี่ฮะจะไปฮุกเขาครับโดนเข้าไปฮะน่านี่แหละครับสวยงามเข้าข้อพอดีเลยครับนะก็อันเดสนี่ยังไม่ได้อยู่ในอาการที่มีสตินะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับตอนนี้นี่ก็ดูแลในการปฐมพยาบาลเรียบร้อยครับไปพบกับโค้ชจิ๊บได้เลยครับ
1: และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical

0: สามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Tyson Lindsay, and I'm back, teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ

50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริจินัลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะThank you.

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอร์

จากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญในลิฟวิ่งออยล์นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมลิฟวิ่งออยล์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิตลิฟวิ่งออยล์ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและลิฟวิ่งออยล์ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อลิฟวิ่งออยล์น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสีย

0: ช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
2: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกลาเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในพวกกลาไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุ ยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละก็เรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
3: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกใต้ติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลสารนิโอแอนโดกราฟโฟไลโฟทีนิออกซีแอนโดกราฟโฟไลฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะ

0: ในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดหรือการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกาฟรายอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจรนะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
0: ฟ้าทลายโจรนะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกาฟไลน์นะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็คืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
0: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
1: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์และปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: และขอแนะนำแบมบูพาวเวอร์โกลกับโฉมใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมเพิ่มขนาดแต่ไม่เพิ่มราคาให้คุณได้มากกว่าที่ Net Shopping
2: ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20 นาที30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อน จะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
3: ข้าว
0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัด

0: ายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจ

0: เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
0: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดีอ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
0: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่างนี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริมเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริมฤทธิ์ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่าน
3: ไอร็อกเอียงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์บโบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1-800-341-4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: อร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถังเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถังเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ย

0: ถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างเนี้ยพอเขาดึงขึ้นมาปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการเนี่ยเขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก wild cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับและจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1 นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2 อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับ ทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งนี้แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิคเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าแล้วได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูเอาว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับ เพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
1: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
2: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
3: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไมโครไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
1: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์

0: อันที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
1: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U M I N นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid c u r c u m i n o i d curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้า curcuminoid เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ glutathione peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดพีโรกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวนี้ไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

ันที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เลยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้น

0: หาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LPA จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยาหมองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหมองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสูดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยทาดเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

บอกเลยนะคะว่าร่างกายของแพทแล้วก็สุขภาพของแพทเนี่ยมีค่ามากและแพทก็อยากให้สุขภาพของแพทเนี่ยดีในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็สุขภาพของเราดังนั้นแพทจึงเลือกที่จะทานอาหารให้ครบ5หมู่ในทุกๆวันเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่เราจะได้วิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารจากผักผลไม้ต่างๆที่เราทานเข้ามาแต่กว่าเราจะได้แบบนั้นเนี่ยเราต้องทานปริมาณเยอะแค่ไหนเอาตรงๆในชีวิตจริงก็ทำไม่ได้หรอกถ้าจะเยอะขนาดนั้นแพทถึงต้องมีผู้ช่วยซึ่งผู้ช่วยคนนี้เนี่ยนะคะเขามีสารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการที่จะนำไปในช่วยในเรื่องของการเผาผลาญหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะคะให้เป็นพลังงานที่จะเอามาใช้ให้กับเซลล์ในร่าง

0: ตัวช่วยของแพทก็คือ
1: นี่เลยเมเจอร์กิฟต์ค่ะ
0: แพทเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้ว
1: เขามานานมากแล้วก็ดังมากๆเลยนะคะตัวนี้มีคนถามเยอะมากเลยว่าทานยังไงอ่ะมันช่วยอะไรยังไงตัวนี้เนี่ยสามารถทานหลังอาหารได้ทุกมื้อเลยนะคะ
0: ต้องบอกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเอ๊ะเนเจอร์กิฟต์เนี่ยเป็นยาลดความอ้วนหรือเปล่าเนเจอร์กิฟต์ไม่ใช่ยาลดความอ้วนค่ะแต่เนเจอร์กิฟต์เนี่ยนะคะเป็นกาแฟที่มีสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายค่ะและสารอาหารที่แพทบอกไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำงานของเซลล์มันจะค่อยๆบูรณาการทำให้ร่างกายของเราระบบของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปพอระบบร่างกายของเราดีขึ้นระบบการเผาผลาญของเราก็เลยดีขึ้นด้วยค่ะง่ายมากง่ายจริงๆระบบเผาผลาญดีสุขภาพดีร่างกายดีไม่โทรมจบครบใน1ซองค่ะ
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำหดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
3: Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E จะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping

0: จากมีเพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะว่าจะกินอาหารเสริมบำรุงดวงตาจะต้องกินตัวไหนดีแต่ถ้าจะให้พูดในคลิปเดียวเนี่ยก็อาจจะยาวมากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาดูโรคยอดฮิตกันก่อนแล้วกันก็คือโรคตาแห้งนั่นเองค่ะสำหรับสาเหตุอาการแล้วก็การรักษาของโรคตาแห้งเนี่ยหมอเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะสามารถไปย้อนดูได้นะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะหมอก็ได้ไปค้นคว้าจากงานวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็พบว่าตัวที่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็พูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งเนี่ยก็คือตัวของโอเมก้า3หรือว่าฟิชออยล์นั่นเองค่ะแต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเสริมก็แปลว่าเสริมเท่านั้นนะคะไม่ใช่การรักษาหลักก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตาแห้งแล้วอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาหารเสริมก็ควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะโอเคมากลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะทำไมต้องเป็นโอเมก้า3มันช่วยเรื่องตาแห้งยังไงนะคะมาเริ่มกันที่โอเมก้า3คืออะไรนะคะมันก็คือ essential fatty acid หรือว่ากรดไขมันจำเป็นชนิดหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกรดไขมันจำเป็นเนี่ยก็แปลว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้นะคะต้องรับเข้าไปจากการกินอาหารเท่านั้นโดยโอเมก้า3เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย short chain fatty acid แล้วก็ long chain fatty acid นะคะตัวที่มีประโยชน์จริงๆนะก็คือจะเป็น long chain fatty acid ซึ่งมันเนี่ยประกอบไปด้วย EPA แล้วก็ DHA ค่ะซึ่ง2ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะช่วยเรื่องของตาแห้งนะคะแล้วมันช่วยเรื่องตาแห้งได้ยังไงนะคะมันก็ประกอบไปด้วย2กลไกค่ะกลไกแรกก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่เป็น anti inflammation ค่ะก็คือลดการอักเสบนั่นเองซึ่งการอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุหลักตัวนึงเลยของโรคตาแห้งกลไกที่2ก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันจะไปช่วยทำให้เกิดการขับน้ำมันออกจากต่อมไขมันเปลือกตาของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งไขมันตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันให้น้ำตาของเราเนี่ยระเหยช้าลงค่ะถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันเนี่ยสามารถไปฟังในคลิปที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะจะเห็นว่า EPA แล้วก็ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ anti inflammation นะคะก็เลยจะพบว่ามันก็จะมีใช้ในการรักษาโรคอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นที่มีงานวิจัยรองรับก็จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเช่นโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นปริมาณโอเมก้า3ที่แนะนำสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอ้างอิงจาก AHA ไกด์ไลน์นะคะโอเคทีนี้เรากลับมาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาแห้งกันดีกว่านะคะจากที่หมอได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยงานวิจัยที่เป็นลักษณะของ systematic review และ meta analysis ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงสำหรับเรื่องโอเมก้า3ที่ใช้ในการรักษาโรคตาแห้งเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ2งานวิจัยด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยตีพิมพ์ในคอเนียปี2019เขาก็ได้รวม17งานวิจัยรวมเป็นคนไข้กว่า 3,000 คนงานวิจัยนี้ก็สรุปว่านะคะโอเมก้า3เนี่ยช่วยในการรักษาโรคตาแห้งได้จริงๆนะคะโดยช่วยทำให้น้ำตาระเหยช้าลงนะคะทำให้ปริมาณน้ำตาสูงขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการของโรคตาแห้งนะคะนอกจากนี้เขายังพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการกินโอเมก้า3ในคนที่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษในคนที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ค่อยกินปลาที่มีโอเมก้า3นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมังสวิรัตเป็นเวเจเทเรียนกันส่วนมากนะคะงานวิจัยที่2เนี่ยตีพิมพ์ของ Cochrane ปี2019นะคะอันนี้เขารวบรวมทั้งหมด34งานวิจัยเป็นจำนวนคนไข้ทั้งหมดกว่า 4,000 คนนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่าใน34งานวิจัยที่เขาเอามาสรุปรวมเนี่ยแต่ละงานวิจัยผลการศึกษาเนี่ยผลไม่ค่อยจะตรงกันนะคะก็คือช่วยด้านอาการค่อนข้างที่จะน้อยในคนที่เป็นโรคตาแห้งนะคะแต่ว่าพอมาตรวจร่างกายดูเนี่ยพบว่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาได้จริงนะคะและเขาก็พบว่าถ้าเกิดว่าเทียบระหว่างการกินโอเมก้า3ร่วมกับการรักษาอื่นๆของอาการตาแห้งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรักษาปกติอย่างเดียวโดยที่ไม่กินโอเมก้า3ค่ะแต่ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่ายังจะต้องมีการศึกษากันต่อไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้ก็มาดูไกด์ไลน์การรักษาโรคตาแห้งของหมอตานะคะล่าสุดปี2022จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology นะคะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจัดให้ตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นการรักษาเสริมจากการรักษาหลักเช่นหยอดน้ำตาเทียมประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตาแล้วก็การรักษาโรคตาแห้งอื่นๆแล้วทีนี้เราจะกินโอเมก้า3ได้จากไหนนะคะก็จะแบ่งเป็น2แหล่งแหล่งแรกก็คือเป็นโอเมก้า3ที่ได้จากธรรมชาติค่ะเช่นพวกปลาเช่นปลาทูปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนปลาทูน่าถ้าเป็นปลาไทยก็เช่นปลาทูปลากระพงปลาเก๋าปลาดุกปลาช่อนเป็นต้นนะคะถ้าเป็นมังสวิรัตหรือว่าเป็นเวเจเทเรียนเนี่ยก็อาจจะได้ตัวโอเมก้า3จากน้ำมันพืชหรือว่าพืชตระกูลถั่วเช่นวอลนัทนะคะหรือว่าแฟล็กซีดเป็นต้นแต่พวกโอเมก้า3จากพืชเนี่ยจะได้รับปริมาณที่น้อยกว่าปกตินะคะเพราะว่ามันจะต้องไปผ่านการเปลี่ยนเป็นตัว EPA แล้วก็ DHA ที่ตับของเราซึ่งทำได้ในปริมาณน้อยนะคะโอเคค่ะมาดูแหล่งที่2นะคะก็คือการทานอาหารเสริมโอเมก้า3อย่างเช่นฟิชออยล์นั่นเองค่ะที่มีขายในท้องตลาดเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมของฟิชออยล์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย EPA บวกกับ DHA ประมาณ300มิลลิกรัมแต่ว่าอันเนี้ยคือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะคะแล้วทีนี้เราต้องกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนจริงๆจากงานวิจัยทั้งหมดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะว่าสำหรับเรื่องโรคตาแห้งเนี่ยควรจะก ินโอเมก้า3เป็นปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะอ้างอิงจากงานวิจัยที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในงานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาใช้กันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันค่ะสมมุติในกรณีที่เราอยากจะกินประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเราจะต้องกินฟิชออยล์กี่เม็ดก็คิดง่ายๆนะคะฟิชออยล์ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยมี EPA บวก DHA ประมาณ300มิลลิกรัมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการ 1,000 มิลลิกรัมของ EPA บวก DHA ก็คือแสดงว่าเราต้องกินประมาณวันละ 3-4 เม็ดต่อวันค่ะส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะกินปลานะคะเราจะต้องกินกี่ตัวเนี่ยอันนี้หมอเสิร์ชจาก Google เลยนะคะเสิร์ชเข้าไปก็จะเจอเว็บที่เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard นะคะก็ถ้าเกิดว่ากินปลาแซลมอนเนี่ยจากที่เห็นจากตารางเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะเพียงพอที่จะได้ปริมาณโอเมก้า3ต่อวันสำหรับกิน1เสิร์ฟแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาซาดีเนี่ยก็อาจจะต้องกินประมาณสัก2เสิร์ฟต่อวันนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราจะกินโอเมก้า3เนี่ยจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยอาจจะทำให้คนที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมีอาการรู้สึกว่ามันเหม็นคาวนะคะรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นท้องเสียได้ส่วนข้อที่2ก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยห้ามกินเกิน 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันนะคะเพราะว่าเขาพบว่าถ้าเกิดกินเกินเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะโดยเฉพาะในคนที่กินยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดอยู่เดิมนะคะบางคนก็อาจจะถามนะคะว่าแล้วน้ำมันตับปลาล่ะมันเหมือนน้ำมันปลาไหมนะคะคำตอบก็คือไม่เหมือนนะคะเพราะว่าน้ำมันตับปลาเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D ด้วยนะคะนอกจากโอเมก้า3ซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการจะกิน EPA กับ DHA ให้ได้ในปริมาณที่เราต้องการเนี่ยก็อาจจะต้องกินน้ำมันตับปลาเป็นปริมาณมากซึ่งอันนี้มันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D มากเกินกว่าที่เราต้องการซึ่งอาจจะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายเราได้นะคะก็คือสรุปถ้าเกิดว่าตาแห้งแล้วอยากจะกินอาหารเสริมอะไรสักอย่างเนี่ยตัวที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตัวโอเมก้า3นะคะแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นเพียงอาหารเสริมนะคะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่การรักษาหลักไม่สามารถมาแทนการรักษาหลักได้นะคะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาการตาแห้งก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ตรวจเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็รักษาตามการรักษาของโรคตาแห้งตามปกติด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับการกินโอเมก้า3เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
1: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเนี่ยเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U M I N นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid C U R C U M I N O I D curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้า curcuminoid เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีเรดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ glutathione peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวนี้ไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
1: สำหรับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะผมว่าหลายๆท่านที่รักสุขภาพเนี่ยก็คงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นแฟตตี้แอซิดชนิดหนึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยในร่างกายทั้งสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในการในปอดในหัวใจนะครับหรือว่าต่อมไร้ท่อเขาเรียกว่า endocrine system ต่างๆนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้โดยง่ายนะจริงๆมันตรวจได้นะแต่มันซับซ้อนว่าโอเมก้า3ในร่างกายมีเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดูอาการต่างๆร่วมว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขาดโอเมก้า3ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ขาดจะดีกว่านะครับโดยปกติโอเมก้า3เนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2อันก็คือตัว EPA กับ DHA นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายลงรายละเอียดตอนหลังและจะมีการแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกซื้อโอเมก้า3เพื่อทานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนและแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับท่านด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่อาการแรกนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะนั่นคือมีอาการผิวแห้งผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นผิวแพ้ผิดปกติบางครั้งสิวขึ้นบ่อยกว่าปกตินะครับอักเสบได้ง่ายนะครับไม่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพวกโอเมก้า3เนี่ยตัวมันก็เป็นน้ำมันใช่ไหมฮะพอทานไปเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะตัวโอเมก้า3เป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าทานโอเมก้า3ไปเรื่อยเนี่ยไขมันเราไม่ได้สูงนะไม่ต้องกลัวนะครับไขมันอาจจะต่ำซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะไล่ไขมันที่เลวออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วเฮ้ยผิวมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็แบบแห้งเป็นขุยคันตลอดบางคนผิวแห้งแล้วคันตลอดแบบนี้ให้สงสัยในใจนะครับว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศแห้งหรือเปล่าอาบน้ำร้อนมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูผสมกันหลายๆอย่างครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการอย่างที่2ครับนั่นคือมีภาวะ depression หรือเขาเรียกว่าอาการที่เครียดนะครับหรืออาการที่แบบซึมเศร้ามากผิดปกตินะครับพวกนี้ครับถ้าเราได้ทานโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีการทดลองว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอไม่ว่าจะจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามนะฮะแต่เวลาทดลองเนี่ยเขาให้อาหารเสริมทานนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเสริมเนี่ยพบว่าเรื่องของอาการ depression หรืออาการซึมเศร้าเนี่ยพบน้อยกว่านะครับเครียดน้อยกว่าเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เขาเรียกว่า neuroprotective ก็คือป้องกันเรื่องของเซลล์สมองต่างๆให้เรามันไบรท์ขึ้นให้สดใสขึ้นนะครับเจอภาวะเครียดก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ต่อสู้กับมันได้นะครับแล้วก็ anti inflammatory effect ก็คือลดการอักเสบต่างๆนะครับในระบบสมองนะครับก็ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็พบเลยว่าผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่มีภาวะ depression นะครับมีการเก็บข้อมูลว่าถ้าได้ทานโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปจะช่วยให้อาการซึมเศร้านั้นดีขึ้นแต่อย่างที่บอกครับตัวโอเมก้า3นั้นเป็นส่วน เสริมเข้ามาเฉยๆนะคะการรักษาโรคภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้โอเมก้า3อย่างเดียวนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการรักษานะฮะทางไซไคทริสต์นะฮะหรือว่าทางแผนกจิตเวชเนี่ยเขาก็จะรักษาไปตามสเต็ปนะครับตัวโอเมก้า3ก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะอย่างนี้ให้ลองคิดว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะอาการอย่างที่3ครับนั่นก็คือภาวะตาแห้งครับตาแห้งแสบตาเคืองตานะครับผู้ที่ขาดโอเมก้า3เนี่ยนะครับพบว่านะครับตาเนี่ยอาจจะแห้งผิดปกตินะครับแล้วก็น้ำตาเนี่ยผลิตได้ไม่ดีไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีการแสบตาเคืองตาได้นะครับมีการเปรียบเทียบผู้ได้ทานกับผู้ที่ไม่ได้ทานนะครับหรือว่าผู้ที่ขาดโอเมก้า3ก็พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโอเมก้า3เนี่ยมีความชุ่มชื้นของดวงตาซึ่งน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอาการแสบตาคันตาเคืองตาเป็นประจำเลยนะฮะเราก็อาจจะเราขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับลองดูได้นะครับก็ลองทานอาหารก่อนก็ได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยาเนี่ยเราเอาไว้หลังสุดนะครับยาเราเอาไว้หลังสุดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานแต่เอาไว้หลังสุดเราลองดูซิชีวิตประจำวันพวกปลาทะเลลึกพวกถั่วต่างๆพวกน้ำมันดีๆน้ำมันรำข้าวนะครับอะไรพวกนี้มันจะช่วยเสริมโอเมก้า3ให้เราได้นะครับถ้าเราทานพวกนี้แล้วหายก็โอเคแต่ถ้าเราทานไม่หายอาจจะลองเสริมพวกโอเมก้า3อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่อยากให้ลองแบบธรรมชาติดูก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการที่4ครับนั่นก็คืออา

การปวดข้อหรืออาการข้อติดนั่นเองครับคือตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันคือแอนตี้การอักเสบคือต่อต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายการอักเสบข้อซึ่งเรามักจะรู้สึกได้บ่อยยิ่งเริ่มมีอายุข้อยิ่งอักเสบได้ง่ายเพราะมีความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้โอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับการยืดเหยียดการตึงของข้อเข่าเนี่ยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่อได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอนะฮะก็ลองดูครับถ้าเกิดท่านมีภาวะนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเฮ้ยอาจจะขาดโอเมก้า3ป่ะเนี่ยถ้าเกิดท่านลองทานอาหารที่ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วดีขึ้นก็โอเคครับลองดูกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้ก็สำหรับเรื่องของคนรักสวยรักงามเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีส่วนในการบำรุงผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มีผมหลุดร่วงผิดปกติเปราะขาดง่ายผิดปกตินะครับหรือว่าแห้งผิดปกติเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการขาดโอเมก้า3ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแอดโอเมก้า3หรือการทานอาหารเพิ่มเข้าไปที่สามารถที่เพิ่มโอเมก้า3ในร่างกายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับและยังมีวิจัยว่าตัวผมเนี่ยสามารถจะขึ้นได้มากกว่าปกติด้วยนะฮะผู้ที่รับโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปเหมือนยาปลูกผมเลยก็ลองดูฮะลองดูกันได้นะฮะแต่เน้นนะฮะขอให้เริ่มที่อาหารก่อนอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมเอาไว้ทีหลังนะครับผมโอเคครับคราวนี้ครับผมจะแถมวิธีการเลือกโอเมก้า3ให้นะครับวิธีการเลือกโอเมก้า3ที่ดีนั้นเนี่ยโดยปกติน้ำมันปลาเนี่ยมันจะเม็ดหนึ่งก็ประมาณ 1,000 มิลลิกรัมเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราดูเลยครับอัตราส่วน EPA บวก DHA ตัวนี้คือตัวโอเมก้า3ถ้ามีจำนวนมิลลิกรัมมากกว่า 60% เช่นตัวโอเมก้า3 1,000 มิลลิกรัมควรจะมี EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า600มิลลิกรัมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมี 4-500 อ่ะก็โอเคนะฮะแต่ 2-300 เนี่ยผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่ 2-300 มิลลิกรัมไอ้700มิลลิกรัมที่เหลืออยู่อ่ะมันก็เป็นน้ำมันอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่มันก็มีโทษใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมี DHA กับ EPA ที่สูงนิดหนึ่งนะครับมากกว่า 60% ได้คือดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะราคาแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มค่านะฮะคราวนี้มาเลือก EPA กับ DHA เนี่ยต่างกัน DHA เนี่ยเน้นบำรุงสมองถ้าคนกลุ่มไหนต้องการบำรุงสมองเช่นเด็กๆหรือว่าเช่นผู้ใหญ่ที่อยากป้องกันอัลไซเมอร์ให้มีความคิดแตกฉานนี่เลือก DHA สูงๆแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้ไขมันดีไปลดไขมันเลวป้องกันการอักเสบชะลอวัยเลือก EPA สูงๆนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เลือก EPA กับ DHA ให้มันใกล้ๆกันเลยนะครับได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลองดูฉลากนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาสกัดมาจากปลาทะเลหรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกสารปลอดสารนู่นสารนี่เราจะต้องดูในขวดเขาจะเขียนเลยบอกว่าได้กำจัดสารพวกนี้ออกไปแล้วสะอาดตรวจเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่แนะนำนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคของวิธีการเลือกโอเมก้า3นั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาการนะครับเมื่อคุณขาดโอเมก้า3และเทคนิควิธีการเลือกโอเมก้า3ให้เหมาะกับคุณครับอาการต่างๆที่ขาดโอเมก้า3นะครับมีหลากหลายเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องขาดโอเมก้า3แน่นอนมันเป็นผสมรวมๆกันเพราะว่าโอเมก้า3ในร่างกายของเรามันตรวจยากนะครับมันแบบมันวุ่นวายอย่าไปเจาะเลือดตรวจเลยเสียตังค์เปล่าๆมาดูกันว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าขาดแล้วก็ทานเพิ่มเข้าไปนะครับทานเพิ่มอันดับแรกให้ทานจากอาหารก่อนนะพวกปลาแซลมอนพวกน้ำมันรำข้าวพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอเมก้า3อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับอาการอันแรกนะครับก็คือผิวหนังแห้งนั่นเองครับผิวหนังแห้งผิวหนังคันนะครับพวกโอเมก้า3มีส่วนช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนั่นเองถ้าขาดไปก็จะมีแห้งคันบางคนมีสิวขึ้นนะฮะก็ลองดูอันที่2ครับมีภาวะ depression หรือภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกตินะครับถ้าท่านรู้สึก depressed หรือเครียดมากกว่าปกติเวลาเจออะไรเครียดๆแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวเลยสู้กับมันไม่ไหวเลยอาจจะเกิดจากภาวะที่เราขาดโอเมก้า3ด้วยนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เป็นนิวโรโปรเทคทีฟนะครับก็คือช่วยให้เรื่องของบำรุงสมองให้รับกับความเครียดได้ดีนะครับก็คือทำให้เราแบบเข้มแข็งได้ความเครียดมันหลีกหนีไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีสติได้และโอเมก้า3อาจจะช่วยท่านได้ในจุดนี้ฮะลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของตาที่แห้งนะครับแสบตาเคืองตาน้ำตาน้อยนะครับพวกนี้พบได้นะครับมีการวิจัยทดลองเลยว่าผู้ที่ได้โอเมก้า3มักจะมีตาที่ชุ่มชื้นกว่ากลุ่มที่คนที่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแสบตาไม่ค่อยเคืองตานะครับอาการที่4ครับอาการที่4ก็คือเรื่องของอาการปวดข้อติดข้อยึดต้องบอกงี้ฮะตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอน

Fatty Inflammation โดยเฉพาะตัว EPA นะครับตัว EPA เนี่ยนะฮะจะช่วยเรื่องของ Anti Inflammation หรือต่อต้านการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบที่เรามักจะรู้สึกได้ชัดเจนเช่นอักเสบข้อเข่าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุการเดินการเหินเนี่ยมันเริ่มมันติดมันปวดเมื่อยผู้ได้รับโอเมก้า3เนี่ยฮะมักจะมีอาการปวดข้อที่น้อยกว่ามักจะมีอาการข้อติดที่น้อยกว่านะครับก็ลองดูถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วบ้างให้เริ่มหาอาหารทานที่มีโอเมก้า3เยอะๆถ้าดีขึ้นก็เยี่ยมเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองครับโอเมก้า3เนี่ยมีเค้าเรียกว่ามีส่วนช่วยนะครับเรื่องของการป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับป้องกันการแตกของเส้นผมเปราะขาดง่ายไม่แข็งแรงไม่นุ่มสลวยนะครับถ้าเกิดใครมีผมแห้งผมกรอบนะครับดูแล้วก็ผมร่วงง่ายนะครับแบบนี้ลองทานโอเมก้า3ดูว่าอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบ5อย่างเนี่ยแล้วมีเกือบทุกอย่างเลยอาจจะน่าสงสัยเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็น่าสงสัยมากสุดๆเลยเนาะคราวนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเลือกทานโอเมก้า3นะครับโดยปกติผมแนะนำให้เริ่มทานที่อาหารก่อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมวันยังค่ำนะครับโอเคอาหารที่แนะนำก็เช่นพวกปลาแซลมอนนะครับปลาทะเลลึกพวกนี้โอเมก้า3สูงนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันต่างๆน้ำมันรำข้าวก็ดีนะฮะใช้ทอดใช้อะไรก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็พอมีโอเมก้า3อยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถทานได้หลากหลายนะครับผสมกันไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการทานอาหารเสริมจริงๆนะครับโดยปกติเนี่ยโอเมก้า3เม็ดนึงเนี่ยมันประมาณ1000มิลลิกรัมนะครับ1000มิลลิกรัมนะฮะจะต่างประเทศจะในประเทศส่วนใหญ่เม็ดเท่านี้1000มิลลิกรัมเราต้องดูว่าตัว EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า 60% ก็คือมากกว่า600มิลลิกรัมจะค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำมากเลยเหลือแค่200มิลลิกรัมอย่างเงี้ย EPA บวก DHA เหลือแค่ 20% เงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าได้สัก500มิลลิกรัมเงี้ยโอเคหรือ 50% แต่ถ้าได้เกิน60ถือว่าเข้มข้นถือว่าดีแต่มักจะมีราคาแพงกว่ามันก็ดีกว่าเนาะเรื่องปกตินะครับก็แนะนำแบบนี้แล้วกันส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการบำรุงสมองให้เลือก DHA เยอะนะครับเช่นในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือว่าความจำไม่ค่อยดีเลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเรื่องของชะลอวัยแอนตี้อินเฟมแก้ข้อเข่านู่นนี่แก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับแนะนำ EPA สูงพวก EPA นี่ใช้ได้หลายอย่างแล้วก็สามารถช่วยลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอา EPA กับ DHA พอๆกันเลยแล้วก็ทานไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำมันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานล่ะถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีซไดมาเป็นผงมาทานอ่ะเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่าอ่ะมาอย่างนี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบ

เอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะลุมหรือมากินฝักมะลุมที่มันแกงส้มมะลุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะลุมเนี่ยหมอกินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็กินพวกมะลุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอเป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอเป็นคนเพชรแม่หมอเป็นคนเพชรแต่มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหลงทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไรเงี้ยแบบถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบอ๋อคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยเป็นพิษโอ้กินยาไทรอยทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยเนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยนะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องแมสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออร์ติคาเลียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ 36,000 ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นน่ะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารน่ะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมะรุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามะรุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานเนี่ยแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อ่ะตอนนี้หมอกินผลไม้อ่ะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นบกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วว่าแค่ปรับสารอาหารอะหมอเลี้ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นอะไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะงั้นวิตามิน A มันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามิน A มากกว่าแครอท10เท่านะวิตามิน K มากกว่ากล้วยที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องกินกล้วยกันก่อนนอนจะนอนหลับสบายหลับดีได้วิตามิน K บำรุงมากกว่ากล้วย15เท่ามีเหล็กมีธาตุเหล็กมากกว่าไอตัวผักขมที่เรามาทำกันอะมะรุมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง25เท่างั้นคุณเป็นเลือดจางอ่ะบอกเป็นคนท้องแล้วฉันเลือดจางอยู่หรือฉันเป็นเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้กินมะรุมเลยค่ะมากเป็นธาตุเหล็กมากกว่าผักขม25เท่ามีกรดอะมิโนแอซิด9ชนิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแทบจะครบเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเป็นแบบเป็น10เท่าเยอะมากนมวัวหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วนะเพราะอะไรคะน้ำเหลืองวัว IGF-1 กระตุ้นมะเร็งมะรุมนี่มันเป็นพืชคุณกินไปเลยค่ะมีวิตามินซีก็สูงแต่ก็คือไม่ได้สูงแบบเด่นชัดมากก็คืออาจจะประมาณกระส้มหรืออาจจะน้อยกว่าส้มครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิตามินซีสูงแต่แคลเซียมเมื่อกี้สูงมากมันก็ป้องกันวิตามินซีสูงก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแล้วมะรุมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบปรับระบบสมดุล

0: ในร่างกายปรับสมดุลของระบบอะไรล่ะฮอร์โมนในร่างกายนะเรื่องไทรอยจะดีมากหมอเป็นไทรอยหมอก็หาซื้อมะลุมมากินเลยค่ะแต่หมอกินแบบเราก็กินมะลุมใบมะลุมเนี่ยกินยังไงอ่ะแล้วก็บอกใบมะลุมอ่ะจะต้องกินแบบถ้าเอามาลวกอ่ะมันก็เสียคุณค่าทางอาหารคุณก็กินใบมะลุมมาลวกอ่ะหมอก็ไม่ไหวป่ะคือคนไม่เคยกินอ่ะเคยกินเนื้อนมไข่แล้วมาหยุดนะแล้วมากินใบมะลุมมันหนักเกินไปไหมอ่ะหมอก็ไม่ไหวอ่ะหมอทำอย่างนี้เลยค่ะหมอเอามะลุมผงมะลุมอันนี้มันไม่ใช่หมอสั่งมะลุมผงออร์แกนิกมาจากเพจนะคะมาจากเว็บอ่ะแล้วหมอก็เอากระปุกถั่วต่างๆที่กินหมดนะหมอก็มาแปะเขียนใบมะลุมแล้วหมอก็เทเนี่ยค่ะมะลุมออร์แกนิกโอ้โหตักกินชงกับ น้ำเลยค่ะไม่มีรสชาติเลยอย่างเงี้ยเวิร์กมันฟรีซไดมามันยังได้คุณค่าพร้อมเลยค่ะถ้าคุณเอาใบมะลุมเนี่ยนะคุณต้องกินดิบๆอ่ะถ้าคุณกินเก่งเอามาปั่นในสมูทตี้อย่างนั้นก็ได้เอามาล้างให้ดีแล้วปั่นในสมูทตี้กินไปเลยถ้าเป็นมะเร็งอะไรอยู่นะมะลุมเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากถ้าคนเป็นมะเร็งไม่ควรขาดเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าต้านมะเร็งได้ดีมากเป็นมะเร็งอยู่ก็ต้านก็ช่วยจะทำให้ลดการกระจายของมะเร็งระหว่างรักษามะเร็งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นถ้าไม่เป็นนี่ก็เป็นอาหารไม่เป็นมะเร็งนะก็จะเป็นกินมะลุมเนี่ยเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งได้ดีมากเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ช่วยลดมะเร็งแล้วนะลดไข้หวัดแม้แต่คุณเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มี H. pylori เนี่ยมะลุมก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องเลิมเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วยหมดเลยช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกไงที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยด์ที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องแล้วมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะลุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะลุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นนะบรรยายอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะลุมแต่คือหมอก็เผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผงมะลุมฟรีซไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1-2 ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกินโอเคเลยหมอว่าก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะลุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะลุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะลุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันเพราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริง
1: ๆมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

จการแสดงในทองเรื่องลูกเคยซ่าพ่อตาแสบน้องนำสู่สายตามิตรรักแฟนลิเกที่เคารพณช่วงการฉากแรกณ

แจ้งส่องแสงดาวโจรส่งบุรุษและอีกคนละนักฆ่าเป็นโจรในยุคหัวกันทุกยอมยาเผาเรือนไล่ลาอะไรไม่เลือกชีวิตเสื่อมสนบนเขาซ้อนนับเป็นที่หลบซ่อนเสื่อมสน